0: เข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส

0: ค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อ.ส.เปิดเผยว่าทอ.อ.ส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อ.ส.ทุกสาขา
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่

0: ไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตะวันเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา 14:20 น.ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้121.236คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้137.824คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาที ข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 นาทีส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัดขานออนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าครีนแอนเจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์ รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เซเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เซน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซมและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
4: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและ ยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและรากฐานทางประวัติศาสตร์การเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆที่สำคัญเชิญติดตามรับฟังครับ
13: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองตอนนี้คงจะยาวเลยเพราะไปคุยกันถึงเรื่องชาวไทยกับชาวต่างประเทศแล้วก็ไปคุยกันถึงเรื่องชาวจีนนะครับในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเพราะว่าประเทศไทยกับประเทศจีนเรามีพื้นฐานของชนชาติมาเป็นขั้นเริ่มต้นเพราะว่าแต่เดิมนั้นคนที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นมอญขอมละวาใช่ไหมครับซึ่งเขาเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ตรงนี้มาแต่เดิมแต่ด้วยการที่ชาวไทยที่เป็นตัวไทยอยู่ที่12ปันนานั้นลงมาทางเหนือนะครับแล้วก็ได้มาขยายอาณาจักรขึ้นมาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองของขอมซึ่งก็ไปหยุดเอาอยู่ที่กาญจนบุรีผมมีไร่อยู่ที่ไซโยกนะที่กาญจนบุรีนั้นก็จะมีปราสาทเมืองสิงห์อันนั้นเป็นจุดสุดท้ายที่ขอมได้มีการแผ่อิทธิพลหรือความเจริญรุ่งเรืองไปจบอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วหลังจากนั้นน่ะก็กลายเป็นประเทศไทยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สุโขทัยอยุธยามาจนถึงกรุงเทพฉะนั้นก็ประเทศไทยก็กลายเป็นประเทศไทยในวันนี้โดยมีพื้นฐานจากคนพื้นถิ่นก็คือชาวมอญแล้วก็ชาวกัมพูชาละวานั้นตอนนี้ก็ได้ถูกกลืนไปหายไปหมดแล้วนะครับมอญก็ถือว่าเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในพม่ามีประวัติศาสตร์น่าจะถึง 2,000 ปีด้วยซ้ำไปคราวนี้วันนี้เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันกับคนพื้นเมืองแล้วก็เป็นชาวไต๋แล้วก็เป็นชาวจีนแถวริมนะฮะมหาสมุทรแปซิฟิกนี่แหละครับก็กลายเป็นประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวจีนกับอินเดียนั้นเรามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะนานเหมือนกันคือประมาณ800ปีเพราะพุทธศาสนาประเทศไทยนั้นแต่เดิมไม่ว่าจะเป็นชาวไทย12ปันนาหรือพื้นถิ่นตรงนี้ก็จะนับถือทางด้านเขาเรียกว่าศาสนาพวกโบราณเป็นพวกเสื้อผีนะครับแต่พอหลังจากที่ทางด้านพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะไปนับถือพุทธศาสนากันจนกลายเป็นประเทศไทยมีชาวพุทธมากที่สุดในโลกนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโครงสร้างที่เมื่อจีนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่กับชาวเหนือซึ่งเป็นเรียกว่าชาว12ปันนาได้ดีนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นนะมีการร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นชาวจีน900ปีอินเดีย800ปีชาวญี่ปุ่น600ปีแล้วก็มีชาวอเมริกันแน่นอนก่อนนั้น600ปี ช่วง600ปีตอนนั้นก็มีชาวยุโรปเข้ามาแต่ชาวยุโรปเข้ามาเขาต้องการที่จะมายึดครองช่วงนั้นประเทศไทยก็ได้มีการต่อต้านต่อสู้กับชาวยุโรปในขณะเดียวกันเมื่อ200ปีที่แล้วก็มีชาวอเมริกันแล้วก็ชาวรัสเซียเข้ามานั่นแหละครับกลายเป็นโครงสร้างของประเทศไทยที่เราได้มีการติดต่อร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศฉะนั้นถ้าเรามามองในตรงนั้นแล้วเราไปมองถึงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวยุโรปเมื่อเข้ามาในพื้นที่ในบ้านเราชาวยุโรปเขาก็ร่วมมือกับคนไทยได้ดีก็ไม่ได้มายึดครองไม่ได้มาแบบว่าแน่นอนเรามีการต่อสู้กับฝรั่งเศสอะไรในระดับหนึ่งแต่ก็ทำให้นะฮะพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เหมือนชาวต่างประเทศทั่วไปก็คือปักหลักปักฐานอยู่กับคนไทยจนกลายมาเป็นคนไทยในปัจจุบันคราวนี้เรื่องของเรื่องวันเนี้ยที่เราจะต้องมาคุยกันก็คือความสัมพันธ์กับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่านักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งนะครับมีความขัดแย้งกับรปภ.ไทยแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะฮะเพื่อที่จะเหมือนมีการที่จะทำให้เห็นว่าอันเนี้ยเราไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือพวกวัยรุ่นที่มีนะฮะเรียกว่าดารามาแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับนะก็ตอนหลังก็ไม่สามารถที่จะออกเดินทางกลับบ้านตามคณะไปได้เพราะเขามีพฤติกรรมนะฮะที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั่นนะครับก็เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นเรื่องของสังคมต่างๆก็ออกมาพูดกันแล้วก็มีทางสถานทูตก็ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกันต่อให้เห็นว่าความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆเราอย่าไปเอามาเป็นภาระปัญหานะครับเราคุยกันต่อในคราวหน้าครับขอบคุณครับ
8: กรุงเทพมหานครวางกำลังมอนิเตอร์กลุ่มฝนต่อเนื่องตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
16: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
17: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
16: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
17: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
16: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ทัพเทนนิสทีมชาติไทยพร้อมลงสนามเอเชียนเกม2026หลังยกทีมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตั้งเป้าต่อยอดจาก1เหรียญทองแดงในครั้งก่อนสู่เหรียญทองติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
18: เอเชียนเกมครั้งนี้สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งนักกีฬา11คนลงชิงชัยครบ5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และผู้ผสมโดยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมมองว่าทีมชุดนี้มีโอกาสลุ้นเหรียญโดยเฉพาะชายคู่ที่ไทยเคยคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วพร้อมเพิ่มแรงจูงใจด้วยเงินรางวัลพิเศษสำหรับทุกเหรียญเป็นจำนวน2เท่าของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
19: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง5แสนเราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
18: ด้านโค้ชเอกพชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงระบุว่านักกีฬาทุกคนแข่งขันและเก็บคะแนนในระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับโลกแต่ทีมจะพยายามเตรียมความพร้อมในแต่ละแมตช์ให้ดีที่สุดพร้อมเดินหน้าปรับแผนหลังรวงข้าวลาลานาทาราฤดีนักเทนนิสสาวดาวรุ่งถอนตัวจากประเภทหญิงเดี่ยวเพื่อเดินหน้าแข่งขันในระดับอาชีพและเก็บคะแนนสะสมลุ้นขยับเข้าสู่50อันดับแรกของโลกซึ่งจะเพิ่มโอกาสเข้าสู่เส้นทางการคัดเลือกโอลิมปิกเกม
20: รวงข้าวที่เราจัดไปตอนแรกเราให้เล่นเดี่ยวแล้วกับประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็อาจจะต้องขยับน้องในส่วนทีมของเรามาเล่นแทนประเภทเดี่ยวอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกันว่าใครจะเข้ามาเล่นประเภทเดี่ยวแทนวงข้าวอีกคนหนึ่งซึ่งใหม่ก็เล่นเดี่ยวอยู่แล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่มีผลก็มีผลแล้วเพราะว่าหนึ่งน้องถอนตัวไปก็เข้าใจในผลซึ่งน้องได้แจ้งสมาคมแล้วสมาคมก็รับทราบทุกคนก็เข้าใจดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ส่วนอื่นๆในทีมเราก็ดำเนินหน้าต่อไปนะครับดำเนินต่อคือเราก็มีน้องๆในทีมที่พร้อมจะเล่นอยู่
18: ขณะที่ทีมชายมีสัญญาณที่ดีจากผลงานตลอดปีที่ผ่านมาโค้ชเบิ้มธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายกล่าวว่านักเทนนิสไทยสามารถต่อสู้กับคู่แข่งที่มีอันดับโลกสูงกว่าได้อย่างสูสีขณะเดียวกันทีมยังให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสารต้องห้ามโดยกำชับนักกีฬาเรื่องการใช้ยาอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด
21: ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโดปปิ้งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่จากกกท.ก็มีการเข้าอบรมนะทุกคนก็ผ่านการเข้าอบรมแล้วก็ทุกคนก็พยายามดูแลเรื่องของการใช้สารอาหารนะครับเป็นอาหารเสริมพวกนี้ก็ดูแลกันอย่างดีครับคิดว่าไม่น่าจะเจอกรณีที่เป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับก็หวังว่าอย่างนั้น
18: อีกหนึ่งกำลังสำคัญคือปริชยาอิสโรและแม็กซิมัสพารพลโจนส์เจ้าของเหรียญทองแดงชายคู่จากเอเชียนเกมครั้งก่อนซึ่งได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากการลงแข่งขันเดวิดคัพก่อนเข้าสู่เอเชียนเกมโดยทั้งคู่ยืนยันว่าทีมมีความพร้อมและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในทุกแมตช
22: ์ผมคิดว่าทุกคนในทีมก็พร้อมนะครับและก็ความหวังก็อยากได้เหรียญทองผมคิดว่าในทีมทุกคนก็อยากได้เหรียญทองครับ
18: สำหรับเอเชียนเกม2026ทีมเทนนิสไทยมีทั้งนักกีฬาที่ผ่านประสบการณ์จากครั้งก่อนและนักกีฬาที่แข่งขันในระดับอาชีพอย่างต่อเนื่องแม้ต้องเจอกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของเอเชียแต่จากความพร้อมและผลงานที่สะสมมาตลอดปีเป้าหมายครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษา1เหรียญทองแดงจากครั้งก่อนแต่หวังขยับผลงานขึ้นไปให้ถึงเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
23: ท่านผู้ฟังคะภายหลังที่กระทรวงมหาดไทยเปิดสงครามต้านยาเสพติดเต็มรูปแบบโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศจังหวัดตรังได้นำนโยบายนี้มาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
24: จังหวัดตรังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันยุทธการเร่งรัดการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการโดยได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ภายในระยะเวลา90วันพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าหลังได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนโดยกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการ90วันครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้ชื่อ Operation 90วันภาพแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดตรังจึงได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั้ง10อำเภอเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพานเพื่อประกาศความพร้อมในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดอย่างจริงจัง
0: คือหลังจากที่ท่านนายกมามอบนโยบายเนี่ยก็คือว่าท่านต้องการให้90วันเนี่ยในช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยาภายในปีงบประมาณ2569เนี่ยครับจะต้องมีการปฏิบัติการด้านยาเสพติดเนี่ยอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็น1ใน9มาตรการทางด้านความมั่นคงที่นายกเนี่ยได้มอบหมายและสั่งการเพราะยาเสพติดเนี่ยคือ1ใน9มาตรการที่นายกได้สั่งเอาไว้
24: แผนปฏิบัติการแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3มิติหลักได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยในด้านการป้องกันได้เร่งสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดในโรงเรียนสถานประกอบการและชุมชนสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งร่วมกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและชุมชนอย่างต่อเนื่องขณะที่ด้านการปราบปรามมีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษต่อต้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการปิดล้อมตรวจค้นและขยายผลเครือข่ายผู้ขายยาเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดส่วนด้านการบำบัดรักษาจังหวัดตรังได้เร่งนำผู้เสพเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ได้รับโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกฝนทักษะการดำเนินชีวิตพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
0: มันจะมีภารกิจหลักๆอยู่แค่3เรื่องแค่นั้นนะครับมันก็มีในเรื่องของการป้องกันมันก็จะมีในเรื่องของการปราบปรามและมันก็มีจะมีในเรื่องของการบำบัดรักษาซึ่งในเรื่องของการบำบัดรักษาเนี่ยท่านต้องการให้มี1อำเภอ1ศูนย์บำบัดรักษาเนี่ยครับในปฏิบัติการ90วันนี้เรายังใช้กองร้อยอสก็หมายถึงว่าเอาบุคคลเป้าหมายของทุกอำเภอเนี่ยครับมารวมเอาไว้ที่นี่แล้วก็แผนปฏิบัติการของทุกหน่วยเนี่ยมาฝึกอบรมที่นี่ครับทั้งการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายทั้งในเรื่องของฝึกอาชีพให้กับบุคคลเป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพเสริมด้วย
24: อย่างไรก็ตามผลสัมฤทธิ์ของยุทธการโอเปอเรชั่น90วันจะเป็นบททดสอบสำคัญของจังหวัดตรังว่าจะสามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดหลังรัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดภายในกรอบเวลา90วันยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
23: รัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการพิจารณาข้อกำหนดตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และป้องกันผลกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
3: ความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOP 1991ยังอยู่ระหว่างการถกเถียงและพิจารณาความเป็นไปได้ระหว่างภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและเกษตรกรซึ่งเรื่องดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นประกอบในการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลเกษตรกรพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ยืนยันว่าเกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในไร่นาของตนเองได้ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยไม่ผิดกฎหมายโดยขอบเขตการคุ้มครองตามหลักสากลของ UPOF 1991จะมุ่งเน้นคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่ที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและจดทะเบียนทางการค้าเท่านั้นไม่ได้รวมถึงพันธุ์พืชดั้งเดิมพันธุ์พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชตามธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
4: ตัวทางผู้บริหารของกระทรวงทุกคนเนี่ยเราเองเพิ่งเข้ามา UPOF ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุยกันมาเป็น10ปีละเราก็มีการพูดคุยคอยชั่งข้อดีข้อเสียตลอดมาถ้ามี UPOF เกิดขึ้นเราเข้าร่วมเนี่ยที่เขากล่าวหาว่ามันไม่ดีเนี่ยถ้ามีเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกอยู่เราไม่สามารถไปจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่อันนี้ชัดเจนผมถามจากทุกฝ่ายแล้วผมก็จี้ถามเลยว่าเป็นอย่างที่เขากล่าวหาจริงหรือไม่จริงซึ่งก็ทุกคนก็บอกว่ามันไม่จริงอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าถ้าอะไรทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขาดโอกาสหรือเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ไม่ทำ
3: ด้านนางบุญญานาถนาฏวงศ์นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวว่าการตัดสินใจเข้าร่วมอนุสัญญา UPOF 1991ยังต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับเงื่อนไขการเจรจา FTA ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ ส่วนข้อกังวลของเกษตรกรและภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการเข้าร่วมอนุสัญญาดังกล่าวอาจกระทบต่อวิถีชีวิตและเพิ่มต้นทุนของเกษตรกรข้อตกลงในอนุสัญญา UPOFจะให้การคุ้มครองเฉพาะพืชพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์เอกลักษณ์เท่านั้นแต่สิ่งที่กฎหมายห้ามคือการนำเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่อยู่ระหว่างการคุ้มครองไปขยายพันธุ์เพื่อทำซ้ำและขายแข่งกับเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการรักษาความยุติธรรมให้กับนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งนี้ในต่างประเทศที่เป็นสมาชิก UPOF ยังไม่เคยปรากฏคดีฟ้องร้องเอาผิดกับเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินคดีกับบริษัทที่จงใจขโมยสายพันธุ์ไปค้ากำไรเท่านั้น
5: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนมันไม่ได้เป็นอาชญากรรมในการเก็บเมล็ดพันธุ์มันไม่ได้เป็นความที่เกษตรกรจะต้องไปห่วงกังวลว่าสิ่งที่ท่านใช้มาในวันนี้ท่านก็ยังใช้ได้ต่อไปจนกว่าว่าใครไปทำพันธุ์ใหม่มาแล้วเขาไปจบอันนั้นแหละก็เข้าในระบบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่จะไม่ได้เป็นส่วนมากของที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายมันชัดเจนแล้วแก้ได้อย่างอยู่พอการตื่นตัวในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่มันจะมีมากขึ้นและในตัวเลขมันจะกระโดดขึ้นไปได้ตรงนี้มันจะทำให้เรายิ่งมีของใหม่มาให้เกษตรกรเลือกแล้วก็เอาไปให้ขายในตลาดโลกได้ด้วยค่ะ
3: ภาคประชาสังคมและเกษตรกรยังคงมีความกังวลและตั้งข้อสังเกตถึงผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งกลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่ต้องอาจแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นผู้ส่งออกล้งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาจมีความเสี่ยงรับภาระความรับผิดชอบทางกฎหมายรวมถึงผู้บริโภคอาจต้องบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปในราคาที่สูงขึ้นโดยมองว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ของไทยมีกลไกคุ้มครองนักปรับปรุงพันธุ์อย่างเหมาะสมอยู่แล้วเชื่อว่าจะเห็นแนวทางชัดเจนมากขึ้นในช่วงของการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้านี้โดยรัฐบาลยืนยันจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านและจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบชวนันท์มาลีรายงาน
23: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนหรือโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ได้รับการช่วยเหลือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทางด้านนายก่อลาบประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองได้กล่าวว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการของประชาชนและนำรายได้นี้มาสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนตามหน่วยงานต่างๆเช่นสถานศึกษาหน่วยงานราชการนำไปจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมถึงจัดมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
7: ปีงบประมาณที่ผ่านมาเราก็ได้ร่วมกับ26หน่วยงานแล้วก็หน่วยงานต่างๆทั้งโรงเรียนสถานศึกษาอีกมากมายที่นำเงินโครงการกปท.เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มประชาชนหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเนี่ยให้มีความรู้กับเกี่ยวกับการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องก็เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปของงบประมาณกปท.อยู่แล้วที่เกิดจากการจัดสรรนะครับประมูลเลขสวยเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการที่ประสบเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
6: สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569นี้ทางจังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการช่วยเหลือจำนวน12รายรวมอุปกรณ์ทั้งสิ้น21ชุดคิดเป็นเงินรวม 944,500 บาทโดยอุปกรณ์ที่มอบให้จะมีความเหมาะสมกับสภาพความพิการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลอาทิรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือตนเองรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าชุดขาเทียมทั้งระดับใต้เข่าและเหนือเข่ารวมถึงอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ซึ่งโครงการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่มีต่อผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้สะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองจึงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุในสังคมให้ลดน้อยลงไปที่สุดคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
1: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตในวินัยปิฎกมหาวิพังเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมนำเอาไปปฏิบัติฝึกจิตตนตามสมควรแก่ภาวะผู้ปฏิบัติธรรมหวังความเจริญก้าวหน้าในธรรมะควรเป็นผู้ฉลาดในวิธีฝึกจิตตนควรปฏิบัติตามพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในวิไนปิฎกมหาวิพังเพราะว่าจิตของบุคคลนี้ก่อนที่จะมาฝึกสมาธิเคยซ่านไปในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเสียนานจึงไม่อยากจะก้าวขึ้นสู่อารมณ์ของสมาธิคอยแต่จะแล่นไปนอกทางอย่างเดียวดูดรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคโกงตัวดื่มน้ำนมทั้งหมดของแม่โคเติบโตแล้วพึงพรากออกจากแม่โคนมปักหลักใหญ่ไว้ที่ส่วนหนึ่งแล้วเอาเชือกผูกลูกโคไว้ที่หลักนั้นคราวนั้นลูกโคของเขานั้นก็ดิ้นรนไปทางโน้นทางนี้ไม่อาจหนีไปได้พึงยืนพิงหรือนอนพิงหลักนั้นฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉันนั้นเหมือนกันประสงค์จะฝึกฝนจิตที่ถูกโทษประทุษร้ายซึ่งเจริญด้วยการดื่มรสแห่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นมานานแล้วพึงพรากจิตออกจากอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเข้าไปสู่เรือนว่างเปล่าแล้วพึงเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้ที่หลักคือลมหายใจออกลมหายใจเข้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเธอนั้นแม้จะกวัดแกว่งไปทางโน้นและทางนี้ก็ตามเมื่อไม่ได้รับอารมณ์ที่เคยชินมาในการก่อนไม่สามารถจะตัดเชือกคือสติหนีไปได้ย่อมจดจ่อและแนบสนิทอยู่กับลมหายใจนั้นในคำเปรียบเทียบนี้จิตเป็นเหมือนลูกโคแม่โคเป็นเหมือนอารมณ์มีรูปเป็นต้นองค์ภาวนาเป็นเหมือนหลักสติเป็นเหมือนเชือกเพราะเหตุนั้นโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่านรชนเมื่อจะฝึกลูกโคพึงผูกมันติดไว้ที่หลักฉันใด

คือสิ่งที่สบายและเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมสิ่งที่ไม่สบายหรือไม่เกื้อกูลมี7อย่างคือ 1. ที่อยู่อาศัยไม่สบายไม่เอื้อต่อความสงบ 2. ทางเดินไปมาไม่สะดวกสบายหรือมีสิ่งรบกวนมาก 3. การพูดคุยเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้จิตฟุ้งซ่าน 4. การคบหาบุคคลที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม 5. อาหารที่ไม่สบายทำให้ร่างกายหรือจิตใจไม่สบาย 6. สภาพอากาศที่ไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเช่นร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป 7. อิริยาบถที่ไม่สบายเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นอสัปปายะก็ควรหลีกเว้นสิ่งนั้นแล้วเลือกอยู่กับสัปปายะทั้ง7อย่างคือเลือกที่อยู่ที่สบายเลือกสถานที่ที่สงบเลือกการสนทนาเรื่องที่เป็นประโยชน์คบหาบุคคลที่เกื้อกูลเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมอยู่ในสภาพอากาศที่สบายและปรับอิริยาบถให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเมื่อได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ให้มนสิการภาวนาบ่อยๆหมายถึงให้ฝึกสมาธิบ่อยๆหรือใส่ใจอย่างถูกทางและต่อเนื่องไม่ปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านไปตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ผู้ฝึกสมาธิเมื่อจะทำสมาธิที่ได้แล้วให้มั่นคงด้วยการเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะอย่างนี้แล้วควรรอคอยความเจริญงอกงามไพบูลย์ด้วยทำความเพียรไม่ละทิ้งแล้วปฏิบัติตามอัปปนาโกศลความเป็นผู้ฉลาดในการทำจิตให้เป็นสมาธิ10อย่างคือ 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวย 2. ปรับอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 3. ฉลาดในนิมิต 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยก 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทำให้ร่าเริง 7. เพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่ควรจะเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิ 9. คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิ 10. น้อมจิตไปในสมาธินั้นคำอธิบายอัปปนาโกศลพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคขอนำมากล่าวพอสมควรแก่เวลา 1. ทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยวัตถุภายในคือร่างกายของผู้ปฏิบัติธรรมเช่นผมเล็บและร่างกายหากปล่อยให้ยาวหรือมีเหงื่อใครก็ชื่อว่าวัตถุภายในไม่สละสลวยไม่สะอาดวัตถุภายนอกคือเครื่องนุ่งห่มและเสนาสนะหากเครื่องนุ่งห่มไม่สะอาดมีกลิ่นหรือเสนาสนะรกก็ชื่อว่าวัตถุภายนอกไม่สละสลวยเมื่อวัตถุภายในและวัตถุภายนอกไม่สะอาดปัญญาและจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็พลอยไม่ผ่องใสทำให้พิจารณาสังขารได้ไม่ชัดและกรรมฐานไม่เจริญงอกงามถ้าวัตถุภายในและภายนอกสะอาดเรียบร้อยปัญญาและจิตเจตสิกก็พลอยผ่องใสเปรียบเหมือนประทีปที่มีโคมไส้และน้ำมันสะอาดย่อมให้แสงสว่างสดใสเมื่อปัญญาผ่องใสการพิจารณาสังขารก็ชัดเจนและ

กรรมฐานย่อมเจริญก้าวหน้าและไพบูลย์ยิ่งขึ้น 2. การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาต้องมีกำลังพอเหมาะไม่ให้ข้อใดข้อหนึ่งมากหรือน้อยเกินไปเพราะถ้าอินทรีย์ข้อหนึ่งมีกำลังมากเกินไปอินทรีย์ข้ออื่นจะไม่สามารถทำหน้าที่ของตนได้เต็มที่เช่นศรัทธามากเกินไปแต่ปัญญาน้อยอาจเชื่อโดยไม่พิจารณากลายเป็นเชื่องมงายปัญญามากแต่ศรัทธาน้อยอาจกลายเป็นคนถือตัวหัวดื้อไม่ยอมรับฟังผู้อื่นวิริยะมากแต่สมาธิน้อยทำให้จิตตกไปทางฟุ้งซ่านสมาธิมากแต่วิริยะน้อยทำให้ตกไปทางความเกียจคร้านดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรฝึกให้อินทรีย์มีความสมดุลกันอินทรีย์สองคู่ที่ควรทำให้สมดุลกันคือศรัทธากับปัญญาศรัทธาช่วยให้น้อมใจเชื่อส่วนปัญญาช่วยให้พิจารณาอย่างถูกต้องจึงต้องทำให้มีกำลังสมดุลกันสมาธิกับวิริยะสมาธิที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความเกียจคร้านส่วนวิริยะที่มากเกินไปอาจทำให้จิตฟุ้งซ่านจึงต้องอาศัยกันและกันเมื่ออินทรีย์ทั้งสองคู่สมดุลกันแล้วจิตจึงมีโอกาสตั้งมั่นถึงอัปปนาสมาธิได้สติต้องมีในทุกกรณีสติเป็นสิ่งจำเป็นในทุกสถานการณ์เพราะทำหน้าที่รักษาจิตการยกจิตข่มจิตและการประคองจิตจำเป็นต้องอาศัยสติเป็นตัวควบคุมจิตเว้นสติเสียหาธรรมได้ไม่สติจึงเปรียบเหมือนเครื่องปรุงที่ต้องใช้ในอาหารทุกอย่างหรือเหมือนผู้รู้การงานทุกอย่างที่จำเป็นต่อราชกิจผู้ปฏิบัติธรรมต้องรู้จักปรับจิตให้พอดีศรัทธาคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิและสติต้องมีอยู่ทุกขณะเมื่อจิตหดหู่ต้องยกจิตขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านต้องข่มจิตลงให้สงบและผ่อนคลายผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้จักปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันยอมทำให้จิตตั้งมั่นและก้าวหน้าในการเจริญสมาธิ 4. ยกจิตในสมัยที่ควรยกซึ่งเป็นวิธีดูแลจิตในการฝึกสมาธิโดยเฉพาะเมื่อจิตเกิดอาการหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหรือขาดความเพียรเราต้องรู้จักกระตุ้นจิตให้ตื่นและมีกำลังขึ้นด้วยการยกจิตขึ้นหมายถึงการทำจิตที่ห่อเหี่ยวเฉื่อยชาหรือหมดกำลังใจให้กลับมามีกำลังมีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการฝึกสมาธิเพราะจิตของผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสภาพเดียวตลอดเวลาบางครั้งจิตฟุ้งซ่านบางครั้งจิตหดหู่ดังนั้นจึงต้องใช้ธรรมะให้เหมาะสมกับสภาพจิตเมื่อจิตหดหู่เพราะความเพียรย่อหย่อนเช่นนั่งสมาธิแล้วง่วงรู้สึกเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมจิตไม่มีกำลังที่จะกำหนดองค์ภาวนาในเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะทำจิตให้สงบยิ่งขึ้นแต่ต้องปลุกจิต
ให้มีกำลังธรรมะที่ใช้ยกจิตสามประการพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำให้เจริญโพชฌงค์สามคือ 1. ธรรมวิจยะการพิจารณาธรรมะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าขณะนี้จิตเป็นอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้จิตหดหู่เรากำลังประมาทหรือไม่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลการพิจารณาเช่นนี้ช่วยให้จิตตื่นตัวไม่ปล่อยให้ความง่วงหรือความท้อแท้ครอบงำจิต 2. วิริยะความเพียรเมื่อรู้ว่าจิตอ่อนกำลังก็เพิ่มความเพียรขึ้นเช่นตั้งใจเดินจงกรมเรียนอิริยาบถลืมตาให้เหมาะสมหรือกำหนดอารมณ์ให้ชัดเจนขึ้นเพิ่มความเพียรเปรียบเหมือนการเติมเชื้อไฟให้แก่ไฟที่กำลังจะดับ 3. ปีติความอิ่มใจทำจิตให้เกิดความเบิกบานเช่นระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำหรือเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเมื่อใจเกิดปีติจิตที่หดหู่ก็จะมีกำลัง 5. ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มผู้ปฏิบัติธรรมควรรู้ว่าเมื่อใดจิตฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายเพราะส่งจิตออกไปภายนอกมากเกินไปหรือเพราะประกอบความเพียรมากเกินไปเมื่อนั้นไม่ควรเพิ่มธรรมที่ทำให้จิตตื่นตัวคือพิจารณาธรรมะควรลดความเพียรเพราะจะทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งขึ้นแต่ควรเจริญปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาให้มากขึ้นเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางเปรียบเหมือนคนต้องการดับไฟกองใหญ่ยอมไม่เติมเชื้อเพลิงแต่ต้องใช้น้ำหรือสิ่งที่ช่วยดับไฟใส่เข้าไปการเจริญธรรมะทั้งสามคือปัสสัทธิความสงบสมาธิและอุเบกขาต้องอาศัยโยนิโสมนสิการคือพิจารณาโดยแยบคายถึงเหตุที่ทำให้ธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แก่ปัสสัทธิทำกายและจิตให้สงบเสพสิ่งที่สบายใช้ความเพียรพอดีหลีกเว้นบุคคลที่กระสับกระส่ายคบหาบุคคลผู้สงบและน้อมจิตไปสู่ความสงบสมาธิทำใจให้สงบด้วยวิธีฉลาดในการกำหนดองค์ภาวนาปรับอินทรีย์ให้สมดุลรู้จักข่มจิตเมื่อควรข่มยกจิตเมื่อควรยกทำจิตให้ร่าเริงเมื่อหดหู่และวางเฉยเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วรวมทั้งคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิและน้อมจิตไปสู่สมาธิอุเบกขาวางจิตเป็นกลางต่อสัตว์และสังขารหลีกเว้นผู้ที่ยึดติดกับสัตว์และสังขารคบหาบุคคลผู้มีใจเป็นกลางและน้อมจิตเข้าไปสู่อุเบกขาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านอย่าเร่งความเพียรหรือกระตุ้นจิตให้มากขึ้นแต่ควรทำจิตให้สงบตั้งมั่นและเป็นกลางด้วยปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาพร้อมทั้งรู้จักใช้โยนิโสมนสิการให้ถูกกับสภาวะของจิตการรู้จักข่มจิตในเวลาที่ควรข่มเช่นนี้จึงเป็นทางแห่งการเจริญสมาธิและสัมโพชฌงค์ให้ก้าวหน้า
6. ทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอเป็นจิตไม่ยินดีไม่อาจหาญเพราะความพยายามทางปัญญาอ่อนไปก็ดีเพราะไม่ได้ความสุขอันเกิดแต่ความสงบก็ดีในการนั้นผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตนั้นให้สังเวชด้วยการพิจารณาสังเวชวัตถุ8คือชาติชราพยาธิมรณะทุกข์ในวัฏฏะทุกข์ในอดีตทุกข์ในอนาคตทุกข์มีการแสวงหาอาหารเป็นเหตุในปัจจุบันอันหนึ่งเธอควรทำความเลื่อมใสให้เกิดแก่จิตนั้นด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยผู้ปฏิบัติธรรมควรทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงอย่างนี้เจ็ดเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างไรตอบว่าในการใดจิตของเธอผู้ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเป็นจิตไม่หดหู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่ปราศจากความยินดีเป็นไปสม่ำเสมอในอารมณ์ดำเนินอยู่ในวิถีแห่งสมถะในการนั้นเธอไม่ต้องขนขวายในการยกจิตในการข่มจิตและในการทำจิตให้ร่าเริงดุจนายสารถีเมื่อม้าที่เทียมอยู่ที่แอกวิ่งไปตามทางสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ต้องขนขวายบังคับม้าฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมยอมเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในสมัยที่จิตควรจะเพ่งดูอยู่เฉยๆอย่างนี้ 8. หลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเว้นไม่คบสมาคมหลีกออกเสียให้ไกลจากบุคคลทั้งหลายผู้ไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติเพื่อออกจากกามคุณไม่ขึ้นสู่เนกขัมมะปฏิปทามัวแต่วุ่นวายอยู่แต่กิจมากหลายมีใจสัดสายไปเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่เจริญปัญญาเพราะเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมคลุกคลีอยู่กับบุคคลเช่นนี้จะไม่สามารถฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้ทั้งจิตที่เป็นสมาธิแล้วก็จะหายไป 9. คบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมควรเข้าไปหาบุคคลทั้งหลายผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมดำเนินเนกขัมมะปฏิปทาได้สมาธิอยู่โดยปกติตามการอันควรเพราะการคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิจะทำให้เรามีสมาธิเจริญดียิ่งขึ้นได้ 10. การน้อมใจไปในสมาธิการน้อมใจไปในสมาธิคือการที่จิตมีความโน้มไปน้อมไปและมุ่งไปสู่องภาวนาสมาธิไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ค่อยๆฝึกจิตให้มีอารมณ์น้อมเข้าไปตั้งมั่นอยู่กับองภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานจิตนึกถึงองภาวนาในสมาธิมากกว่าการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆเช่นเมื่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่จิตฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องต่างๆก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัว
แล้วใช้สติดึงจิตกลับมาจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนากำหนดลมหายใจน้อมจิตที่คิดฟุ้งซ่านนั้นกลับมาที่ลมหายใจเมื่อมีสติรู้ตัวน้อมจิตที่คอยฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เมื่อฝึกบ่อยๆจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็จะกลายเป็นจิตที่สงบเข้าหาองค์ภาวนาและอารมณ์ของกรรมฐานได้และเข้าหาความสงบได้โดยง่ายขึ้นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องรู้จักสภาพจิตของตนและเลือกวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับจิตในขณะนั้นเพราะจิตของปุถุชนย่อมมีทั้งความหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาและความฟุ้งซ่านจึงต้องมีสติคอยรู้เท่าทันและปรับจิตอยู่เสมอการฝึกสมาธิให้เจริญผู้ปฏิบัติต้องรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมและควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอสัปปายะพร้อมทั้งเลือกสิ่งที่เป็นสัปปายะซึ่งมีเจ็ดประการได้แก่ที่อยู่การเดินทางหรือสถานที่การสนทนาบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถเมื่อสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแล้วควรหมั่นฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้ฉลาดในการฝึกสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาโกศล10ประการคือทำวัตถุภายในและภายนอกให้สละสลวยปรับอินทรีย์ให้เสมอกันฉลาดในการฝึกสมาธิรู้จักรักษาและกำหนดนิมิตของกรรมฐานยกจิตในเวลาที่ควรยกข่มจิตในเวลาที่ควรข่มทำจิตให้ร่าเริงในเวลาที่ควรทำให้ร่าเริงเพ่งดูจิตอยู่เฉยๆในเวลาที่ควรเพ่งดูหลีกบุคคลผู้มีจิตไม่เป็นสมาธิคบหาบุคคลผู้มีจิตเป็นสมาธิน้อมจิตไปในสมาธิไม่ปล่อยให้จิตไหลไปตามอารมณ์ต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมควรเป็นผู้ฉลาดในการฝึกและปรับจิตให้เหมาะสมกับสภาพจิตในแต่ละขณะไม่ใช่การบังคับจิตด้วยวิธีเดียวตลอดเวลาคือเมื่อจิตหดหู่ก็ยกขึ้นเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ข่มลงเมื่อจิตไม่สดชื่นก็ทำจิตให้ร่าเริงเมื่อจิตตั้งมั่นสม่ำเสมอไปตามธรรมะก็วางเฉยเพ่งดูจิตเมื่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นที่สบายก็หลีกสิ่งที่ไม่สบายเข้าไปหาสิ่งที่สบายเมื่ออินทรีย์ไม่สมดุลก็ปรับอินทรีย์ให้สมดุลกันเพราะเหตุนั้นการฝึกสมาธิคือรู้จิตแล้วปรับจิตให้ถูกวิธีเมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องจิตจะค่อยๆตั้งมั่นเป็นสมาธิและก้าวไปสู่อัปปนาสมาธิได้บรรยายธรรมะเรื่องความฉลาดในการฝึกจิตพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านผู้ฟังธรรมะทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเป็นผู้ฉลาดในการฝึกจิตโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินนะคะอยู่กับดิฉันนะคะอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเราจะมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะกุ้งจะพาทุกท่านไปรู้จักกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะท่านอยู่ที่ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะร้อยตรีสุรชัยบุญคงค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นข้าราชการเกษียณที่ทำงานด้านการเกษตรและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นระยะเวลากว่า36ปีแล้วค่ะรวมถึงยังใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับร้อยตรีสุรชัยบุญคงค่ะท่านเป็นปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568นะคะ
2: เรียนท่านผู้ดำเนินรายการพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการนี้นะครับผมร้อยตรีสุรชัยบุญคงนะครับอยู่ที่หมู่6ตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเมื่อปี68นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยผมก็เป็นลูกเกษตรกรมาตั้งแต่ไหนแล้วครับทำได้ทำนามานานพอสมควรนะครับจนมารับราชการที่กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ตะแก้วนะครับก็พอดีมีครอบครัวใหม่ก็เลยมีลูกที่ต้องเรียนหนังสืออะไรเยอะแยะนะครับต้องใช้เงินเยอะเงินเดือนข้าราชการตอนนั้นก็ไม่มากก็เลย early retire เมื่อปี47นะครับแล้วก็ช่วงที่ทำราชการอยู่ก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศทำอะไรเยอะแยะหลายอย่างครับทำทุกอย่างที่มันได้เงินอ่ะเนาะเพราะเงินเดือนเราน้อยแต่สุดท้ายก็มีอาจารย์ผมคนหนึ่งที่อยู่ฉะเชิงเทราเนาะตอนนั้นผมไปเรียนปริญญาตรีอยู่ที่สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทราอาจารย์อริสติปันศิลปินน้ำแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ท่
2: านก็เอากระดาษ A4 มาให้ผม2ใบท่านบอกว่าเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะลองเอาไปศึกษาแล้วลองไปทำดูมันน่าจะดีเนาะผมก็เลยเริ่มจากตรงนั้นเลยครับในกรมทหารราบที่ที่สองรักษาพระองค์ผมก็ทำเรื่องเกษตรด้วยนะครับแล้วก็อยู่ชายแดนด้วยแล้วก็ไปเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยก็เลยเกิดว่าเอ๊ะที่จริงแล้วคนเราเนี่ยยศถาบรรดาศักดิ์วันหนึ่งพอ60มันก็ต้องเกษียณใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: มันทำอะไรไม่ได้เงินเดือนแล้วก็นิดเดียวแต่เราจะทำยังไงที่เราจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องกู้ใครอะเนาะแต่ก่อนเป็นทั้งหนี้สินเขาแล้วก็ทำมะม่วงส่งต่างประเทศก็ติดสารเคมีเนาะเจาะเลือดมามันมีสารเคมีมันมีอยู่ในเลือดก็เลยคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะขอเลิกทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเนา
1: ะ
2: ทำเชิงเดี่ยวนี่ก็คือมันยังไงบวกปีนึงได้สองสามล้านก็จริงอะแต่เรามาบวกลบคูณหารเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ไม่มากแต่มันก็สิ่งที่เหลืออยู่กับเราก็คือเรื่องโรคภัยที่ติดตัวเนาะเรื่องสารเคมีเพราะฉะนั้นเรื่องสารเคมีเราก็เลยบอกคุยกับแม่บ้านว่าอยากจะทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์นรีสุทธิพันธ์เนี่ยให้มาแต่ก่อนนี้เป็นทหารก็รู้อยู่แต่มันยังไม่ได้ทำเต็มตัวนะฮะพอเราไม่ได้ศึกษาดูข้อมูลไปดูงานที่เขาอินซ้อนนะครับหรือตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านไปไหนเนี่ยผมก็จะเป็นฝ่ายอารักขาอะไรพวกนี้เดินไปไปกับท่านก็เลยไปเห็นหลายๆที่แล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าเราเป็นคนขยันเหมือนเราเป็นทหารเนี่ยเนาะเราน่าจะอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อนไม่ต้องเป็นหนี้ใครแล้วก็มีของกินทุกวันก็เลยได้แนวคิดจากตรงนั้นแหละครับมาทำเลยพอเริ่มทำปุ๊บก็เลิกจากมะม่วงที่มันได้มันคือวันแรกไปขายโลละ75บาทมะม่วง40ตันมันใช้เวลาเก็บอยู่ประมาณ2เดือนกว่ามันลงวันละบาทมันจะเหลือกี่บาทเนาะ
1: โอ
2: ้โหแล้วค่ายาค่าแรงงานค่าน้ำมันรถที่เอาไปส่งอะไรพวกนี้มันยังเท่าเดิมบวกลบคูณหารก็คือขาดทุนเรื่องเป็นโรคฮะเป็นโรคก็คือเป็นติดสารเคมีสารเคมีที่ใช้กับมะม่วงอ่ะเนาะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงดีหาทางออกได้ก็น้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมนะครับเอามาทำในสวนของผมแปลงนี้อยู่ประมาณ30กว่าไร่เศษๆเนาะ แม่บ้านก็เป็นหนี้สินอยู่ก็คิดว่าจะยากแล้วลูกก็เรียนนิเทศจุฬาเรียนแพทย์จุฬาเรียนวิศวะพระนครเหนือ2คนน่ะมันใช้เงินเยอะแล้วทำไงเราจะหาทางออกได้แม่บ้านก็ถูกฟ้องล้มละลายจากไปกู้หนี้ยืมสินมาก็เลยมาคิดว่าแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี
3: ่จะช่วยเรา
2: ได้แน่นอนคงจะรอดได้แน่นอนก็เริ่มจากมาตรงสวนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยข้างๆเขาจะขุดบ่อเอาลูกรังเอาดินออกไปฮะมันจะมีอยู่ประมาณสัก5ไร่แล้วก็คิดว่ามีน้ำเนี่ยคงโอเคแล้วทำได้แน่นอนแต่ปัญหาใหญ่ก็เกิดมาพอฝนตกมาขี้เลนไอ้ลูกรังลงไปในบ่อเหลืองอารามเลยจะเอาขึ้นมาทำเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้สันส้มแกว่งนะครับมันก็เกิดปัญหาว่าต้นทุนมันก็หนักครับอีกทีนี้ก็เลยขายดินด้วยขายลูกรังด้วยนะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ก็คือไม่กู้หนี้ไม่ยืมสินใครทั้งนั้นนะครับพึ่งตัวเองนะครับพึ่งตัวเองก็โดยเอาศาสตร์พระราชามาใช้โดยที่ปรับปรุงไม่ได้เอา30 30แล้วก็10แต่ผมก็มาปรับตามพื้นที่ปรับตามสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนาะก็เลยสมมุติว่าขายดินไปเที่ยวละ200เนี่ยก็ขอแม่บ้านเขาไว้เที่ยวละ20บาทก็เอามาซื้อต้นไม้ซื้อพันเป็ดพันไก่เอามาลงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำเชิงเดียวเหมือนแต่ก่อนเนี่ยปีนึงเรามีรายได้หนเดียวนะครับมีรายได้คนเดียวแต่เราต้องกิน365วันเรามีรายได้ประมาณ60วันก็คือเอาตัวไม่รอดแน่นอนก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนใหม่เลยพอบ่อพังก็เริ่มไปเอาหญ้าแฝกจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดขอเข้ามาปลูกภายใน2ปีน้ำก็ใสนะครับดินที่เป็นลูกรังที่ลึกๆถ้าปลูกพืชล้มลุกพอลดน้ำมันจะหายหมดเลยหลังจากว่าปลูกแฝกเป็นวงกลมเป็นอะไรพวกนี้เราก็เริ่มมีรายได้จากมะม่วงต้นนึงได้20 30โลก็ได้เป็น100กกแล้วก็มาทำพื้นนาปรับทำนาด้วยคือทุกอย่างต้องพึ่งพาตัวเองก็เลี้ยงหมูหลุมนะครับผมจะเรียกหมูเทอมเนาะ
3: หมูเทอม
2: ก็คือเอาหมูเนี่ยมาเลี้ยงเพื่อจะส่งค่าเทอมลูกๆที่ไปเรียน
3: น่ารักมากเลยค
2: ่
3: ะ
2: ก็เลยเรียกว่าหมูเทอม4เดือนขายครั้งนึงพอเราเลี้ยงหมูเราได้อะไรบ้างเลี้ยงหมูปุ๊บเราทำเป็นหมูหลุมเนาะของสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านสอนพวกแมวก็เอาหมูหลุมอะเอาแกบเอาอะไรใส่ไปก็เอาแกบนะไปใส่นาใส่อะไรพวกนี้ไปใส่สวนลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีที่เราเคยซื้อแล้วเจอปุ๋ยปลอมที่ซื้อมาใส่มะม่วงแต่ก่อนเนี้ยปรับใหม่หมดเลยจากยาพ่นยาฆ่าแมลงก็ทำเองนะครับใช้จากสะเดาใช้จากน้ำส้มควันไม้พวกนี้มาแก้ปัญหานะครับก็คือไปซื้อยามาพ่นมะม่วงเนี่ยลิตรละ2-3 พันอะมันก็ไม่คุ้ม
3: ใช่เพราะว่าพี่สุรชัยใช้จำนวนเยอะใช่ไหมคะ
2: ครับใช้เยอะทีนี้ก็เลยอย่างเพี้ยจักรจันทร์ที่มันอยู่ตามช่อมะม่วงที่เหนียวเหนียวมันจี่ใส่แล้วมันมะม่วงจะหล่นถึงไม่หล่นก็ผิวไม่สวยขายต่างประเทศได้ก็มาใช้น้ำส้มควันไม้มาใช้ไอ้พริกแกงเนาะพริกแกงแบบใต้เอามาผสมกันแล้วก็ยาฉุนต้มปรากฏว่าได้ผลนะครับลงทุนไม่ถึง500 บาทเต็มที่นะเที่ยวนึงแต่ก่อนนี้ใช้เป็นหมื่นตอนนี้เราใช้ไม่ถึง500 บาท
3: ต้นทุนลดแล้วก
2: ็ตัวเองก็รอดพ้นจากสารเคมีแล้วคนทานก็รอดพ้นจากสารเคมีทีนี้เรามาคิดว่าถ้าเราทำเชิงเดี่ยวมันอยู่ไม่รอดก็เลยทำให้มันเป็นได้ทุกเดือนนะครับอย่างหน้าทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนถึงจะไม่มากมีเงาะมีมะพร้าวแต่มะพร้าวนี่ได้ตลอดขอให้ลดน้ำจะได้ตลอดนะครับพอ3-4 ปีจะได้ตลอดถามว่าก่อนจะได้ตรงนั้นทำยังไงก็มาทำหลุมพอเพียงฮะหลุมพอเพียงก็คือสมมติเราปลูกทุเรียนต้นหนึ่งใช้เวลา4 ปีออกลูกเราก็ขุดเป็นวงกลมเลยเอาแฝกล้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะใส่กระเพราแล้วพาพริกอะไรพวกนี้ที่เรากินใช้ในครัวเรือนนะครับลดน้ำทีเดียวได้4-5 อย่างเลยพอมะพร้าวกับทุเรียนจะโตปุ๊บเราก็ได้กินตรงนั้นแล้วเราเอามาใช้ได้แล้วครับเราจะปลูกทุกอย่างให้มันมีนะครับแล้วน้ำที่เรามันขุ่นพอเราปลูกแฝกไปพอปีที่2ปุ๊บผมก็ได้รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี2535นะครับได้เงินจากกสทมา 90,000 คือมีหน่วยงานร่วมจากคือกปรใช้พัฒนากรมพัฒนาที่ดินบริษัทปตทเข้าร่วมกันเราก็ได้เงิน 90,000 แล้วก็มาตรงโน้นปลูกตรงนี้แก้ตรงนี้เอาไปเรื่อยหลังจากทั้งเลี้ยงหมูหลุมด้วยเลี้ยงเป็ดไข่ด้วยเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยทำเยอะครับปุ๋ยแพงแล้วก็ซื้องัวมา2ตัวเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เอามูลมันมาทำมูลไส้เดือนต่อแล้วก็ลดต้นทุนจากค่าปุ๋ยกระสอบละเกือบ 2,000 ได้ยังไม่เดือดร้อนนะครับ
3: ค
2: ือพยายามพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดคือเศรษฐกิจพอเพียงคือการพึ่งพาที่ผมน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้ในสวนผม รัชกาลที่9ก็มีเรื่องได้นาสมสมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องที่ผมมีชื่อเสียงมากที่สุดคือเรื่องแย่แฝกของพระองค์ท่าน
3: ใช่ค่ะค
2: ือหลังจากได้รางวัลมาก็ไม่ได้หยุดหย่อนครับทำตลอดเดินทางทั่วประเทศทั้งไปบรรยายทั้งไปร่วมเขาปลูกไปร่วมแก้ปัญหาตลิ่งดินแม่น้ำแควพระพงกับแควหนุมานพังก็เอาแฝกกับยางรถยนต์ไปร่วมกันคือเกิดจากแนวคิดผมว่ายางรถยนต์เนี่ยน้ำซ้อมันเป็นยางเนาะมันก็ไม่พังหรอกถึงแวดล้อมก็จะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันวิ่งบนถนนอ่ะมันปล่อยสิ่งเสียไม่รู้เท่าไหร่แต่แม่น้ำอ่ะพอปลูกแฝกคุมแล้วมีดินมาปิดแล้วมันก็มีปัญหาดินเขาอยู่แต่ถ้าไปให้กรมอะไรเขาเรียกกรมอะไรนะอยู่กับแม่น้ำอ่ะให้เขามาทำอ่ะตารางเมตรละ20,000ชาวบ้านเขาสร้าง
3: กัน
2: หล
3: ายกรมกรมชนประทานใช่ไหมคะ
2: ไม่เขาเรียกกรมอะไรผมก็ลืมนั่นแหละ
3: ค่ะคือก็ต้นทุนก็จะสูงกว่า
2: สูงกว่าตารางเมตรละ20,000นะครับแล้วของไอที่สร้างปียังไม่ได้เลยชาวบ้านย้ายบ้านหนีตะลิ่งพัง3เที่ยวก็เอาไม่อยู
3: ่
2: ผมก็ไปใช้ยางรถยนต์นะครับใช้ยางรถยนต์ใช้ไม้อยู่คาลิปวางเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดนะครับแล้วก็เอาแฝกปลูกกันไม่ให้มันพังก็อยู่ได้ประมาณ 80-90% ครับอยู่ได้บ้านเขาไม่พังที่ทำมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความรู้ที่ผมเรียนในสวนผมเช่นเลี้ยงกบในกระชังเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับแล้วก็ปลูกปูขายปูกินหมากนะครับพม่าเข้ามาเยอะตอนนี้ขายพม่าด้วยแล้วคือเรามีรายได้ทุกวันเลยทีนี้ทุกฤดูกาลอย่างหน้ามะม่วงแล้วก็มีมะม่วงหน้าเงาะแล้วก็มีเงาะแต่มะพร้าวเราได้ตลอดแล้วก็ส้มโอหน้าส้มโอแล้วก็มีส้มโอทานมีชมพู่มีอะไรหมดในสวนเนี่ยทำทุกอย่างครับของดินครับของดิน
3: ดินก่อน
2: คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะลืมไปว่าต้นทุนของเกษตรกรคือดินกับน้ำใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยทั้งที่ผมได้รางวัลแล้วก็ผมไปร่วมอบรมไปเป็นวิทยากรร่วมไปสอนที่มอเกษตรต่างประเทศด้วยอะไรด้วยที่เข้ามาเรียนนะผมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งหรอกแต่อาจารย์ก็แปลให้แล้วก็โดยเฉพาะดร.สุเมธท่านสอนไว้เยอะนะครับหลายคนที่เก่งที่สำนักงานกพร.เขามีแต่คนเก่งผมก็ไปได้ตรงนั้นนะฮะคูเรศที่บ้านหนองจันแรกผมก็ไปขุดแล้วก็เอาแฝกไปปลูกกันคูเรศพังนะฮะคือเรื่องแฝกนี่ก็ที่จริงมาปลูกเขามีแต่คนว่าเนาะเป็นทหารเป็นข้าราชการดีๆทำไมมาปลูกทำไมย่ามีแต่เขาฉีดยาให้ตายผมก็บอกว่าการรักษาต้นทุนมันเป็นสิ่งที่สำคัญคือเราจะขุดมันไปขายขุดเกี่ยวข้าวไปขายหรืออะไรไปขายที่ในสวนเรานะจะอยู่คาลิปอะไรพวกนี้คือเราขนสินค้าออกไปก็คือขนความอุดมสมบูรณ์ออกไปใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้ย่าแฝกนี่เขาสามารถที่จะอย่างสวนผมมันเป็นลูกรังลึกประมาณ3เมตรเนี่ยพอเราลดน้ำที่ปลูกขึ้นลงลึกไปมันหายหมดเลย
3: ค่ะ
2: ผมก็เลยเอาแฝกมาล้อมเป็นวงกลมเนาะที่เราไปเบื้องต้นอ่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มาเสร็จแล้วก็ตัดใบมันคุมลงไปแล้วมันก็สร้างปุ๋ยด้วยตัวของมันเองนะครับมันทำให้ดูลินซีนี่ที่มีประโยชน์มาอยู่ตามโคนแฝกกับมันพวกนี้เพราะว่าแฝกมันจะลงแนวดิ่งมันจะไม่ออกซ้ายขวาเกินกว่า30 เซนนะฮะที่ผมเรียนมาที่ทำมานะเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำไหลลงไปบ่อเนี่ยเราปลูกสัก2 แถวนี่มันกันไม่ให้ขี้เลนลงไปในบ่อมีแต่น้ำใสลงไปบ่อก็ไม่พังแล้วดักตะกอนดินไว้ริมแนวแฝกเราก็สามารถปลูกอะไรได้หมดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือผมขุดบ่อไปบางส่วนเอาหน้าดินออกไปหมดอ่ะก็ปลูกแฝก1 ปีทำเป็นแปลงขยายพันธุ์ก็ฟื้นฟูที่1 ไร่เนี่ยผมขายแฝกได้ประมาณ30,000นะครับ30,000 บาทแต่ดินที่เราปลูกรากแฝกลงไปเนี่ยโอ้ยมหาศาลเลยครับแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนี่ข้อดีของแฝกแล้วก็มันเป็นต้นทุนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้ทำก็คือต้นทุนมันถูกนะครับทุกวันนี้ก็เป็นแหล่งดูงานนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับเพิ่งประชุมอบรมไป2-3 รุ่นแล้วผมก็เป็นนายกสมาคมคนรักแฝกประเทศไทยนะครับก็จะมีเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทำเรื่องแฝกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจดทะเบียนกับสมาคมเรียบร้อยแล้วแหล่งน้ำไหนที่มันมีปัญหานะครับโรงงานไทเคนอะไรเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะริมตลิ่งเขาพังผมก็จะมีทีมงานเข้าไปทำให้นะครับให้ยางรถยนต์มันตกตอนนี้ประมาณตารางเมตรไม่เกิน 3,000 บาท 4,000 บาทนะประมาณนี้สิ่งที่ได้ดีที่สุดก็คือถ้าเราปลูกไปตรงที่ที่มันเป็นดานเป็นอะไรเนี่ยรถไถไม่เข้าปี2ปีเนี่ยมาปลูกไถร่วนซุยแล้วก็ปลูกพืชได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นเลยถ้าอยากจะดูผมมันมีรายการหลายรายการที่เข้ามาถ่ายทำเนี่ยเป็นร้อยรายการเลยมั้งแต่คนก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่เนาะเมื่อต้นเดือนผมก็ไปเสวนาที่โรงแรมรามาการ์เด้นที่ตรงวิภาวดีรังสิตนะครับ ก็ได้เอาพวกนี้ไปพูดเขาก็อย่างกปร.เขาก็บอกว่าเขาทำมากี่ศตวรรษก็30ปีก็3ศตวรรษนะมั้งผมบอกว่าผมเนี่ยอันตอนนี้อายุ70ผมก็ทำมา7ศตวรรษเนาะแซงเข้าไปแต่คิดว่าที่ทำแล้วทีแรกมันเหมือนมองไม่เห็นคนข้างบ้านข้างตัวเองแม้แต่แม่บ้านเขายังบอกบ้าหรือเปล่าปลูกมะม่วงปีละ2ล้านมาทำยาแฝกได้เห็นอะไรบ้างที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรพวกลูกไม่มีเงินจะเรียนนะฮะทำเกษตรอย่างเดียวมันไม่ทันก็ได้จำหน่ายยาแฝกไปประเทศพม่านะครับที่เขาทำถนนจากทางภาคเหนือของเราเข้าไปในประเทศพม่าไปที่เขื่อนน้ำเงินประเทศลาวทางมาเลเซียอะไรพวกเนี้ยผมก็ขายแฝกได้เยอะหลายสิบล้านต้นนะครับแต่เครือข่ายก็จะมีรายได้ขายอยู่กับบ้านนะต้นละ50ตังค์ถามว่าสิ่งที่เราได้ก็คือตรงนั้นแหละคือไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยนะลงทุนหาหน่อมาปลูกต้นละ50ตังค์พอ8เดือนไปนี่มันได้ประมาณ50หน่อต่อกอเงี้ยมันก็กำไรเห็นๆอยู่นะแต่ต้องเป็นคนขยันลงแรงหน่อยใช่ๆมันจะมีจุลินทรีย์หลายๆตัวให้อยู่กับรากยาแฝกนะครับผมเคยไปอบรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สระบุรีนะครับจะมีอยู่ที่นั่นนะครับเขาจะแยกไปเป็นศูนย์อยู่ที่นั่นก็จะไปตั้งโรงเรียนยาแฝกกันนะครับแล้วก็เขาให้เอาเข้าห้องแล็บเช็คดูว่ามันมีอะไรแฝกนี่มันข้อดีของมันก็คือจะทำอาหารให้พืชอื่นแต่ตรงที่เก่าเนี่ยเราขุดแฝกออกไปแล้วเอาแฝกมาปลูกซ้ำเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแตกกอแต่ขึ้นแต่ไม่แตกกอคล้ายๆว่ามันมีอาหารรสชาติเดิมๆเขาไม่อยากได้นะแต่ดินด้านที่แสงลูกลังนี้เขาชอบครับยิ่งดีเลยครับหลายๆคนเครือข่ายผมมาทั่วประเทศเนี่ยก็เอาปัญหาเอาหญ้าแฝกนี่ไปแก้ปัญหาเรื่องดินด้านดินเค็มอะไรพวกเนี้ยโอ้ได้เยอะฮะได้เยอะแล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทุกวันนี้ไม่มีหนี้มีสินแต่ยังไม่ถึงกับรวยครับมีหนี้มีสินไม่จนไม่เดือดร้อนนะครับหนี้ธนาคารวันหนึ่งไม่ต้องมีใครมานั่งทวงเรานะครับตอนนี้ก็มีความสุขครับเดินไปตรงไหนก็มีของทานในสวนนะก็ที่จริงแล้วผมใช้แบบพื้นบ้านง่ายๆครับแต่เลี้ยงหมูตอนนี้ก็กรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีข้อระเบียบเยอะนะฮะเพราะว่าเลี้ยงบางที่ถ้าเราไม่ได้อยู่คนเดียวห่างๆชุมชนเนี่ยกลิ่นมันจะแรงแต่ผมก็จะใช้ต้นกล้วยครับใช้ลำข้าวใช้ข้าวต้มเนี่ยนะฮะคือทำนาเอาข้าวจากนามาสีเองเอาลำเอาอะไรผสมให้เขากินต้มให้เขากินนะฮะแล้วก็ได้มูลมันมาแล้วก็ใช้น้ำหมักลงไปในบ่อนั้นเพื่อจะเอาไปใส่นาใส่ต้นไม้มันจะลดต้นทุนได้เยอะเลยครับแล้วสมมติว่ากำไรนี่มันได้จากขอบหนึ่งได้ประมาณ 2-30,000 บาทนะผมเลี้ยงทีละ 20-30 ตัวครับแต่ตอนนี้ก็หยุดเลี้ยงเพราะว่าอายุมากแม่บ้านลูกเขาก็มีงานทำกันหมดแล้วอย่างถ้าเลี้ยงจริงๆก็คือใช้ทรัพยากรที่เรามีครับต้นกล้วยเอ้ยลำข้าวที่เรามีกับพื้นบ้านถ้าซื้ออาหารจากร้านอาหารซื้อได้ครับแต่เอาแค่มาเป็นหัวเชื้อนิดๆนะครับถ้ามาเลี้ยง 100% ก็คือขาดทุนครับบวกคือทำบัญชีครัวเรือนเราจะรู้เลยว่ามันขาดทุนอย่างเลี้ยงงัวเนี่ยเราก็มีหญ้าในสวนประมาณ 5-60% เอาเพิ่มอาหารสัก 10% เนี่ยมันจะได้งัวตัวโตนะครับเราเร่งอาหารให้เขากินกลางมุ้งให้เขาอย่าให้ยุงกัดเขาหมูก็เหมือนกันนะครับอย่าให้ยุงกัดเขาแล้วก็เขาจะแข็งแรงผมไม่ได้ซื้อหมูดีมานะครับผมซื้อหมูที่มันพิการมั่งขาเจ็บมั่งเนาะไม่มีเงินซื้อตัวละ 2,000 3,000 ก็ซื้อตัวละ 1,000 กว่าบาทเนี่ยก็มาดูแลบำรุงรักษาเอาฉีดยาเอาอะไรพวกเนี้ยก็ได้กำไรเยอะครับก็อยู่ได้แต่ปัจจุบันเนี้ยในสวนก็จะมีเลี้ยงปลาในบ่อดินนะครับเลี้ยงกบในกระชังก็ได้กำไรดีเพราะว่าพันกบแล้วก็เพาะเองนะฮะเราเพาะเองแต่งัวเพิ่งจะขายไปเพราะว่าเริ่มจะแก่กันแล้วเด็กครับยังไม่มารับผิดชอบไม่ได้ก็รออีกสัก 2-3 ปีเขาเกษียณถึงจะมาแต่ในสวนตอนนี้ครับก็อุดมสมบูรณ์หมดแล้วครับแล้วก่อนโควิดนะฮะตอนช่วงโควิดในสวนผมเนี่ยเลี้ยงปลาดุกไว้ประมาณ 2,000 กว่าตัวนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนนะนั่งขายปลาดุกอยู่ที่บ้านเขาเอาเงินมันเสียบไว้ประตูรั้วแล้วก็ปลาดุกไปแขวนไว้หน้ารั้วขายอย่างพึ่งพากันนะฮะกิโลละ40-50บาทครับ
3: เนาะ
2: อยู่ได้ครับอยู่ได้แล้วเราก็มีข้าวเองเราสีเองซื้อลงสีขนาดเล็กสีเองคือศาสตร์พระราชาที่จริงแล้วเนี่ยมันมี 4,477 โครงการผมน้อมนำมาแค่3โครงการเท่านั้นเองในส่วนผมนะ
3: ค่ะ
2: เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องไร่นาส่วนผสมแล้วก็เรื่องแยกแฝกทำให้ผมมีชื่อเสียงแล้วทำให้ผมอยู่ได้กับครอบครัวไม่เดือดร้อนครับปัจจุบันนี้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไปทำอีกแปลงหนึ่งต่อที่เอาแมคโครไปทำวันนี้แหละครับแล้วก็คิดว่าคือเราจะต่อยอดไปตรงนู้นนะครับแล้วที่อื่นๆก็จะไปนำเสนอเขาว่าเออเราแก้ปัญหาอย่างนี้นะช่วยกันอย่างนี้แล้วมีทุนจากตรงไหนที่เราจะพอใช้กันไ เราก็ไม่ได้เก่งคนเดียวหรอกครับเราพึ่งพาเครือข่ายเราที่มีทั่วประเทศนะครับพวกหมอดินพวกอะไรพวกนี้พวกเครือข่ายคนรักแฝกที่เรามีอยู่หมื่นกว่าคนทั่วประเทศนะครับมาทำงานร่วมกันแล้วก็ได้องค์ความรู้จากเขาบ้างอะไรบ้างแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ตรงนี้ครับทรัพย์สมบัติที่พระองค์ท่านให้มาเนี่ยอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือไร่นาส่วนผสมเนี่ยหรือเรื่องยาแฝงเนี่ยยังไงก็กินไม่หมดครับสมบัติมหาศาลที่สุดสำหรับชีวิตผมที่ได้เพราะว่าหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนต่างๆก็ยังไม่ทราบพระองค์ท่านท่านไม่เคยใช้คำว่าโกหกมาใช้กับผมเพราะมันเกิดความเชื่อมั่นทำอะไรปุ๊บเราจะมีความสุขในสิ่งที่เราทำนะครับแล้วก็มองเห็นผลสำลิดข้างหน้าได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับแต่ต้องมีความอดทนนะครับต้องรอมันมีเหมือนกันครับมีเหมือนกันมีข้อโต้แย้งมีคนเขาไม่เห็นด้วยอย่างแม่บ้านหรือใครๆที่ก็มองเห็นก็ว่าเป็นคนบ้านะครับแต่ผมมีความเชื่อมั่นอยู่อย่างเดียวว่าเราเกิดมาเป็นลูกพระหลวงรอเก้านะยังไงเราก็ทำสำเร็จเพราะว่าพระองค์ท่านเจอแต่งานหนักๆงานหินทั้งนั้นพระองค์ไม่เคยบ่นพระองค์มีพระเนตรข้างเดียวแต่ช่วยคนไทย70กว่าล้านคนแล้วยังต่างประเทศที่พระองค์ท่านไปสอนอีกไม่รู้กี่ที่เนาะอย่างรัสเซียเงี้ยยกตัวอย่างทำให้ประเทศรัสเซียมีข้าวสาลีขายทั่วโลกนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าถ้าทำวันนี้ถ้าเกิดลบกันเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่ถ้าเราลบกันเรามีแต่ลูกปืนมีแต่กระสุนปืนแต่เราไม่มีของกินเราก็ไปไม่รอด
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดครัวของเราต้องเต็มไว้ก่อน
3: ใช่ครับ
2: พระองค์ท่านไปสอนแล้วเนี่ยผมก็น้อมนำครับยังไงก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ทิ้งจากพระองค์ท่านไปนะฮะแล้วก็น้อมนำทำต่อก็คือทำสานต่อปณิธานของพระองค์ท่านต่อรัชกาลที่10ด้วยนะครับผมก็ยังทำอยู่ทุกวันนะครับถึงอายุจะมากก็ยังทำอยู่ครับก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0817565124ครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ผมอยู่หมู่1บ้านเลขที่131หมู่6ตำบลย่านเลียอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากโรงพยาบาลมาประมาณ4กิโลนะครับผมมันในซอยตลาดคุณวิชัยตั้ง GPS มาก็ได้ครับมี GPS อยู่ถามว่าสอนยังไงสอนฟรีครับแต่ทุกวันนี้ก็นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารก็เข้ามาเรียน100กว่าคนแล้วก็ชาวบ้านอบต.เทศบาลนะครับโรงเรียนนะครับหน่วยงานต่างๆเข้ามาเยอะมาอบรมนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามาคนสองคนก็ได้ครับคือไม่คิดราคาอะไรหรอกครับแต่ถ้ามาอบรมถ้าจะให้แม่บ้านทำอาหารก็ทำได้นะครับเรียนคนได้เป็นร้อยแต่เรื่องยาแฝกก็สอนฟรีครับถ้าใครอยากได้ก็ให้ฟรีแต่ไม่เกิน500ต้นมาขุดเองสอนให้สอนวิธีปลูกให้นะครับพอทำแล้วมันจะมีความสุขเองนะครับคือใจตอนนี้ก็ไม่อยากทำบุญที่วัดอยากทำบุญกับคนเพราะว่าเราอายุมากคิดว่ามันจะได้บุญมากก็คือให้ความรู้เนี่ยกินยันตายครับกินจนเราชีวิตจะหาไม่นะครับแต่เงินทองเนี่ยพอหมดแล้วก็แล้วไปแต่ความรู้มันจะอยู่กับตัวตลอดก็น้อมนำของพระองค์ท่านว่าขาดทุนคือกำไรนะครับครับไม่ยากเลยครับพระองค์ท่านสอนมาแล้วท่านสอนเราไว้แล้วแต่เราจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะครับในไลน์ในเฟซอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะครับผู้รู้มีเยอะแต่อยู่ที่ตัวเราครับอยู่ที่ตัวของเราเองนะครับถ้าตัวของเราตั้งมั่นว่าเราจะทำสิ่งไหนเนี่ยเราตั้งมั่นเลยครับอย่างผมเนี่ยไม่เดือดร้อนครับต้นไม้ผมก็ปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกนะใบหล่นก็เป็นปุ๋ยอากาศหายใจก็เป็นออกซิเจนที่เกิดจากต้นไม้นะครับให้ความชุ่มชื้นฝนตกต้องตามฤดูกาลตอนนี้นะครับสงครามโลกมันเกิดแล้วนะคนยังไม่เข้าใจสงครามโลกมันเกิดแล้วภัยแรงมันก็เกิดแล้วจากเราที่ใช้ทรัพยากรที่มันมีมากมายนะครับจากในทุนอะไรพวกนี้ก็ไม่ว่าเขามีทุนเขาทำไปแต่เราเนี่ยต้องเริ่มที่ตัวเราครับเริ่มที่ตัวเราว่าเราจะทำอะไรแล้วตั้งเป้าให้ตรงแล้วก็หาอาจารย์หรือคนที่ผู้รู้ให้ตรงกับจริตของตัวเองเนาะแล้วมันก็จะเกิดความชำนาญเองนะครับอย่างทุกวันนี้ผมก็ทำหลายๆเรื่องที่มันเกิดประโยชน์กับแผ่นดินทำฐานไบโอชาใช้เองนะครับเพราะว่าฐานไบโอชาอยู่กับดินเนี่ยมันอยู่ได้เป็นร้อยปีเราเอามาพอเผาเสร็จเอามาชาร์จแล้ว BM 2.5 มันก็ไม่ได้เยอะเผาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วต่อไปก็คือสิ่งที่ควรจะนำมานะครับสิ่งที่คุณจะนำมาก็คือเรากินอะไรวันหนึ่งเรากิน3เวลาใช่ไหมแล้วปีหนึ่งเรากินกี่เวลาถ้าเราไปพึ่งพาคนอื่นเนี่ยมันจะอยู่ลำบากผักนี่เราปลูกได้ครับเศษกระถางเศษยางรถยนต์อะไรพวกนี้เล็กๆน้อยๆวางรอบบ้านหรือจะทำหลุมพอเพียงที่นี่ยินดีจะสอนครับยินดีจะสอนเนาะ เวลาแค่นี้มันคงจะพูดไม่ได้มากไปกว่านี้
3: มันต้องได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติได้ลองทำจริง
2: ต้องมาทำต้องลงมือทำจริงๆครับไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะครับมันไม่เกิดประโยชน์ต้องลงมือทำเองเราจะรู้ปัญหาเลยทีนี
3: ้
2: นะครับเอาสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดมาทำอย่าไปเอื้อมไกลตัวถ้าเอื้อมไกลตัวเมื่อไหร่เราจะเป็นหนี้สินบางคนทำที่เป็นพันๆไร่ก็ไม่พอใช้หนี้ธนาคารนะครับมีแค่ไร่สองไร่หรืองานหนึ่งนี่ก็อยู่ได้ยังไม่มีความสุขเลยครับต่อไปนี้นะครับเราต้องผลิตอาหารเองเราต้องมีแหล่งน้ำของเราเองจะเจาะเป็นบ่อน้ำหรือจะเป็นบ่อเล็กๆเอาไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาก็ใช้แหตะข่ายที่มันตั้งห่างเอาตัวใหญ่ขึ้นไปกินอย่าไปเอาวิทย์บ่อมันจะตายหมดนะครับเราก็จะมีปลากินตลอดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อวนตาหางลากขึ้นมากินไอตัวข้างล่างก็จะโตตามมาเศษอาหารพวกอาหารปลาก็ไม่ยากครับฟางข้าวที่เรามีนะครับมูลควายตากแห้งน้ำหมักเอาไปไว้ตามริมบ่อแล้วก็รดน้ำไว้มันก็กินของมันเองนะครับมันไม่บ่นนะฮะปลามันไม่ร้องเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนหมูเนาะ อยู่ได้ครับอยู่ได้นะครับอยู่ได้ตัวนึงมื้อสามมื้อเราเลี้ยงอยู่ได้เลยปลาช่อนปลานิลตัวใหญ่ๆครับของพระองค์ท่านสอนท่านบอกวิธีหมดครับผมได้รางวัลจากร.9กับร.10 2รางวัลนี้ในชีวิตนี้พอแล้วครับแต่สิ่งที่เหลือที่จะให้พวกเราก็คือที่ผมกินบำเหน็จมานานภาษีของชาวบ้านเนี่ยก็อยากให้ความรู้เนี่ยเกิดกับชาวบ้านเกิดกับคนที่สนใจมาเรียนรู้ได้เลยครับนะครับโทรมาหาผมเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ครับ0816575124นะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับหรือเข้าไปดูในเฟซในไลน์อะไรพวกนี้พิมพ์ชื่อร้อยตีสุริชัยเข้าไปจะมีเยอะแยะนะที่เขามาถ่ายทำเนาะ
1: ก็จบไปแล้วนะคะกับปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี2568ค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันนะคะทุกๆวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะอรวรรณหมอยาดีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: การจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกมุ่งหน้าดอนเมืองกลับมาสัญจรได้เกือบปกติขณะที่ขาเข้าช่วงหลัก4ยังมีน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่อง
7: สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกมุ่งหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองเช้าวันนี้สามารถกลับมาสัญจรได้เกือบตามปกติยกเว้นบริเวณก่อนถึงโรงแรมอัศวินยังคงมีน้ำท่วมสูงจราจรและพบรถจอดเสียทั้งกลางถนนและข้างทางหลายคันส่วนฝั่งขาเข้าบริเวณหลัก4ยังคงมีน้ำท่วมสูงในระดับแนวกั้นขอบทางส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกและปรับเส้นทางการจราจรเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดนันทิกาสิตาโลรายงาน
1: เจ้าหน้าที่แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางและเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรถนนแจ้งวัฒนะช่วงปากเกร็ดโดยน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับสูง40ถึง50เซนติเมตรรถเล็กยังผ่านไม่ได
8: ้งานจราจรตำรวจภูธรปากเกร็ดรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังเมื่อเวลา 6:30 นวันนี้บริเวณถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่หน้าห้างไทยวัสดุถึงสะพานข้ามคลองประปาพบมีน้ำท่วมเต็มทุกช่องทางระดับน้ำสูงประมาณ 40-50 เซนติเมตรส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะนี้เนื่องจากหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานว่าในพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงสุดที่อำเภอบ่อพลอย195มิลลิเมตร รองลงมาอำเภอศรีสวัสดิ์180มิลลิเมตรและอำเภอไชโยก176มิลลิเมตรส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำกักเก็บร้อยละ 89.71 และเขื่อนวชิราลงกรณ์ร้อยละ 91.86 พร้อมมีแผนระบายน้ำตามปกติกปภ.กาญจนบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งสายด่วนปภ.1784หรือ LINE @1784DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ได้ที่ผอมมะลิสวทกัญจนบุรีรายงาน

0: ริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: Metro Lifestyle Metro Lifestyleสิบห้าจุดห้า Metro Life

0: 95.5 Metro Life สีสันชีวิตคนเมือง
1: รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดตทุกกระแส
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้พบกับผมเอิร์ธรัชภาคในรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสนะครับอ่ะ Good morning นะครับยามเช้านะครับ Good morning Sunday Good day นะครับ Rest day Cheat day Family day อะไรก็ว่าไปเพราะว่าวันนี้คือวันอาทิตย์นะฮะก็คือทำให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมีเวลาว่างเป็นของตัวเองตื่นมารับแสงแดดตื่นมารับพลังงานตื่นมารับความรู้นะครับกับผมนะครับเอิร์ธรัชภาคนะครับในรายการ Trending Now เนาะก็วันนี้นะครับมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้นะครับมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับเขาบอกว่าตอนนี้คือด้วยเรื่องของการกฎหมายว่าด้วยของอาวุธปืนนะเขาบอกว่าตอนนี้กรมการปกครองนะครับเขามีการระบุว่ามาตรการนะครับห้ามออกใบป.3 ป.12 นะครับป.3 ถึงป.12 เลยนะเป็นมาตรการชั่วคราวส่วนการทบทวนอายุใบป.4 เนี่ยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่17ตุลาคมนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอต่อครม.นะครับทางกรมการปกครองมีการเผยแพร่เอกสารชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับยืนยันว่าห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนก็คือป.3 นะครับและใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือว่าป.12 เนี่ยเป็นมาตรการชั่วคราวขณะที่การจำกัดอายุใบอนุญาตและให้มีการใช้อาวุธปืนเนี่ยก็คือป.4 เนี่ยยันเป็นเพียงข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับโดยกรมการปกครองระบุว่าเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือทางครม.เนี่ยเขาได้ให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองเนี่ยดำเนินมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดนะครับแล้วก็ช่วง8กันยายนเนี่ยครม.เห็นชอบหลักการร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงนะครับแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืน2490นะครับพอมอบหมายให้กรมการปกครองนำหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าวไปเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านเพื่อจัดทำร่างกฎหมายเสนอต่อครม.ภายใน90วันนับตั้งแต่มีมติแล้วก็ประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเนี่ยก็คือกรมการปกครองชี้แจงรายละเอียด3เรื่องสำคัญนะครับก็คืออย่างแรกก็คือการห้ามออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อควบคุมการซื้อและการครอบครองอาวุธปืนระหว่างการแก้ไขกฎหมายนะครับซึ่งกรมการปกครองก็อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับสำหรับกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น

ต้องขอรับใบอนุญาตเช่นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการการรับโอนอาวุธปืนมรดกกรณีผู้ครอบครองขาดคุณสมบัติรวมถึงการขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการแข่งขันกีฬานะครับส่วนอันที่2คือการห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือว่าป.12เป็นมาตรการชั่วคราวทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนและก็รักษาความสงบเรียบร้อยตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีผลบังคับใช้เป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึง19กุมภาพันธ์2570นะครับส่วนข้อ3เนี่ยก็จำกัดอายุใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรืออันนี้เขาเรียกว่าป.4คือยังเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อทบทวนอายุของใบอนุญาตให้มีความเหมาะสมและสร้างกลไกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะกำหนดให้ใบอนุญาตมีผลตลอดอายุผู้รับใบอนุญาตเช่นเดิมกำหนดอายุใบอนุญาตไว้เพียงคือใบเดิมเนี่ยอายุไว้กำหนดไว้เพียง 3-4 ปีหรือว่าจะกำหนดเป็นระยะอื่นเวลาที่เหมาะสมโดยต้องดำเนินการผ่านกระบวนการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนต่อไปนะครับซึ่งกรมการปกครองเนี่ยเปิดรับฟังความเห็นต่อหลักการร่างกฎหมายผ่านระบบกลางทางกฎหมายโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ law.go.th นะครับ law ก็คือ law นะครับ .go.th นะครับตั้งแต่18กันยายนจนถึง17ตุลาคมเพื่อนำข้อเสนอเนี่ยไปปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนเสนอต่อครม.นะครับก็เมื่อแก้ไขกฎหมายเสร็จสิ้นเนี่ยกรมการปกครองจะทบทวนมาตรการชั่วคราวอีกครั้งอาจจะนำไปสู่การยกเลิกผ่อนปลนหรือว่ากำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของใบอนุญาตนะครับสำหรับอาวุธปืนนะมาดูเรื่องที่ประชาชนจะต้องทราบนะครับอัปเดตก็เป็นประโยชน์นะครับรัฐบาลนะครับตอนนี้เดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทตั้งเป้าว่าจะใช้ตั้งแต่1มกราคมปี2570เป็นต้นไปเพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนนะครับคุณพลอยทะเลนะครับลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าคณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยโดยลดค่าของชีพคือตั้งใจเพื่อจะลดค่าของชีพประชาชนก็คือให้ประชาชนได้มีกินมีใช้กันมากขึ้นนะครับโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจปากอานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยครับซึ่งได้เห็นชอบมาตรการการกำหนดอัตราแรกเข้าตามสัญญาเดิมซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายเนี่ยครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV contactless เนี่ยเป็นระบบหลักในการเดินทางเพื่อครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรแมงมุมนะครับเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับและการและใช้มาตรการอย่างเป็นทางการเนี่ยเป้าหมายก็คือเขาจะเริ่มใช้กันอย่างเต็มที่ในวันที่1มกราคมปี2570นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้กำหนดแนวทางนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จะทำหลักเกณฑ์คำนวณค่าโดยสารแล้วก็คืนเงินส่วนต่างนะครับรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารรับเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็ทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับก็ค่าโดยสารเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าจะเรียกเก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงนะแต่หากค่าโดยสารเกิน45บาทภาครัฐจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะหรือบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทาง3วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็ถ้าเกิดว่าค่าโดยสารเกินก็จะมีการโอนคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โอ้อะไรตอนนี้ใช้เป๋าตังค์ค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันเดิมนะไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทย Plus นะครับก็ใช้แอปเป๋าตังค์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐมอบให้เนี่ยก็ในแอปเป๋าตังค์ก็เรียกว่าพยายามทำเป็น one stop service เลยนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูมาตรการนี้นะครับว่าจะได้ใช้กันเมื่อไหร่ยังไงนะแล้วก็สำหรับคนถัดมานะครับสำหรับคนที่ชอบกีฬานะตอนนี้ต้องบอกว่าเอเชียนเกมนะเริ่มแล้วเอเชียนเกมปี2026นะครับก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้คนไทยนะเชียร์นักกีฬาไทยให้เต็มที่นะครับก็
นักกีฬาเนาะแข่งขันในทุกแมตช์นะครับที่เมืองไอจินาโกย่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนะชื่นชอบกีฬาใดจริงๆเชียร์ได้ทุกกีฬาครับก็มีการถ่ายทอดก็ลองดูว่าถ่ายทอดที่ไหนนะครับทาง NBT เองก็มีถ่ายทอดนะก็อย่าลืมให้กำลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองแล้วก็เป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้นะลุ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในช่วงแรกของรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกคนไปพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับ

0: วมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดต ทุกกระแส
1: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดต ทุกกระแส
7: กลับมาในช่วงที่2ของรายการ Trending Now อัปเดต ทุกกระแสกับผมเอิร์ธรัชภาคนะครับมาดูเรื่องราวการวิเคราะห์หน่อยเรื่องช่วงที่2ผมจะพามาดูการวิเคราะห์จากบทความเนื้อทาง NBT Connect เขาได้วิเคราะห์ไว้ในเพจนะซึ่งผมจะเอามาสรุปแล้วก็อ่านให้ทุกเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่าว่าเรื่องราวตอนนี้มีอะไรบ้างกระแสอะไรบ้างนะครับอ่ะเขาก็มาพูดถึงนะครับมาเขามาชื่นชมผลงานเนื้ออาทิตย์นี้เขาบอกว่าตอนแรกเขาก็แซวกันแหละว่าเป็นลูกเทพเนื้อลูกเทพก็จากลูกเทพนะคือเหมือนกับคำแซวคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็คือเป็นรัฐมนตรีดาวเด่นลูกเทพเหมือนลูกรักเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ขึ้นสู่แท่นรัฐมนตรีดาวเด่นนะครับเมื่อโลกโซเชียลชื่นชมผลงานใครเอ่ยคนนั้นก็คือคุณพลพีนะครับสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกสั้นๆว่ามท.2นะครับนะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็เป็นเขาบอกว่าเป็นรัฐมนตรีสายลุยเลยนะเดินหน้าจัดการปัญหาผิดกฎหมายตั้งแต่ธุรกิจนอมินีสถานบริการเปิดเกินเวลาไปจนถึงบ่อนการพนันนะฮะก็โลกออนไลน์เนอะกำลังเปลี่ยนภาพจำจากลูกนักการเมืองสู่รัฐมนตรีที่พูดถึงด้วยผลงานนะครับแม้จริงๆแล้วคำตัดสินสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประชาชนและการทำงานก็ต้องพิสูจน์เนอะโอกาสทางการเมืองเนี่ยใช่นะอาจจะมาจากครอบครัวแต่ถามว่าถ้าได้โอกาสนั้นแล้วเนี่ยศรัทธาถ้าเราจะให้มีต่อเนี่ยก็อยู่ที่ประชาชนก็ต้องสร้างด้วยฝีมือของตัวเองนะครับมองผ่านผลงานเนี่ยคือจริงๆก็เป็นบ้านใหญ่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือยังไม่ใช่ final answer เนอะสำหรับการเป็นรัฐมนตรีนะครับอันนี้ทาง NBT Connect เขาก็บอกคือในแวดวงการเมืองไทยเนี่ยมีคำเรียกใหม่เสมอนะครับบางคำฟังแล้วเข้าใจทันทีขณะที่บางคำก็ต้องทำความเข้าใจอย่างเช่นคำว่าลูกเทพกลุ่มลูกเทพเนี่ยทำนำมาใช้เรียกรัฐมนตรีบางส่วนในคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินนะจริงๆบางคนก็ต้องสงสัยแหละว่าคืออะไร แต่ถ้าคุยกันแล้วก็ฟังคำอธิบายก็พอเข้าใจได้ว่าเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มรัฐมนตรีซึ่งมีพื้นฐานมาจากครอบครัวการเมืองหรือบ้านใหญ่ในจังหวัดต่างๆนะครับลักษณะใกล้เคียงกับการเข้ามารับตำแหน่งผ่านโควต้าทางการเมืองนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการเหมารวมว่ารัฐมนตรีที่มาจากสายการเมืองทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเพราะว่าการจัดกลุ่มดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงคำเรียกที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองและสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นการแบ่งแบบเป็นทางการนะรัฐมนตรีบางรายจึงอาจถูกตั้งคำถามว่าได้รับโอกาสเพราะบารมีของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าแต่ในโลกทางการเมืองนั้นคำปรามาสเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะว่าคำตอบที่แท้จริงเนี่ยต้องวัดกันที่ผลงานและหนึ่งในชื่อที่ถูกกล่าวก็คือเนี่ยแหละครับคุณพลพีสวนชวีหรือว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2ก็เรียกว่ามท.เต้ยนะฮะจะถูกเรียกอย่างไร ก็ตามแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะสื่อมวลชนสอบถามถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าให้เรียกกันตามสะดวกแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าชื่อเรียกคือเส้นทางชีวิตและบทบาทการทำงานของรัฐมนตรีหนุ่มจากบ้านใหญ่โคราชนะครับคุณพลพีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบุตรชายคนโตนะของว่าที่ร้อยตีไพโรจน์สุวรรณชลิชวันชวีนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็แกนนำกลุ่มโคราชพรรคเพื่อแผ่นดินนะครับแล้วก็คุณแม่ก็คือร้อยตีหญิงระนองรักสุวรรณชวีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสารนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประวัติเนี่ยท่านก็ได้ศึกษาผ่านรั้วของโรงเรียนเซนคาเบียนนะครับก็โรงเรียนเดียวกันกับผมด้วยนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะแล้วก็เรียนต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษนะครับภูมิหลังของชายผู้เติบโตมาในครอบครัวที่คุ้นเคยกับการเมืองนะแต่เมื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการถูกจับตามองว่าจะสามารถเปลี่ยนต้นทุนทางการเมืองให้กลายเป็นผลงานที่ประชาชนสัมผัสได้หรือไม่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกเสียงสะท้อนจากสังคมออนไลน์ที่น่าสนใจนักนะครับถามว่าทางเพจ NBT Connect เองเนี่ยก็นำความเห็นมาสะท้อนเนาะคือมีคนกล่าวถึงคุณพลพีในฐานะรัฐมนตรีที่ได้รับความสนใจในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายสิ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยมีทั้งการดำเนินการกับกรณีชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับการถือครองธุรกิจโนมินีในภาคใต้การตรวจสอบสุสานยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราและการจัดการสถานบริการที่เปิดเกินเวลาการปฏิบัติเกี่ยวกับบ่อนการพนันในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งรายละเอียดของแต่ละคดีก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงและกระบวนการทางกฎหมายเป็นรายกรณีแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนผ่านความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยก็คือความคาดหวังให้ผู้มีอำนาจของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยดำเนินการกับกิจการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัญหาธุรกิจสีเทาและการกระทำผิดกฎหมายไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวบางกรณีเนี่ยอาจเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เครือข่ายและอิทธิพลในพื้นที่อย่างผู้สนับสนุนคุณพลพีเนี่ยบางส่วนมองว่าการทำงานของเขาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแตกต่างจากภาพจำนะของคนที่มาจากครอบครัวการเมืองจากชื่อที่อาจทำให้คนคิดว่าบางคนเนี่ยมองว่าเป็นลูกนักการเมืองก็เริ่มมีเสียงพูดถึงเรื่องความสามารถในการทำงานการเจรจาและการลงมือปฏิบัติภารกิจด้วยตนเองนะครับแน่นอนว่าความเห็นบนโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ผลการประเมินอย่างเป็นทางการแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เอามาตรวจสอบข้อเท็จจริงอะไรแต่เสียงสะท้อนเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ฟีดแบ็กเนอะเพราะสุดท้ายแล้วประชาชนไม่ได้เป็นคนพิจารณาว่าใครเป็นลูกใครแต่ว่ามองว่าเมื่ออยู่ในอำนาจแล้วเนี่ยสามารถทำประโยชน์ได้อย่างไรนะครับหมายถึงว่าทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้อย่างไรอำนาจเงินและความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือกิจการผิดกฎหมายบางประเภทเนี่ยไม่ได้ดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเบื้องหลังอาจมีทั้งผลประโยชน์เครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามนะครับถ้ากล่าวถึงการกล่าวถึงอิทธิพลเนาะหรือการคุ้มครองในแต่ละกรณีเนี่ยก็จำเป็นต้องมีหลักฐานรองรับมิใช่สรุปจากข้อสันนิษฐานเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลอย่างเท็จจริงเนาะจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ว่าจะมีใครเกี่ยวข้องก็ตามนะครับในมุมนี้เองเนี่ยการแสดงจุดยืนว่าจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นเพียงคำประกาศเบื้องต้นแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คื ทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็เป็นบททดสอบที่รัฐมนตรีทุกคนต้องเผชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นคือไม่ใช่แค่คุณพลพีสวนชวีท่านเดียวนะครับคนอื่นก็ต้องเผชิญตรงนี้เหมือนกันก็หลังได้รับเสียงชื่นชมนะครับคุณพลพีก็ได้แพร่ข้อความเผยแพร่ข้อความผ่านสังคมออนไลน์แสดงความขอบคุณต่อกำลังใจที่ได้รับยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเนาะก็ท่านก็ได้โพสต์นะลงในสื่อโซเชียลมีเดียของท่านนะฮะส่วนหนึ่งของข้อความก็ได้กล่าวถึงความไว้วางใจจากนายกนะท่านนายกการสนับสนุนจากผู้ร่วมงานและคำปรึกษาดีๆนะครับตลอดจนความร่วมมือของข้าราชการที่ร่วมกันทำงานเป็นทีมนะครับท่านยังกล่าวถึงสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่ได้ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าน้อมรับคำติคำชมและขอส่งต่อคำชื่นชมให้กับผู้ร่วมงานทุกคนนะภารกิจของรัฐมนตรีไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลเพียงคนเดียวแต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการให้เครดิตแก่ทีมงานจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำงานที่ภาครัฐควรติดตามควบคู่ไปกับผลลัพธ์ของภารกิจนะครับก็นะส่งกำลังใจเนาะให้คุณพลพีเดินหน้าทำงานด้วยการมุ่งมั่นแล้วก็การเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยไม่ว่าจะมาจากเส้นทางใดก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบของประชาชนนะครับทาง NB คนนี้เขาได้บอกไว้นะครับส่วนคำถามว่าใครมีความสามารถมากน้อยเพียงใดก็ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตอบรัฐบาลเองก็ต้องทำให้ประชาชนเห็นประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินนะครับและแต่ละคนก็ต้องทำงานเต็มที่เนาะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ควรวัดกันเพียงสายเลือดหรือนามสกุลทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การกระทำแหละว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะฮะก็เป็นการวิเคราะห์นะครับสำหรับ NBT Connect สำหรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลผีสวนชวีนั่นเองอ่ะสุดท้ายครับเดี๋ยวประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF นะครับก็มาดูกันว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี้จะมีการประชุมเนี่ยเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถามว่าประเทศไทยได้อะไรนะครับมาดูกันแน่นอนครับ1คือได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆเช่นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้สองครับแน่นอนละได้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจุดแข็งของเราเลยนะการท่องเที่ยวเนี่ยจุดแข็งนอกจากการท่องเที่ยวก็มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใช่ไหมครับทำให้เป็นหมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้สามครับได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนำเสนอความเป็นไทยผ่านศิลปะวัฒนธรรมการไหว้อาหารการกินแล้วก็วิถีชีวิตให้ทั่วโลกได้รู้จักสุดท้ายครับก็คือการนำเงินเข้าประเทศเนาะสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับก็มาร่วมนับถอยหลังการสู่การเป็นเจ้าภาพนะครับเดือนตุลาคมนี้แล้ว 12-18 ตุลาคมนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนาะก็จะรถติดหน่อยแถวนั้นนะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่ผมรัชภาคเอามาอัปเดตให้ทุกคนฟังเนาะก็สามารถติชมกันได้นะครับยังไงก็ตามก็พร้อมทำหน้าที่อัปเดตข่าวสารให้ดีที่สุดผ่านในการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสนี่แหละขอบคุณทุกคนมากนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันสื่อเริ่มต้นที่ทักษะ EF ทักษะ EF หรือ Executive Functionคือทักษะการทำงานของสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนได้ควบคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจและจัดการตนเองอย่างเหมาะสมซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในอนาคตแล้วทักษะ EF สำคัญกับเด็กอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลตรีปาตีซึ่งเป็นกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเกี่ยวกับทักษะสำคัญนี้กันค่ะ
2: ถ้าชื่อเต็มของมันคือ Brain Executive Function ก็คือสมองส่วนคิดชั้นสูงคือมนุษย์เนี่ยมีสมองอยู่3ส่วนนะก็คือสมองส่วนก้านสมองที่ต่อเข้าไขสันหลังสัตว์ทุกประเภทจะมีสมองส่วนนี้ฮะหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ดำรงชีพสมองส่วนนี้ถ้าถูกทำลายเสียชีวิตได้ขึ้นไปอีกสมองส่วนที่2คือสมองส่วนอารมณ์limbic system ซึ่งสมองส่วนนี้ในมนุษย์ก็มีแต่จะมีเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพฤติกรรมอารมณ์ดีใจเสียใจน้อยใจเกิดขึ้นได้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ brain EF เนี่ยคือสมองส่วนคิดเหมือนเบรกเกอร์ฮะยับยั้งชั่งใจสามารถเบรกตัวเองได้เล่นเกมอยู่แต่สามารถกำหนดใจได้ว่าฉันเลิกเล่นได้แล้วเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอันนี้เป็นการฝึก EF ในตัวเองหยุดยั้งการเล่นเรียนรู้ในการที่จะมีทักษะในการจดจำเขาเรียก working memory ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน EF หมดเลยนะคือมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการยับยั้งชั่งใจนะแต่มันสามารถที่จะทำให้เพิ่มหน่วยความจำโดยเฉพาะในการทำงานต่างๆเนี่ยและการเรียนรู้เป็นเหตุเป็นผลการไม่ใช้อารมณ์นะพวกนี้มันจะอยู่ในเรื่องของ Brain Executive Function ที่ถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆก็คือเป็นเบรกเกอร์ของสมองนะแล้วกำหนดจังหวะการเร่งของชีวิตในการดำเนินของเราเนี่ยได้ในวันต่อวันครับ
1: คุณหมอคะแล้วการใช้หน้าจอมากเกินไปจะกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ของเด็กอย่างไรบ้างคะ
2: สมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะจนเกินไปแล้วไม่มีจุดหยุดของตนเองเลยเนี่ยมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อ EF ละเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเล่นแล้วก็หลับดึกมากไม่แทบไม่ได้นอนเลยการนอนที่น้อยเกินไปก็จะส่งผลต่อ working memory ถ้าจะไปสร้างการเรียนรู้ด้านอื่นก็อาจจะทำให้แห้งไม่สามารถรับการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์จะหายไปพวกนี้คือการใช้หน้าจอที่มากเกินไปมันจะเป็นตัวทำลายฮะเพราะอย่างที่บอกว่าสารเคมีที่หลังมันไม่ใช่เอ็นโดฟินมันกลายเป็นสารคอร์ติซอลสารอะดรีนาลีนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หน่วยความจำก็จะถูกทำลายไปได้ด้วยก็จะเป็นศัตรูกับ EF ศัตรูของ EF ที่ร้ายกาจที่สุดคือความเครียดถ้ามีความเครียดในระดับน้อยๆเนี่ยไม่มีปัญหาฮะเพราะมันเพิ่มความท้าทายแต่ถ้าความเครียดสะสมมันขึ้นสู่สเกลเหลืองแดงเนี่ยอันนี้เป็นศัตรูอันร้ายกาจของ EF พูดง่ายๆก็คือ EF จะไม่ทำงานแล้วก็จะทำให้ติดลบกับ EF ไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ทักษะ EF หรือ Executive Function คือทักษะสมองที่ช่วยให้เด็กคิดเป็นวางแผนควบคุมอารมณ์และจัดการตนเองได้ยังเหมาะสมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้และการใช้ชีวิตขณะเดียวกันการใช้หน้าจอมากเกินไปอาจกระทบต่อพัฒนาการด้าน EF ทำให้เด็กสมาธิสั้นลงควบคุมอารมณ์ยากขาดความอดทนและลดการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: ๆเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครแนะหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครรายงานหลายพื้นที่ยังเกิดฝนตกพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใน31เส้นทางเนื่องจากยังมีน้ำท่วมสูง
7: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเกิดฝนตกเล็กน้อยบริเวณเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังหนองจอกและฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีพร้อมแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยัง31เส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตรวจพบน้ำท่วมขังมากกว่า20เซนติเมตรได้แก่ถนนรามอินทราช่วงซอยรามอินทรา5ถนนพหลโยธินช่วงซอยพหลโยธิน51ประเสริฐมนูกิจถนนเทพรักษ์น้ำท่วมช่วงถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลใกล้ซอยวัชรพล3ถนนแจ้งวัฒนะช่วงหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4ถนนนวมินทร์บริเวณใกล้ซอยนวมินทร์155ถนนประเสริฐมนูกิจใกล้ถนนนวมินทร์ถนนรามคำแหงจากซอยรามคำแหง53ถนนหัวหมากใกล้ซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์จากแยกลำสาลีถึงซอยศรีนครินทร์จนถึงทางลอดใต้ทางแยกพัฒนาการถนนเสนานิคมถนนวิภาวดีขาออกถนนช่างอากาศอุทิศถนนหลวงแพ่งถนนเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์ถนนโชคชัยถนนลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ถนนสีหบูรานุกิจถนนวชิรธรรมสาธิตถนนอ่อนนุชถนนสุขุมวิท71ถนนพัฒนาการถนนลาดพร้าวถนนอินทราพรถนนหน้านิวาส40ถนนเฉลิมพระเกียรติร9ถนนเสรีไทยถนนลาดกระบังและถนนสุขาภิบาล5ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำไหลเข้าทั่วบ้านเรือน6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือน
8: สำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้อง 2,643 ครัวเรือนรองลงมาคืออำเภอบางปลาม้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีและอำเภอสามชุกโดยขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านสำนักงานปภ.จังหวัดสุพรรณบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวมกว่า400ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวารินชำราบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชุมชนหาดสวนสุเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้ำจากแม่น้ำมูลได้เอ่อเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนบางส่วนโดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยและดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพรองรับผู้อพยพประมาณ5ครัวเรือนด้านนางสุอัมพรอุตรากรรมการชุมชนหาดสวนสุข

0: รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle
1: Metro Lifestyle
0: สิบห้าจุดห้า Metro Line

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time Weekend ครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับขอบท่านโทษนะครับแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time Weekend ครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับขอบท่านโทษนะครับแป๊บนึงนะครับที่ผมตามข่าวอยู่นะครับก็เห็นบอกว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพน้ำเริ่มลดลงนะครับบางพื้นที่ก็ลดลงประมาณ10เซนบ้าง15เซนบ้างนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มเพื่อนๆที่จุฬาก็ส่งกันมาบอกแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากไหนนะฮะวันอาทิตย์ที่27กันยานะครับเขาก็บอกว่าแต่นี่แบบฟังอ๋อเจอแล้วเอามาจาก road safety bangkok.go.th นะ go นี่เป็น government เลยนะครับผมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับนะครับเชื่อถือได้ป่ะเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพเขาก็ดูตามสถานที่ต่างๆนะครับผมเขาบอกว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ใน33เขตน้ำท่วมขัง128จุดนะครับแยกตามระดับความรุนแรงนะครับเขาบอกว่าที่เป็นแบบรุนแรงมากเลยเนี่ยนะครับอย่างหนักเลยเนี่ย80จุดปานกลาง40จุดเล็กน้อย8จุดนะครับในนี้เขารายละเอียดอยู่ไหนเนี่ยงงอ๋อมันต้องไปคลิกดูอีกทีหนึ่งเขาก็จะบอกมานะครับเป็นจุดๆๆๆๆนะครับสูงสุด23จุดไม่ได้บอกเดี๋ยวนะครับเขาดูที่บอกมาคือเขาบอกมาเป็นภาพรวมแป๊บนึงนะครับแป๊บเดี๋ยวผมค่อยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพอดีมีโทรศัพท์ด่วนเข้ามาเรื่องข่าวเดี๋ยวผมขอญาติเปิดเพลงให้คุณฟังก่อนแล้วเดี๋ยวผมขอโทรกลับนะครับเดี๋ยวผมขอคุณฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับผมเชิญครับผม

0: ช่ลงไม่ใช่แก้ปัญหาบนลงมาล่างว่าแก้ปัญหาบนมาล่างข้างบนนี่จะต้องเข็นน้ำให้ขึ้นสูงกว่าจะปล่อยลงไปมีประโยชน์อะไร
1: ขอโทษนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมเชิญมาเนี่ยคือเป็นพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเมื่อปี2538ไว้นะครับพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาช่วงนี้จะทำรายการด้วยความไม่ค่อยราบรื่นนะเพราะว่ามีบางคนที่เป็นแหล่งข่าวก็มีนะบางคนเป็นนักข่าวนะก็จะรายงานกับเรื่องน้ำท่วมนะครับเรื่องขอความช่วยเหลือบ้างอย่างบางคนก็เข้าใจว่าผมน่าจะติดต่อกับหน่วยงานบางหน่วยงานที่จะให้ช่วยไปรับคนป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าคนที่บาดเจ็บนะครับก็เห็นว่าผมเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวนะครับก็พยายามติดต่อช่วยเหลือกันนะครับก็บางคนก็ติดต่อมาเรื่องจะย้ายสัตว์นะฮะจากในบริเวณที่รับเลี้ยงดูแลไว้แล้วน้ำมันท่วมสูงเลยประมาณนี้นะครับก็บางทีบางสายผมก็ต้องรีบรับเพราะว่าถ้าดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนป่วยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะดูไม่ค่อยเขาเรียกอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเชิญพระสุรเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาอีกทีหนึ่งนะครับพอดีมาสักครู่ฟังแล้วมันไม่ต่อเนื่องนะครับเอาเดี๋ยวอันนี้นะครับจะได้ต่อเนื่องนะครับผมเป็นพระสุรเสียงที่ทรงให้แนวทางในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งครั้งนั้นเป็นการน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2538นะครับผมเดี๋ยวลองฟังพระสุรเสียงอีกสักครั้งนะครับผมสักครู่นะครับแป๊บนึงนะครับโอเค

เคครับนะครับสักครู่นะครับโอเคครับก็เป็นพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวรโอกาสต่างๆนะครับที่พระราชทานเพื่อจะให้สติกับผู้ที่ทำงานเพื่อประชาชนนะครับไม่มีคำอธิบายใดๆไม่ต้องขยายความผมเชื่อว่าคุณฟังแล้วก็ซาบซึ้งนะครับความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้นะครับมันตีค่าเป็นเงินไม่ได้ถ้าแก้ปัญหาต้องแก้เดี๋ยวนี้แก้ทันทีไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวท่วมไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาชดใช้นะครับผมให้คุณฟังอีกทีนะครับผมนะเป็นพระสุรเสียงที่

่งเสริมให้น้ำท่วมภายในไม่กี่ชั่วโมง2เมตรน้ำขึ้น2เมตรคนจะอยู่ที่ไหนฉะนั้นด่วนที่สุดทำคืนนี้เลย

ครับไม่ต้องอธิบายนะครับผมฟังแล้วก็ได้เข้าใจทันทีถึงความที่ทรงห่วงใยประเทศชาติทรงห่วงใยประชาชนนะครับซึ่งถ้านักการเมืองเรามีความห่วงใยประเทศชาติมีความห่วงใยประชาชนคิดคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับผมก็เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรียกอะไรเวลามีวิกฤตในบ้านเมืองเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่คนไทยที่เคยได้รับรู้รับทราบความมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระเมตตาต่อคนไทยทรงแก้ปัญหาให้กับสังคมไทยมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับซึ่งพระสุรเสียงต่างๆที่พระองค์พระราชทานไว้เนี่ยก็จะถูกอัญเชิญมาเปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกๆครั้งเมื่อบ้านเมืองมีปัญหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความคิดผมนะครับผมคิดว่าควรจะเชิญอัญเชิญพระสุรเสียงของพระองค์ท่านเนี่ยมาเปิดเป็นประจำเพื่อจะให้คนทุกคนหนักรู้ว่ามีหน้าที่อะไรนะครับมีภาระอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับเมื่อสักครู่มีอยู่ประโยคหนึ่งที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าถ้าประเทศล่มแล้วเราจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าก็คิดถึงพระองค์ท่านนะครับผมครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องบอกฮะเหมือนกับคนไทยเนี่ยเหมือนกับได้ยินพระสุรเสียงแต่ว่าไม่ได้ฟังนะครับได้ยินแต่ไม่ได้ฟังหรืออาจจะได้ยินแต่ไม่ได้เข้าไปในความสำนึกใดๆปัญหาก็เลยเกิดซ้ำเกิดซากเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแบบนี้นะครับก็เลยถึงกลายเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่มันไม่จบนะครับผมครับจริงๆแล้วปัญหามันมีอยู่นะครับแต่ว่าถามว่ามันแก้ได้ไหมมันต้องแก้ได้ถ้าจะแก้ครับประเด็นคือมันไม่แก้หรือเปล่าครับมันไม่แก้มันก็จะกลายเป็นปัญหาที่มันค้างอยู่แบบเนี้ยตลอดไปนะครับอย่างที่บอกเวลาได้ยินพระสุรเสียงได้นำภาพข่าวในพระสำนักตั้งแต่สมัยก่อนๆมาดูเนี่ยนะครับแล้วเมื่อได้เห็นพระองค์ท่านพระราชทานแนวคิดหรือว่าพระราชโบายหรือคำแนะนำใดๆผมมองว่าถ้าคนที่มีอำนาจดูแลปกครองบ้านเมืองมีอำนาจรัฐสำเนียกในสิ่งที่พระองค์พระราชทานไว้เนี่ยนะครับก็จะทำให้บ้านเมืองมันดีขึ้นบ้านเมืองไม่แย่นะครับแต่ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าได้ยินแต่เหมือนไม่เคยฟังเช่นปัญหาก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับพูดไปก็จะเหนื่อยๆมากขึ้นนะครับผมผมให้คุณฟังเพลงนี้แล้วกันนะครับผมมันก็เหมือนกับสิ่งที่มันอะไรดีเมื่อไม่มีพระองค์ท่านเนี่ยมันก็จะคล้ายกับเราขาดแสงสว่างในการนำทางชีวิตของพวกเราไป
พอสมควรเลยนะครับผมโอเคครับฟังเพลงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ

0: โอเคครับโทษทีนะครับเมื่อสักครู่พอดีติดสายนานแล้วก็จริงๆเพลงของ Norah Jones เมื่อสักครู่เนี่ยมันยังไม่จบ 100% เพียงแต่ว่าผมมือพลาดไปทำให้เพลงของ Norah Jones จบออกไปก่อนกำหนดนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเพลง Endless Love นะครับก็เลยทำให้กระตุกนิดนึงคือพอดีเมื่อกี้คุยกันนานเพราะว่ามีผู้โทรมาขอความช่วยเหลือคือให้ผมช่วยประสานงานเรื่องมีคนป่วยอาการหนักพอประมาณนะครับแล้วเรียกรถแอมบูแลนซ์นะครับแต่ว่ารถเขาก็บอกว่าเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่าประตูอะทองมันก็ไม่ได้สูงมากนักใช่ไหมครับเขาก็เกรงว่าถ้าไปรับคนป่วยที่บริเวณแถวควรจะบอกไหมเป็นที่ที่มันมีน้ำท่วมสูงแล้วกันเอาง่ายๆนะครับรถเขาก็เลยบอกว่าเขาเกรงว่าเดี๋ยวถ้าไปรับแล้วมันรถมันเคลื่อนไหวไม่ได้หมายว่าเคลื่อนที่ไม่ได้นะคือหมายว่ามันดับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทำให้คนป่วยเนี่ยยิ่งอยู่ในสภาวะวิกฤตมากกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามคือหมายถึงว่าคนที่โทรมาคุยกับผมเนี่ยขอความช่วยเหลือมารู้จักกันนะครับเขาก็บอกให้ทำไงดีเพราะรถตู้รถแอมบูเลนซ์เขาปฏิเสธการเข้ามาเพราะเขาเกรงว่าเดี๋ยวมาถึงแล้วระหว่างที่เอาคนป่วยออกมาแล้วมันเกิดรถดับแล้วทุกอย่างเครื่องช่วยหายใจหรืออะไรในรถมันทำงานไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็จะกลายเป็นวิกฤตหนักเข้าไปใช่ไหมเขาก็เลยถามผมว่าขอรถจากที่ไหนได้ที่มันท้องสูงลุยน้ำได้ประมาณนี้นะครับผมก็เลยประสานไปกับหน่วยงานหนึ่งที่ผมพอจะรู้จักซึ่งเขาก็มีรถท้องสูงนะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือแต่ว่ามันเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายนะครับทีนี้ยังไงถ้าสมมติเอารถที่ไม่ใช่รถแอมบูเลนซ์มาแล้วเครื่องมือยังไงก็เลยต้องประสานกันหลายจุดนะประสานไปที่โรงพยาบาลด้วยนะประสานไปที่รถด้วยนะครับก็จะต้องเอารถเนี่ยนะครับรถท้องสูงเนี่ยนะครับไปรับทีมพูดง่ายคือที่ประจำอยู่ในรถแอมบูเลนซ์ซึ่งอาจจะมีพยาบาลนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องความวุ่นวายอย่างหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกเวลามันเกิดปัญหาน้ำท่วมหรือแค่ปัญหาแค่รถติดอย่างเดียวก็แย่แล้วใช่ไหมครับแต่นี่น้ำท่วมมันก็เวลามันเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยมันถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเวลามันคนปกติเดินทางลุยน้ำก็แย่แล้วใช่ไหมแต่นี่คนที่เจ็บป่วยแล้วก็อยู่ในอาการวิกฤตนี่ก็ยิ่งเหนื่อยหนักเข้าไปใหญ่นะครับแล้วก็ต้องใช้ความระวังมากขึ้นนะครับโอเคครับก็เลยเปิดเพลงยาวไปเลยนะเดี๋ยวฟังข่าวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกันนะครับพักฟังข่าวก่อนครับ
1: สรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิด

ถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคอปพก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการมายังคอปพนะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกไปข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าว

ก็ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการบริษัทระดับโลกที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนนะครับประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เรามีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในประเทศซึ่งผมคิดว่าไอ้เรื่องการแถลงข่าวของภารกิจจากต่างประเทศนะครับผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้วันนี้เราได้มีเวลาไปแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ

0: นั่นเป็นการ
1: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life Radio Sun FM 95.5 Metro Life FM 95.5 Metro Life คลื่นของคนเมืองเพื่อคนเมืองGood time.

Good time. Good time.โอเคครับมาคุยต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็เป็นเสียงของนายกรัฐมนตรีนะไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะก็แป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวหนึ่งนาทีนะครับผมก็ใครที่มีปัญหาก็ผมก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับก็ช่วยตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะที่นายกบอกว่าเรื่องประกันเรื่องอะไรประมาณนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าประกันจะจ่ายคุณตามความเสียหายที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องอันนี้ผมพูดจริงๆนะไม่ได้มาขัดขานหักล้างนายกเลยนะแต่ก็จริงคือไม่มีคุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ได้อยู่แล้วนะเอาง่ายๆตอนที่แผ่นดินไหวนะครับบ้านคุณเสียหายไปเท่าไหร่คุณได้เงินจากประกันหรือยังได้หรือยังครับนะคุณซ่อมโดยเฉพาะบ้านที่มีความเสียหายซ่อมเป็นแสนๆนะซ่อมเป็นหลายแสนนะคุณได้กี่ตังค์ผมซ่อมบ้านที่มีผลกระทบจากแผ่นดินไหวไปเป็นหลักหลายตังค์หลายตังค์ยังไม่ได้ตังค์เลยนะตอนนี้ยังไม่ได้ตังค์เลยครับประกันก็ทำนะฮะไปบอกคอปอได้ไหมคอปอมีปัญญามาดูไหมครับนะคือผมพูดจริงเวลารัฐบาลพูดเนี่ยผมก็รู้เขาก็พยายามทำงานนะครับแต่ข้อเท็จจริงเอาง่ายๆคนที่มีรถผมก็เชื่อว่าคนที่ซื้อรถแล้วถ้าเป็นรถไม่เก่ามาอายุประมาณ2ปี3ปีเนี่ยคุณแล้วที่ยิ่งซื้อโดยผ่านไฟแนนซ์คุณต้องทำประกันหมดนะครับเดี๋ยวคุณคงดูประกันจะจ่ายอะไรคุณจ่ายคนกี่ตังค์นะคือผมต้องได้บอกว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยอันดับแรกพึ่งตัวเองดูแลตัวเองส่วนคนอื่นจะมาช่วยคุณอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามันมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมตั้งแต่ปี54นะสมัยยิ่งลักษณ์ผมก็ยังไม่ได้ตังค์นะผมก็ไม่ได้ทำเรื่องใบก็ไม่เห็นได้ตังค์มีบางบ้านนะคุณไปเห็นเขาทำไอ้รั้วกันน้ำไว้นะก็ยังไม่รื้อเลยนะครับยังไม่รื้อคือก็นี่แหละอย่างที่บอกแต่คุณมีหน้าที่เสียภาษีไปนะครับเสียภาษีไปแล้วก็ฟังไปรัฐบาลคือผมไม่ได้ว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะผมเป็นทุกรัฐบาลนะครับก็พูดไปนะดูแลความทุกข์ของประชาชนป้องกันปัญหาให้ประชาชนได้ไหมล่ะครับบ่นแล้วก็บ่นไปเรื่อยๆนะครับฟังเพลงดีกว่านะไม่งั้นผมก็จะบ่นมากกว่านี้แล้วคุณก็จะเครียดมากกว่านี้นะครับผมอ่ะเราไป

0: นู่นเลยแล้วกันฮะไปเป็นไหนดีล่ะฮะไปโลกพระจันทร์กันดีกว่านะเดี๋ยวจะได้หนีความวุ่นวายไปได้สักระยะหนึ่งลองดูไหมครับผมลองดูนะครับไปโลกพระจันทร์ไปดวงจันทร์กันดีกว่านะครับเชิญครับ Fly me to the moon ครับ
1: Gentlemen.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. โอเคก็เป็นจังหวะช้าๆหลายเพลงเลยนะครับ Quizás, quizás, quizás เป็นภาษาสเปนนะครับใช่รับรองไม่ผิดชัวร์บางทีภาษาพวกนี้บางทีก็มั่วนะมั่วนี่คือผมมั่วนะครับเคยไปนั่งเรียนภาษาสเปนที่คณะอักษรหยุดสักกี่ครั้งสองครั้งแล้วก็ต้องถอยทับกลับมาเพราะไม่สามารถนะครับquizás, quizás, quizásเป็นภาษาสเปนิชนะครับตรงกับภาษาอังกฤษก็คือ perhaps นะ perhaps ก็แปลว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้หรือว่าบางทีก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคก็เป็นเพลงที่เดี๋ยวนะมีเสียงวีวอวีวอนะครับโอเคน่าจะก็เมื่อกี้ผมก็เลยเปิดเพลงของ Doris Day นะ Perhaps Perhaps Perhaps แล้วก็ตามด้วยเสียงของใครอ่ะ นะลืมชื่อNat King Cole นะใช่ Nat King Cole ถูกต้องฮะ Quizás Quizás Quizás นะแต่เพลง Quizás Quizás Quizás เนี่ยคนแต่งจริงๆเป็นชาวคิวบานะเป็นคิวบันนะครับตั้งแต่ปี1947นะครับแล้วก็นะก็มีเวอร์ชันเป็นภาษาอังกฤษ perhaps perhaps perhaps นะครับผมทีนี้จะชวนคุณคุยอีกเรื่องนึงนะจะดูหนักๆ หน่อยนะแต่ว่าก็เป็นเก็บไว้เป็นอินฟอร์เมชันแล้วกันนะครับผมมีอันนี้ผมโค้ดมานะฮะเพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมาแตกตื่นตกใจนะมาจากไหนผมเอามาจากข่าว Science and Techท่านประธานรถ Science and Tech นะ Science and Tech ก็คือ Science and Technology นะ Science and Tech เขาก็ผมเอามาจากไทย PBS นะฮะนี่โค้ดไทย PBS ผิดถูกยังไงก็ไปจัดการกันเอาเองนะครับผมอันนี้เป็นข่าวที่เขาเขียนไว้เป็นบทความแล้วกันนะเขียนไว้เมื่อ18กันยาสิงหาปี68นะประมาณปีหนึ่งมาแล้วนะครับเขาบอกว่าไทยเสี่ยงที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในปี2050ปีนี้มัน2026ใช่ไหมก็อีกประมาณ25ปีข้างหน้านะครับเสี่ยงเป็นอันดับ4ของโลกกรุงเทพอาจจะจมน้ำเกือบทั้งหมดนะครับย้ำทีนะฮะไทยเสี่ยงจะถูกน้ำท่วมหนักในปี2050ก็คืออีกประมาณ25ปีข้างหน้าเขาบอกว่าความเสี่ยงเป็นอันดับ4ของโลกและกรุงเทพอาจจะจมน้ำเกือบทั้งหมดนะครับปรากฏการณ์โลกร้อนเนี่ยทำให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็คณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ IPCC คาดการเหตุการณ์ในอนาคตที่น่าวิตกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าปัญหาโลกร้อนเนี่ยเราก็คงประจักษ์ชัดดีแล้วล่ะครับนะแล้วก็คนไทยก็คงประจักษ์ชัดนะแต่ว่าเราร้อนมานานแล้วนะครับพวกยุโรปเนี่ยตอนแรกก็ยังงงๆนะแต่โดนัลด์ทรัมป์เขาไม่เชื่อว่าโลกร้อนนะครับเขาไม่เชื่อเรื่องของเขานะครับก็ว่ากันไปเขาบอกว่าโลกร้อนเนี่ยทำให้มนุษย์เนี่ยเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้น IPCC หรือคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็คาดการณ์สถานการณ์ว่ามันจะมีเรื่องที่น่าวิตกเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังก่อนที่มันจะพังพินาศและสายเกินแก้นะครับเรื่องนี้นะฮะดร.สนธิโคชวัฒน์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอยู่ในชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยก็พูดผ่าน Facebook ชื่อสนธิโคชวัฒน์นะฮะระบุแบบนี้นะครับIPCC คาดการณ์ว่าภายในปี2100คือ2001เนี่ยนะครับ2100เนี่ยนะครับระดับน้ำทะเลจะสูงกว่าปัจจุบันอีกประมาณ 1.1 เมตรซึ่งอันนี้เป็นไปได้ครับเพราะว่าน้ำในขั้วโลกเหนือน้ำแข็งขั้วโลกเหนือมันละลายเยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ปัญหาคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกของเรานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดการณ์ว่าประชากรประมาณ 1,000 ล้านคนจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกน้ำท่วมซึ่งก็จะมีปัญหาเนี่ยหนักขึ้น
เรื่อยๆโดยเริ่มตั้งแต่ปี2050หรือ2050นะครับประเทศในเอเชีย8ประเทศคือจีนบังคลาเทศอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นซึ่งมีประชากรรวมกันแล้วเนี่ยประมาณ 70% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดนะครับก็หมายถึงว่าเนี่ยจีนบังคลาเทศอินเดียเวียดนามอินโดนีเซียไทยฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นเอาคุณเอาแค่อินเดียกับจีนนี่ก็ปาเข้าไปเท่าไหร่ละ1,500 ล้าน2ประเทศก็ 3,000 ล้านแล้วนะครับผมคิดว่ากันนะฮะเขาบอกว่าประเทศ8ประเทศที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประชากรประมาณ170ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของทั้ง8ประเทศเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะถูกน้ำท่วมอย่างหนักในปี2050หรือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็2050ก็2050ถ้าบวก543 2593 2593บางคนบอกไม่เป็นไรฉันไปแล้วฉันตายแล้วไม่ว่ากันนะฮะก็อีกประมาณ25ปีอ่ะผมอย่างผมบอกนะฮะบางคนก็ยังไม่ตายนะฮะผมไม่แน่ใจผมตายยังนะไม่รู้เหมือนกันนะครับ anyway เขาบอกว่าเวียดนามอียิปต์บังคลาเทศมีดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงด้วยคะแนน 9.9 จาก10คือหมายถึงว่าถ้าสกอร์10เนี่ยเวียดนามอียิปต์บังคลาเทศเนี่ยจะโดนมีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเกือบ 100% เลยนะครับตามมาด้วยประเทศไทยอยู่ในอันดับ9คะแนนอิรัก 9.6 คะแนนปากีสถาน 9.5 คะแนนจีน 9.3 คะแนนและอินเดีย 9.2 คะแนนนะครับหมายถึงว่าพวกนี้จะมีโอกาสโดนน้ำท่วมหนักนะครับประเทศแถบอาเซียนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมในปี2050เนี่ยที่เป็นรายงานของสถาบัน McKinsey Global Institute หรือ MGI ระบุว่ากรุงเทพแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจะทำให้เมืองหลวงของกรุงเทพคือเมืองไทยอ่ะนะฮะเมืองหลวงของเมืองไทยก็คือกรุงเทพเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่จะถูกน้ำท่วมหนักเนื่องจากกรุงเทพมีระดับความสูงเฉลี่ย 1.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับมีนซีเลเวลเนี่ยเราแผ่นดินของกรุงเทพเนี่ยสูงกว่ามีนซีเลเวลแค่ 1.5 เมตรและแผ่นดินก็ซุดปีละ 2-3 เซนติเมตรโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ OECD ระบุว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาเนี่ยประชากร5ล้านคนจาก 10.7 ล้านคนในกรุงเทพเนี่ยจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมโดยคาดว่าพื้นที่1ใน3ของกรุงเทพจะจมอยู่ใต้น้ำทั้งหมดภายในปี2593และส่งผลให้ประชาชนประมาณ11ล้านคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต้องย้ำอีกทีไหมไม่ย้ำแล้วกันนะฮะไปเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า climate หมายถึงว่าสิ่งที่ climate central นะฮะเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงในกรุงเทพและพื้นที่ริมชายฝั่งของประเทศไทยตามแนวชายฝั่งทะเลรวมทั้งประเทศมาเลเซียด้วยก็จะเกิดปัญหาคล้ายๆกันในปี2030นะครับส่วนมาเลเป็นรายงานของ Climate Central คาดว่าในปี2573ถึง2593ชายฝั่งด้านตะวันตกและตะวันออกของคาบสมุทรมาเลเซียก็พูดง่ายคือชายฝั่งทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งตะวันตกตะวันออกเนี่ยของคาบสมุทรมาเลเซียจะถูกน้ำท่วมโดยแล้วก็จะหมายถึงว่าบริเวณช่องแคบมาลากาแล้วก็ทะเลจีนใต้ด้วยเนี่ยก็จะโดนน้ำท่วมซึ่งน้ำก็จะท่วมบริเวณชายฝั่งเนี่ยรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 12,000 ตารางกิโลเมตร 12,000 ตารางกิโลเมตรนะครับส่วนฟิลิปปินส์นะฮะกรุงมะนิลาเนี่ยนะประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่จะถูกได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมชายฝั่งโดยคาดการว่าบางส่วนของมะนิลาเนี่ยนะครับกรุงมะนิลาเนี่ยซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเนี่ยจะจมอยู่ใต้น้ำภายในปี2593อันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การข่าวและวิทยาศาสตร์โดย Climate Central คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประชากรในฟิลิปปินส์ 6.8 ล้านคนนะครับซึ่งก็อาจจะจมอยู่ใต้น้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยจมน้ำนะครับ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเห็นว่ารัฐบาลของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ดำเนินโครงการย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่ยอมย้ายนะเพราะยังมีความผูกพันกับบ้านเรือนผูกพันกับทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ยอมย้ายนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าไม่ย้ายหรอกเพราะว่าชีวิตเขาอยู่กับทะเลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเขาก็จะจัดการตัวเขาเองอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าฟิลิปปินส์เขาดำเนินโครงการย้ายถิ่นฐานแล้วนะครับแต่ประเทศไทยยังเฉยๆนะครับเรายังเฉยๆรัฐบาลเรายังแบบโอ้ยเอาอยู่เอาอยู่นะเอาอยู่นะครับคือไอ้เรื่องย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันเคยพูดแล้วก็เงียบไปนะแต่ว่าเราก็ยังเห็นว่าการปลูกสร้างโครงการต่างๆก็ยังโอ้ยปลูกกันกระหึ่มนะฮะตรงไหนที่มันเคยเป็นร่องเลือกสวนไร่นาก็ถมกันแหลกลานนะครับก็ว่ากันไปรายงานเพิ่มเติมของ MGI นะ MGI เมื่อกี้มันย่อมาจากอะไรผมอ่านแล้วผมก็ลืมนะ MGI คือ McKinsey Global Institute นะครับเขาก็บอกว่ามันมีความเสี่ยงที่นครโฮจิมินห์ของเวียดนามด้วยนะครับอุทกภัยอาจจะร้ายแรงคือพูดง่ายคือในนครโฮจิมินห์เนี่ยจะโดนน้ำท่วมประมาณ 23% ของพื้นที่แล้วก็ในปี2593เนี่ยก็จะเป็นปัญหาหนักเช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้โครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆในโฮจิมินห์เนี่ยจะได้รับความเสียหายอย่างมากนะครับประมาณถึงเขาเรียกว่าน้ำท่วมเนี่ยจะหนักนะฮะจะหนักเรื่อยๆนะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ถ้าเราดูนะฮะในอาเซียนก็มีน้ำท่วมอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าสิ่งที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นการคาดการณ์โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็บอกว่าไทยก็เสี่ยงจะถูกน้ำท่วมหนักในปี2050นะครับตอนนี้มัน2026กำลังจะหมดถ้าเป็น2050ก็อีกประมาณถ้าเป็นเข้าปี2027ก็อีกประมาณ23ปีนะครับ23ปีก็โอเคเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับว่าเขาเตือนมาขนาดนี้แล้วรัฐบาลไทยจะแก้ปัญหารับมืออย่างไรนะครับผมทุกคนก็อยากเป็นรัฐบาลแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ค่อยได้ก็ยังอยากเป็นรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วกันนะครับฟังเพลงต่อครับวันนี้มีคนบอกว่าเริ่มใช่ทำไมแดกดันเยอะแดกดันทุกวันนะฮะผมมันแดกดันมาตลอดนะครับผมเอาเป็นว่า just the way you are แล้วกันนะครับแต่ just the way you are ในที่หมายถึงว่าก็เป็นวิธีทางของเราเนี่ยนะครับที่จะแก้ปัญหายังไงของเรานะครับเพราะว่าผมย้ำนะพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกครับพึ่งตัวเองดีที่สุดครับใช่ครับ

เพลงนี้เป็นเพลงน่ารักดีนะ Just the way you are ก็เป็นแบบคุณนะฮะเป็นแบบที่เธอเป็นอย่างเงี้ยอย่ามาประดิษฐ์มากนะก็อย่างที่บอกคือแต่มันก็แย่เหมือนกันนะคือแบบเลวแบบไหนก็เลวแบบนั้นก็ไม่ไหวนะคือก็ปรับตัวเท่าที่ควรจะปรับตัวนะแต่ว่ามันมี wording กับ wording นะ I don't want clever conversation นะฉันไม่ต้องการคำพูดที่มันดูอุ้ยฉลาดแต่โง่อะไรประมาณเนี้ยนะครับคือโง่ก็โง่มาเลยนะฮะแต่อย่ามาโง่ซ้ำซากนะฮะแล้วก็อย่ามาประดิษฐ์ว่าตัวเองฉลาดทั้งที่ตัวเองก็ไม่ฉลาดอะไรประมาณเนี้ยนะคือผมว่ามันเพลงมันดูดีนะครับคือบางทีเวลามนุษย์คบกันนะมันก็จะต้องมีการประดิษฐ์บ้างนะแต่อย่ามาประดิษฐ์มากนะประดิษฐ์เยอะๆก็ดูเฟกนะฮะก็เหมือนรัฐบาลเนี่ยนะครับคืออย่ามาประดิษฐ์มากนักนะคือแต่ว่าก็อย่ามาเลวมากนักเหมือนกันนะคือนี่พูดถึงทุกรัฐบาลนะไม่ได้รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งนะคือผมพูดนักการเมืองอ่ะนะมันเป็นพวกประดิษฐ์อยู่แล้วนะมันเป็นพวกประดิษฐ์แสนประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับบางทีบางคนไม่มีความรู้เลยนะอุ้ยประดิษฐ์ว่าตัวเองรู้เรื่องนั่นนี่นี่นั่นนู่นประมาณนี้นะครับก็แล้วเป็นยังไงล่ะครับคุณนะเมื่อเราได้นักการเมืองประดิษฐ์มากๆนะฮะมันก็ทุกอย่างก็ล้มเหลวนะครับเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะฮะคนก็มีความรู้ความสามารถใดๆเลยแต่ว่ามันดันมีคนไปเลือกมันมาแล้วก็เหนื่อยนะครับผมพูดจริงคือบ้านเมืองเนี่ยมันก็เป็นส่วนประกอบกันระหว่างผู้คนประชาชนสังคมนักการเมืองระบบการเมืองอะไรแบบนี้นะครับมันถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆด้วยนะครับก็อย่างที่บอก just the way you are นะครับผมก็แต่อย่างที่บอกอย่าแบบ just the way you are ได้แต่ว่าคือเป็นตัวของตัวเองอ่ะดีที่สุดนะครับแต่อย่ามาแสดงอาการที่มันเลวร้ายมากๆก็ไม่ไหวนะครับผมคือถ้าแบบฉันเป็นเงี้ยนะครับฉันเป็นเงี้ยแต่ว่าพอจะมันเลวอ่ะแล้วพอคุณจะเลวไปเรื่อยๆมันก็ไม่ไหวใช่ไหมมันคือโอเคเข้าใจเวลาคบกันหรือคุยกันเนี่ยนะฮะประดิษฐ์มากๆก็เวียนหัวนะฮะแต่แบบดิบมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมนะก็เป็นในแบบที่เป็นตัวตนของเธอแล้วกันนะฮะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ปรับนะแต่อะไรที่มันเฟกมากๆก็ทำแล้วเขาจะจับได้อยู่ดีนะครับผมนะครับก็แล้วส่วนใหญ่เพลงเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแบบเอาไว้พูดกันในช่วงที่มันยังรักกันอยู่นะฮะแต่เวลามันไม่ค่อยรักกันเนี่ยมันก็จะด่าโอ๊ยทำไมเธอเลวหรือบางคนก็จะแตกดันแบบเธอมันดีเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับคือจริงๆไอ้ just the way you are เนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมือนกับยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันไงบอกว่าเออนะเธอไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากหรอกเธอเป็นอย่างเงี้ยเธอดีอยู่ละฉันชอบเธอฉันรักเธอฉันบูชาเธออะไรประมาณนี้แต่พอถึงเวลากัดกันนะอุ้ยขุดอันนั้นมาด่าอันนี้มาด่ากันเละเทะไปหมดนะครับก็นะเหมือนกันนะก็เหมือนรัฐบาลเนี่ยนะตอนที่จะผสมกันเนี่ยเราก็อ่ะดีดีไปหมดแต่พอจะฟัดกันนะก็ด่ากันแต่ว่าเดี๋ยวพอด่ากันเสร็จก็เดี๋ยวกลับมาผสมกันได้นะครับผมก็อ่ะเอานะเอาอะไรดีอ่ะเอาเป็นว่าอย่าเฟกมากแล้วกันนะเฟกมากมากก็น่าเบื่อนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้ยินเพลงพวกนี้นะแล้วก็เช่นวอร์ดดิ้งมันมีบางวอร์ดดิ้งที่มันน่าสนใจใช่ไหมแบบว่าอะไรจนอะไร you never let me down before เดี๋ยวนะมันเริ่มต้นเพลงคือ don't go changingto try and please me ไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรหรอกอย่าพยายามมาเอาใจฉันมากนักเลยประมาณนั้น you never let me down before เพราะว่าคุณก็ไม่เคยทำอะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกเลวร้ายหรือผิดหวังมาก่อนอยู่แล้วคือพูดง่ายคือไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเป็นไงก็เป็นงั้นไปเถอะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่เคยทำอะไรที่มันเลวร้ายอยู่แล้วเลย don't imagine you are too familiar นะครับ don't imagine you are too familiar ก็ไอ้คำว่า you are too familiar เนี่ยจริงๆมันคือ family ไอ้ familiar แปลว่าคุ้นเคยใช่ไหม to get familiar อะไรประมาณเนี้ยทีนี้แบบทีนี้เขาบอกว่าเขาก็นึกภาพไม่ออกอะนะว่าเอ๊ะถ้าคุณจะเป็นคนที่เป็น too familiar ตัวนี้มันหมายว่ามีความคุ้นเคยมากเกินไปจริงๆตีความก็คือเป็นคนที่มันดูไม่สุภาพหยาบกระด้างอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกนึกไม่ออกเลยว่าเอ๊ะคุณจะเป็นคนหยาบกระด้างได้ไงเพราะคุณไม่เคยเป็นอะไรประมาณเนี้ย and I don't see you anymore นะครับแล้วก็
and I don't see you anymore ก็หมายถึงว่าแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะไม่ได้พบกันอีกอะไรประมาณนี้นะครับผม I wouldn't leave you in time of trouble นะนี่ก็บอกว่าฉันก็จะไม่หนีหายไม่ทิ้งไปในเวลาคุณมีปัญหา We never could have come this far นะครับ We never could have come this far คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มาด้วยกันดีๆแล้วก็เราก็มาด้วยกันคือพูดง่ายๆคือเราเดินมาด้วยกันได้ไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็พูดง่ายๆคือแบบอันน่ะที่ผ่านมามันก็ดีอยู่แล้วนะก็ทำแบบนี้ต่อไปนะประมาณนี้นะครับ I took the good time I take the bad time นะก็มันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่เลวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พร้อมที่จะเผชิญมัน I will take you just the way you are แล้วก็ผมก็จะอะไรชอบคุณรักคุณเชื่อคุณในแบบที่คุณเป็นอยู่อะไรประมาณนี้นะครับ Don't go trying some new fashion ไม่ต้องกระแดะคำว่ากระแดะไม่มีผมเติมเองนะไม่ต้องกระแดะไปตามแฟชั่นมากนักอะไรเงี้ยก็เป็นตัวของตัวเองไป Don't change the color of your hair Don't change the color of your hair ก็คือไม่ต้องไปเปลี่ยนสีผมไม่ต้องไปทำหัวเป็นสีลุงสีม่วงสีครามอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสีแบบไหนก็เป็นสีแบบนั้นไป You always have my unspoken passion นะครับYou always have my unspoken passion ก็หมายถึงว่า unspoken คือไม่ต้องพูดนะเป็นปรารถนาที่มันไม่จำเป็นต้องพูดก็หมายถึงว่าถ้าตีความมาคือแบบก็คุณก็ทำให้ผมหลงใหลศรัทธาเชื่อมั่นอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ Although I might not seem to care แม้ว่าฉันอาจจะไม่ได้แสดงออกว่าฉันแคร์เธอหรือหลงรักเธอมากนักเลยก็แล้วแต่ว่าฉันก็หลงใหลเธออยู่แล้วอะไรประมาณนี้I don't want clever conversation ไม่ต้องการคำพูดที่แบบอุ้ยดูฉลาดจะประดิษฐ์แล้วดูฉลาดจริงๆไม่ได้ฉลาดอันนี้ผมเติมเองนะไอ้คำว่าไม่ได้ฉลาดคือแบบ I don't want clever conversation ก็ไม่ต้องการคำพูดที่มันดูฉลาดเกินไปเนี่ยคือเอาแบบเอาฉลาดแค่ไหนก็พูดมาเท่านั้นแหละอย่ามาประดิษฐ์มากนักนะ I never want to work that hard มันก็ทำไปทำไมมันดูแบบกระแดะดูแบบอุ้ยประดิษฐ์เกินอ่ะนะฮะมันจะ I never want to work that hard คือฉันไม่เห็นต้องการจะมาพยายามประดิษฐ์ประดอยอะไรที่มันเรื่องวุ่นวายขนาดนั้นเลยนะ I just want someone that I can talk to ฉันต้องการคนที่แบบอะนะฉันพูดรู้เรื่องนะฮะพูดกันรู้เรื่องนะฮะก็พอแล้วนะฮะ I want you just the way you are นะครับฉันก็ต้องการในแบบที่มันเป็นตัวตนของคุณเลยประมาณนั้นนะโอเคเพลงก็ยังมียาวไปอีกนะครับก็น่ารักดีนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับทิ้งท้ายก็บอกอย่างนี้ I said I love you and that's forever นะก็บอกรักคุณนะแล้วก็บอกแบบนี้ตลอดไป and this is ไม่ใช่ and this I promise from the heart นี่ก็เป็นคำสัญญาจากหัวใจ I could not love you any better I could not love you any better ก็หมายถึงว่าก็เนี่ยก็รักคุณแบบนี้แหละก็รักคุณแบบเนี้ยมันรักคุณมากกว่านี้ไม่ได้นะก็คือรักคุณได้มากที่สุดก็คือตอนนี้แล้วนะ I love you just the way you are นะก็รักคุณในแบบที่เป็นตัวตนของคุณเลยประมาณนี้ผมว่าก็ดีนะถ้ามันเป็นแบบนี้นะไม่ต้องมาประดิษฐ์เยอะเพราะบางคนเวลาประดิษฐ์เยอะๆแล้วมันหลุดอีพวกประดิษฐ์บางคนก็จะชอบไปล้อแบบไปล้อกันนะพวกหลงประดิษฐ์หลงประดิษฐ์ประดิษฐ์เกินเหตุพวกเฟกนะครับผมโอเคฟังเพลงต่ออีกนิดแล้วกันนะครับผมพอพูดเรื่องเพลงแล้วมันก็เลยไปยาวเลยเอาเพลงอะไรดีอ่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วด้วยเอาเพลงนี้แล้วกันนะครับไม่ได้ฟังนานแล้วครับ Cherish ครับใช่ครับ

ันนะครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่งขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับวันพรุ่งนี้มาพบกันนะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อะไรที่มันเครียดมากๆก็รับรู้มันแล้วปล่อยมันไปนะครับวันนี้ก็

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศไทยแล้วสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมเร่งระบายน้ำและจัดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทันทีอิหร่านยืนยันจะเดินหน้าเจรจายุติความขัดแย้งกับสหรัฐแม้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและการยุติสงครามมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้บิลภูริพลบุญสอนจะลงชิงเหรียญทองวิ่ง200เมตรให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวานนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจได้รับผลกระทบต่อไปวันนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
1: สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนใหญ่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า20เซนติเมตรกรุงเทพมหานครจึงแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยง31เส้นทางพร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านและงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะมีฝนตกและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความปลอดภัยซึ่งข้อมูลจาก Cross AI หรือระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนนของกรุงเทพมหานครพบถนนน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม48จุดในถนน31เส้นทางในจำนวนนี้มีน้ำท่วมสูงที่ควรหลีกเลี่ยง38จุดอาทิถนนรามอินทราพหลโยธินลาดพร้าวเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมโนกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์วิภาวดีรังสิตขาออกอ่อนนุชสุขุมวิท71ขณะที่งานจราจรสถานีตำรวจนครบาลบางเขนรายงานช่วงเช้านี้ยังมีถนนที่น้ำท่วมขังได้แก่ถนนพหลโยธินตั้งแต่สะพานใหม่ถึงแยกเกษตรถนนเทพรักษ์ขาเข้าและขาออกถนนประเสริฐมนูกิจขาเข้าและขาออกถนนงามวงวานขาเข้าและขาออกถนนแจ้งวัฒนะขาเข้าและขาออกถนนรามอินทราขาเข้าและขาออกภาพรวมสภาพการจราจรในพื้นที่ฝนตกเล็กน้อยทุกจุดยังมีน้ำท่วมขังปริมาณน้ำท่วมขังยังไม่สามารถขับรถใช้ความเร็วได้รถขนาดเล็กยังสัญจรลำบากโดยเฉพาะแยกบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำยังสูงรถเล็กสัญจรลำบากขอให้หลีกเลี่ยงด้านกองบังคับการตำรวจจราจรรายงานเช้านี้ถนนงามวงวานทั้งขาเข้าและขาออกช่วงตั้งแต่ห้างพันธิพลาซ่าถึงเดอะมอลล์งามวงวานน้ำลดลงบ้างแล้วแต่ยังสูงอยู่พอประมาณส่วนบนสะพานข้ามแยกคงเพชรมีรถจอดและวันนี้ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงวานแจ้งเปิดให้บริการเวลา 12:00 น.จุดท่ามารักษาพันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุแม้ฝนตกลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะชุมชนริมคลอง คาดว่าใช้เวลา2วันการจราจรในถนนสายหลักจะกลับสู่ภาวะปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มดีขึ้นและฝนตกลดลงซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือชุมชนริมคลองและพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนและได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงซึ่งได้มีการย้ายศูนย์อพยพไปยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมเร่งขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมสูงแล้วประมาณ 40-50 รายนอกจากนี้ยังเปิดสายด่วนรับแจ้งเหตุผู้ป่วยติดเตียงโทร1669ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหารและเครื่องดื่มโทร1555หรือแจ้งผ่านทราฟฟี่ฟองดู
2: ถ้าสถานการณ์ฝนไม่มาเติมเนี่ยเราก็จะเร่งระบายน้ำออกเราก็เห็นว่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้คลองบางจุดก็เริ่มดีขึ้นแต่การระบายน้ำออกเนี่ยไม่ได้สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพอเราดึงน้ำในคลองออกน้ำที่อยู่บนด้านข้างก็จะไหลมาเติมตลอดเห็นว่าน้ำในคลองตอนนี้ยังไม่ได้ลดแต่ก็จะมีพื้นที่บางจุดที่เริ่มทยอยลงก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันเหมือนกันในการทยอยเอาน้ำออกสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนล่มเกล้าซึ่งเมื่อวานนี้ท่วมหนักมากบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งผมว่าถ้าแห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยผมว่าต้องสองอาทิตย์อะแต่จำนวนเมนผมว่าสองวันสามวันก็น่าจะดีขึ้น
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเพิ่มเติมว่าแม้การสูบระบายน้ำออกจากคลองสายหลักจะทำได้ต่อเนื่องแต่ยังมีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงไหลมาเติมตลอดเวลาคาดว่าในเส้นทางถนนสายหลักจะใช้เวลา 2-3 วันเพื่อกลับสู่ภาวะ

0: ให้พนักงาน Work From Home ในส่วนที่ไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนกรมทางหลวงจัดรถรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใน6เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1อนุสาวรีย์อู่รังสิตให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่2ยูเนียนมอลล์แฮปปี้แลนด์ให้บริการทั้งไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3เดอะมอลล์งามวงศ์วาน The Walk ราชพฤกษ์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่5แฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด์ให้บริการทั้งไปกลับเส้นทางที่6สถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีให้บริการทั้งไปกลับสอบถามข้อมูลสภาพเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนเดินเรือให้ผู้บริการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาให้ระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ควบคุมเรือกลลำน้ำเรือลากจูงและเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังระดับน้ำปรับตัวสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวซึ่งเนื่องจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานพบว่ามีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าปกติและกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินเรือกรมเจ้าท่าจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ควบคุมเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดการลากจูงเรือลำเลียงสินค้าต้องมีเรือดึงท้ายที่มีกำลังเครื่องจักรเหมาะสมพร้อมจัดคนประจำเรือควบคุมตลอดเวลาระมัดระวังเป็นพิเศษขณะแล่นผ่านช่องลอดสะพานเนื่องจากระดับน้ำสูงและกระแสน้ำเชี่ยวควบคุมความเร็วเรือให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและระมัดระวังประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบอุปกรณ์การเดินเรือการสื่อสารและอุปกรณ์ชูชีพให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วและลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณดอนเมืองและเขตบางเขนทันทีพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนจากนั้นช่วงบ่ายจะไปตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครแล้วพร้อมแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักจำนวนมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยได้มีการประสานงานผ่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดซึ่งสาเหตุน้ำท่วมขังโดยรวมเกิดจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ที่กินวงกว้างและตกหนักอย่างต่อเนื่องเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ขณะที่น้ำเหนือได้บริหารจัดการด้วยการระบายน้ำออกตามโครงข่ายของกรมชลประทานในลักษณะของก้างปลาเพื่อไม่ให้ก้อนน้ำไหลมาสมทบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักในเขตกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังบริหารจัดการปริมาณน้ำไหลออกจากระบบเขื่อนโดยให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดสำหรับการบริหารจัดการในปริมณฑลและจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยประสานงานและแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหานอกจากนี้ยังได้มีการเพิ่มวงเงินให้กับแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันทีโดยยืนยันว่าจะประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวและรัฐบาลจะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญและในส่วนของการเยียวยาจะเร่งรัดชดเชยความเสียหายอย่างเร็วที่สุด
3: ผมก็ได้สั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาผมได้รับแจ้งจากท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาสซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่สถานการณ์ภัยพิบัติในภาคกลางตลอดจนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับท่านก็ได้ดำเนินการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดในกรณีที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉิน

0: ซึ่งจะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณในการบริหารจัดการกับปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
1: ขณะที่การแก้ปัญหาในระยะยาวจะได้เร่งรัดโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักเพื่อออกสู่อ่าวไทยซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีความคุ้มค่าและช่วยให้การระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยจะได้นำเสนอให้ครม.เห็นชอบโครงการในวันอังคารนี้ทันทีซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดเตรียมงบประมาณไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนที่จะเดินทางไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมอีก2จุดโดยนำรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรคจำนวน1คันเข้าติดตั้งในพื้นที่ทรบปากคลองระบายน้ำที่5คลอง5ฝั่งคลองระพีพัฒน์ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงและอีก1จุดที่ชุมชนบริเวณคลองระพีพัฒน์หมู่14บ้านคลอง6ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงปทุมธานีซึ่งจะติดตั้งไว้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้มีการวางกำลังชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมสนับสนุนทันทีที่ได้รับการร้องขอเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วจังหวัดอ่างทองเร่งเสริมแนวคันดินด้านข้างวัดถนนไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมพื้นที่ด้านใน
3: นายมนตรีโตศิลปกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนำรถแบ็คโฮเร่งขุดรอยรั่วของน้ำด้านข้างท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลย้อนเข้าท่วมด้านในทั้งหมดเบื้องต้นใช้เสาเข็มปักและอัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนพรำตลอดทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ยังสามารถอุดได้อยู่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนเฝ้าฟังการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยใช้เกณฑ์ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานไว้ก่อนขณะที่ชุมชนหมู่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมตั้งแต่วันก่อนขณะนี้มีชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกและมีการตั้งเต็นท์ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในการเป็นที่อยู่อาศัยหรือจอดรถซึ่งทางอบต.ผงเพงขอความร่วมมือผู้ที่จะสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายกับผู้ที่ขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนเพราะเหลือการจราจรเพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งใช้สำหรับเป็นพื้นที่ให้ประชาชนพักอาศัยที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: เช่นเดียวกับปภ.สุพรรณบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังฝนตกต่อเนื่องน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนในพื้นที่6อำเภอกว่า 6,000 ครัวเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำส่งผลกระทบรวม6อำเภอ33ตำบล196หมู่บ้าน 6,580 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคืออำเภอ2พี่น้องและอำเภอบางปลาม้ารองลงมาคืออำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันอำเภอดอนเจดีรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและอำเภอสามชุก5ครัวเรือนซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งสนับสนุนกระสอบทรายกว่า 131,000 ใบพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 8-12 นิ้วเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 12-14 นิ้วรวม17เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตจะส่งเรือพายและเรือไฟเบอร์รวม484ลำเข้าช่วยเหลือการเดินทางของประชาชนพร้อมสนับสนุนกระสอบทรายหินคลุกน้ำมันเชื้อเพลิง ไม้กระดานสำหรับสร้างสะพานทางเดินห้องสุขาเคลื่อนที่และอุปกรณ์ดำรงชีพเบื้องต้นขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีร้อยละ88ของความจุอ่างโครงการชลประทานเพชรบุรีเตรียมปรับการระบายน้ำเพิ่มเพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายน้ำ
4: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำ 88% ของความจุอ่างหน่วยงานชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ล้นตลิ่งตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาฝนจะตกพื้นที่เพชรบุรีอีก 1-2 วันระหว่างวันที่ 28-29 กันยายนนี้หลังจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงและทิ้งช่วงจะทำให้จังหวัดเพชรบุรีไม่ได้รับผลกระทบมากนักส่งผลให้ปีหน้ามีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคการเกษตรการรักษาระบบนิเวศการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและหัวหินสำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยผักมีปริมาณน้ำ 40% ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 20% ของความจุอ่างภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางจังหวัดจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป
5: โดยภาพรวมเนี่ยในปริมาณฝนยังตกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัดนะครับนะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน 88% ของความจุนะครับหน่วยงานชลประทานบริหารจัดการอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายน้ำส่วนปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับซึ่งอยู่ด้านท้ายแก่งกระจานขณะนี้ระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักมากนักนะครับ
4: ทั้งนี้การปรับแผนระบายน้ำในครั้งนี้พื้นที่ริมแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีลงไปจนถึงปลายแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมอาจประสบปัญหาน้ำไหลเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดณภสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: ล่าสุดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทุกลุ่มน้ำอย่างรอบด้าน
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเป็นรายลุ่มน้ำอย่างรอบด้านได้แก่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงลุ่มน้ำป่าสักลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเขื่อนขนาดใหญ่โดยได้ปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาสถานการณ์ด้านท้ายน้ำขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่1,827ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงขออนุมัติกรอบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะคุมการระบายจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยปัจจุบันมีการรับน้ำออกฝั่งซ้ายและขวาอย่างเต็มศักยภาพรวม512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและได้เริ่มผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำ5แห่งแล้วได้แก่ทุ่งป่าโมกทุ่งผักไห่ทุ่งบางบานทุ่งบางกุ้งและทุ่งเชียงรากภาพรวมปริมาณน้ำสะสมในทุ่งรับน้ำ187ล้านลูกบาศก์เมตรโดยต้องทยอยผันน้ำเข้าทุ่งอย่างเป็นระบบขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์คาดเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีน้ำไหลเข้าจำนวนมากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะยังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่10ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแก่งกระจานกรมชลประทานจะคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ 85-89 ของความจุเก็บกักและจะประเมินสถานการณ์ของเขื่อนวชิราลงกรณ์อีกครั้งวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในเขื่อนและสภาพอากาศในระยะถัดไปทั้งนี้สทนช.ได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้า อาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตช่วงน้ำท่วมยืนยันระบบฟอกไตและล้างไตยังให้บริการต่อเนื่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับบริการและมีเวชภัณฑ์ใช้อย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนยังเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายได้แก่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และกองทุนประกันสังคมซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไตจะทำสื่อคำแนะนำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์น้ำท่วมประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการใช้สิทธิ์ข้ามหน่วยบริการแก่ผู้ป่วยด้านในแพทย์ณัฐพงษ์วงวิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเตรียมความพร้อมรถฟอกไตเคลื่อนที่หากมีความจำเป็นต้องให้บริการผู้ป่วยสามารถเดินทางได้ทันทีสำหรับการขนส่งยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดส่งน้ำยาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านโดยองค์การเภสัชกรรมผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดยังสามารถบริหารจัดการให้ส่งได้ตามปกติขณะที่การเดินทางของผู้ป่วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นสามารถติดต่อสอบถามสายด่วนสปสช1330และสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์083833-3096กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงแล้วส่วนผู้ประกอบการอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติส่วนร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายทางนี้ย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542อย่างเคร่งครัดโดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาริชโยรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วม
9: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงตกหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพลตำรวจเอกกิจรัตน์ทันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนและกำชับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสก่อเหตุลักทรัพย์ในช่วงที่ประชาชนต้องอพยพออกจากบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก 1-5 ปีและปรับ 20,000-100,000 บาท พร้อมกันนี้ได้แนะนำประชาชนที่ต้องอพยพไปพักอาศัยที่อื่นให้ปฏิบัติตามนี้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดและยกขึ้นที่สูงรวมถึงช่วยกันเฝ้าระวังบ้านเรือนในชุมชนหากพบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจประชาชนสามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายได้ที่สายด่วน191หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ส่วนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณภัยแจ้งปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถที่ป้ายทะเบียนรถหลุดหายจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าหากขับรถในพื้นที่น้ำท่วมและประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถหลุดหายสามารถติดต่อขอรับใหม่ได้ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศหรือต้องใช้หลักฐานได้แก่ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการได้และต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วยส่วนในกรณีรถที่ติดไฟแนนซ์สามารถติดต่อไฟแนนซ์เพื่อให้ดำเนินการแทนหรือหากต้องการดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากบริษัทไฟแนนซ์หนังสือมอบอำนาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำหรับการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายละ100บาทค่าคำขอ5บาททางนี้กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถตรวจสอบการยึดติดแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งด้านหน้าและท้ายรถให้มีความมั่นคงแน่นหนาเพื่อป้องกันการดุดหล่นระหว่างการขับรถหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบกโทร1584ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาและจับจระเข้4ตัวหลุดในจังหวัดสระแก้วหลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีจระเข้4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นมีรายงานพบจระเข้4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณ Golden Place นาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีเพื่อเร่งติดตามควบคุมและจับจระเข้ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าการเจรจาเป็นทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐและอิสราเอลแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐโดยผ่านกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาของทั้งสองฝ่ายพร้อมย้ำว่าการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของอิหร่าน ทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้สหรัฐโดยผ่านกาตาร์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐซึ่งหากสหรัฐยอมรับข้อเสนออิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุสและพักการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางภายใน7วันก่อนเจรจาประเด็นอื่นร่วมกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนและสหรัฐทำข้อตกลงลดภาษีสินค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่าสินค้าประเทศละ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเสร็จสิ้นการเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยสินค้าของสหรัฐที่จะได้รับการลดภาษีได้แก่สินค้าเกษตรไม้และเครื่องสำอางส่วนสินค้าของจีนได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กของเล่นและของตกแต่งพร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังตกลงจัดตั้งสภาการค้าหลังมีการขยายเวลาพักการตอบโต้ทางภาษีออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาเจรจาข้อตกลงการค้าที่ครอบคลุมมากขึ้นขณะเดียวกันจีนและสหรัฐยังตกลงหารือถึงประโยชน์และความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีกำหนดการหารือรอบถัดไปในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดช่องทางประสานงานเมื่อเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องจากการใช้ AI สำนักข่าว BBC รายงานว่าทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาปุนจากจายาในภูมิภาคปาปัวของอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงเกือบ 4,900 เมตรและมีหิมะปกคลุมยอดเขาตลอดปีอาจละลายหายไปทั้งหมดภายใน 1-2 ปีข้างหน้าโดยปัจจุบันเหลือพื้นที่ทานน้ำแข็งเพียงประมาณ100ไร่จากเดิมประมาณ 12,000 ไร่ในช่วง200ปีที่ผ่านมานางมารีซาบากานักนิเวศวิทยาจากสาธารณรัฐเช็กเปิดเผยว่าภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิบนภูเขาสูงขึ้นและทำให้มีฝนตกแทนหิมะมากขึ้นขณะที่ปรากฏการเอลนินโยอาจเร่งให้ทาน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทนีการละลายของทาน้ำแข็งบริเวณยอดเขาดังกล่าวสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างชัดเจนและยังทำให้หลักฐานที่ใช้ศึกษาสภาพภูมิอากาศในอดีตสูญหายไปด้วยนายไมเคิลโอโนจาโฆษกกองทัพไนจีเรียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไนจีเรียสามารถช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวได้กว่า60รายระหว่างปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่18ถึง24กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่เข้าสกัดกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายขณะเคลื่อนย้ายเหยื่อถูกลักพาตัวใกล้เมืองบาซามารัฐเคบีทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียทำให้ผู้ต้องสงสัยทิ้งตัวประกันไว้และเหยื่อสามารถหลบหนีออกมาได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายรวมถึงตรวจพบน้ำมันดิบที่คาดว่าถูกขโมยปริมาณกว่า 182,000 ลิตรในรัฐริเวอร์สทางตอนใต้ของไนจีเรียพร้อมบอกกับเก็บน้ำมันและท่อที่คาดว่าใช้ลักลอบขนส่งน้ำมันขณะที่กองทัพไนจีเรียยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายและดูแลความปลอดภัยของประชาชนต่อไปต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศขออภัยครับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันทำผลงานยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยช่วง10เมตรสุดท้ายด้วยเวลา 44.90 วินาทีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมจากประเภทนี้ได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของสุไลมานอับอุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ทำเวลาไป 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นทำเวลาไป45.22 วินาทีขณะที่การแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบรองชนะเลิศบิลภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในฮีทที่3ด้วยเวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการสร้างสถิติใหม่ในเอเชียนเกมเตรียมลุ้นเหรียญทองในวันนี้ส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงเบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1 ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จด้านกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวีรพลวิชุมาโชว์ความแข็งแกร่งยกท่าสแนด160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญที่4ของทัพยกเหล็กไทยส่วนกีฬาอีสปอร์ตเกมปุยโยปุยโยแชมเปี้ยนรอบก่อนรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณเอาชนะคาวโอเว่นกอนซันโวจากฟิลิปปินส์ไป5-2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคุริฮากะยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นผลปรากฏว่าธนารักษ์สู้เต็มที่ก่อนจะพ่ายไป1-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับคู่กับทิพย์อรวรรณภารนังเค้นฟอร์มเก่งพลิกสถานการณ์เอาชนะชินยูบินและจูชอนฮีคู่มือเก่าจากเกาหลีใต้ไป3-2เกม11-8 9-11 7-11 11-4 และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นับเป็นเหรียญรางวัลแรกในรอบ68ปีของทัพปิงปองไทยของประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมโดยสองสาวไทยจะลงสนามพบศึกหนักกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 10:45 นาทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์ตบชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ก่อนจะลงสนามอีกครั้งและชนะเหยาเจียมินจากสิงคโปร์ไป 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอันเซยองมืออันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนมิวพรปวีช่อชูวงสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับหลินเซียงตี้จากไต้หวันไป2-0เกม 14-21 และ 16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิวกุลวุฒิวิทิสารฟอร์มเฉียบขาดชนะปุยปังฟองจากมาเก๊า2-0เกม 21-6 และ 21-10 จากนั้นในรอบ3กุลวุฒิก็สามารถเฉือนชนะเหงียนไห่ดังจากเวียดนาม2-0เกม21-16 และ21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปขณะที่ชายคู่พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายลีโอโรลี่คานาโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซีย0-2เกม8-21 และ22-24 ส่วนโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าพ่ายคู่มืออันดับ3ของโลกจากจีนเหลียนเว่ยเกงกับหวังฉาน0-2เกม15-21 และ14-21ประเภทหญิงคู่แพทฮาไทยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคาสถานพ่ายคู่มือ5ของโลกจากมาเลเซียเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาราน0-2เกม8-21และ12-21ส่วนมูนานันทการเอี่ยมสะอาดกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายยุงปุยแรมกับยุงงาติงจากฮ่องกงไปอย่างน่าเสียดาย1-2เกม21-11 20-22 และ19-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภทจักรยาน BMX ฟรีสไตล์รุ่งเรืองพามีนักปั่นเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยควงจักรยานคู่ใจโชลีลาก่อนทำได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ3ของฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปขณะที่สายทานเพชรนุ่มที่ลงแข่งขันในประเภทเดียวกันก็โชลีลาผาดโผนเข้าตากรรมการก่อนทำได้ 51.90 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นกันส่วนการแข่งขันสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงรอบคัดเลือกวารีรยาสุกเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยของไทยทำผลงานจบอันดับที่7โดยทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยรองแชมป์กลุ่ม A ลงสนามพบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ที่โตโยต้าสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายจีน 0-3 ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าทีมชาติไทยพยายามเตรียมทีมเพื่อเปิดเกมรุกก่อนแต่แผนไม่ประสบความสำเร็จจนมาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นักเตะได้รับประสบการณ์มากมายจากการพบกับทีมคุณภาพสูงทั้งการพบญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและจีนรองแชมป์เอเชียซึ่งจะช่วยให้ทุกคนกลับไปพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆต่อไปในอนาคตทั้งนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทางกลับทันทีโดยจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันนี้เวลา 21:30 น.ขณะที่การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกพบฟิลิปปินส์ผลการแข่งขันปรากฏว่าธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอจากทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าชนะฟิลิปปินส์ไป 2-0 เซต 15-11 และ 15-7 เตรียมลงแข่งขันนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่ประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยลงสนามพบกับปากีสถานผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยชนะปากีสถาน 4-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับเวียดนามในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 น.ผานิชคาดนาครายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
13: ์วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่15บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้ว ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตร และเวลา 19:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร4 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3 ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12 แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7 แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวท่านผู้ฟังคะนมเป็นอาหารจากธรรมชาติที่อุดมด้วยสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อย่างหลากหลายแม้ว่านมวัวจะมีประโยชน์แต่สำหรับบางคนอาจเป็นอาหารที่อันตรายเพราะทำให้เกิดอาการแพ้คนกลุ่มนั้นจึงไม่สามารถดื่มนมและบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมได้อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อดื่มนมวัวนั้นมีสาเหตุเป็น2 กลุ่ม 1. การแพ้โปรตีนในน้ำนมวัวซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเราตอบสนองต่อโปรตีนในนมที่เราดื่มเข้าไปโดยกระบวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ที่แพ้โปรตีนในนมวัวนี้จะกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานจนร่างกายตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันนั้นแล้วแสดงอาการผิดปกติออกมา 2. ความผิดปกติที่เกิดจากน้ำตาลแลคโตสในนมประชากรโลกกว่า 70% มีปัญหาร่างกายผลิตเอนไซม์แลคโตสลดลงเมื่อดื่มนมร่างกายจะมีกระบวนการจัดการน้ำตาลแลคโตสเริ่มตั้งแต่สร้างเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสขึ้นจากลำไส้เล็กเนื่องจากน้ำตาลแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่จึงต้องย่อยให้เหลือน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลคโตสซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้วจึงดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเอนไซม์สำหรับย่อยมีไม่เพียงพอจึงเกิดความผิดปกติขึ้นลักษณะอาการของการแพ้นมวัวปกติแล้วอาการแพ้โปรตีนนมวัวจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากดื่มนมและอาการแพ้ก็จะแสดงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องที่พบได้ทั่วไปคืออาการท้องเสียแต่ในกลุ่มคนที่แพ้บางคนไม่เพียงแต่เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนเท่านั้นแต่ร่างกายยังแสดงอาการแพ้ในลักษณะอื่นอีกเช่นปากบวมรู้สึกแสบร้อนในช่องปากมีผื่นขึ้นในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลันอาจทำให้หลอดลมบวมจนปิดกั้นระบบทางเดินหายใจและนำไปสู่การเสียชีวิตได้ส่วนผู้แพ้ที่ร่างกายมีความผิดปกติกับน้ำตาลแลคโตสทำให้ไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสเพื่อดูดซึมไปใช้ได้ในท้องจึงมีน้ำตาลแลคโตสเหลือจากการย่อยส่งผลให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นำน้ำตาลแลคโตสที่เหลืออยู่ไปหมักเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนและอื่นๆที่ทำให้เกิดแรงดันในลำไส้ แรงดันนี้จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ส่วนท้องแน่นเกร็งและเกิดท้องเสียบางกรณียังมีสารที่เกิดขึ้นจากการหมักก่อให้เกิดการขับน้ำในลำไส้และความผิดปกติในการบีบตัวของลำไส้ซึ่งอาการจะเกิดขึ้นหลังจากกินอาหารที่มีน้ำตาลแลคโตสประมาณ 30-60 นาทีท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าอาการแพ้นมของ2กลุ่มมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ร่างกายผิดปกติต่างกันซึ่งมีผลต่อการวินิจฉัยเพื่อรักษาด้วยหากเกิดการวินิจฉัยสาเหตุที่ผิดพลาดก็จะทำให้การรักษาไม่ได้ผลได้เช่นกันค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมจึงแพ้นมวัวเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
16: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
18: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
20: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีค่ะบ่ายนี้มากับ Endless Rain นะคะฝนที่ตกแบบยาวนานมากๆนะคะเหมือนไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดจะหยุดนะคะเพลงนี้เลยต้องมา Endless Rain เนี่ยงานของ X Japan ที่ออกมาในปี1989ก็เป็นสายฝนที่เนาะน่ากลัวน่ากลัวนะเป็นเพลงบัลลาดร็อกส่งพลังประจำวงเลยแหละนะคะประจำวง X Japan ของญี่ปุ่นนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Afternoon Delightไลฟ์สไตล์ดีเจเจี๊ยบค่ะวันนี้ไลฟ์นะคะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์มาแต่เสียงเมื่อวานนี้ก็ได้น้องต่อช่วยอยู่ทางนี้

ก็สถานการณ์ดูดีขึ้นนะคะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่ถ้าจะสู้กับภัยนี้นี่โอ้โหมันหนักนะคะมันหนักขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็ขอบคุณภาพต่างๆนะคะบรรยากาศของหน้าบ้านในบ้านคนโน้นคนนี้คนนั้นที่ส่งมาให้ได้ดูค่ะขอบคุณที่ทักทายกันด้วยนะคะทั้งทางไลน์935AD SMS 4689935และเมื่อ6นาทีที่แล้วนี่ดิฉันก็สวัสดีทักทายกันก่อนเข้ารายการสดไปทางหน้าเพจ Facebook รายการ Afternoon Delight ก็คิดว่าวันนี้ก็จะเป็นวันแห่งความสุขแต่ก่อนที่จะมาถึงความสุขนี่นะคะโอ้ลุ้นมากเลยลุ้นว่าเอ๊ะออกมาจากบ้านแล้วเราจะต้องเจอกับอะไรไหมเนี่ยแต่ว่าโอ้โหยาวโลดค่ะปลอดภัยจนกระทั่งถึงสถานีก็โล่งใจมากๆเลยเพราะลุ้นมากพอถึงสถานีแล้วดีใจมากดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ได้มาอยู่ที่หลังไมค์หรือหน้าไมค์เนี่ยเขาเรียกหลังไมค์หรือหน้าไมค์คะที่ประจำการอยู่เนี่ยที่ FM 93.5 MHz นะคะชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยปกติเสาร์และอาทิตย์รายการ Afternoon Delight ก็จะมาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงชั่วโมงเดียวนะคะ Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกันกับสีสัน 70s and moreคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่เป็นประจำก็คงจะคุ้นกันดีวันนี้เราก็มีเพลงเกี่ยวกับฝนที่จบไปเมื่อสักครู่แล้วก็ยังจะมีอีกประปรายนะคะเกี่ยวกับฝนเนี่ยเป็นฝนในเดือนกันยายนนะคะทิ้งท้ายกับเพลงเดือนกันยายนที่วันนี้ต้องฟังค่ะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเดี๋ยวพอพ้นจากวันนี้ไปก็จะไปเข้าสู่วันจันทร์ซึ่งก็จะเลยไปแล้วเพราะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะเข้าสู่เดือนใหม่ละตุลาคมกำลังจะมาไวมากไวมากขอบคุณคุณผู้ฟังที่ช่วยเลือกเพลงไว้นะคะวันนี้หลายเพลงเลยในหลายช่องทางบางเพลงนี่ก็หาไม่พบนะคะไม่แน่ใจว่าคือเพลงอะไรอย่าง SMS เนี่ยคุณ8876เมื่อวานรีเควสต์มาอยากฟังงานของ Quicksilver Messenger Service

Don't Cry My Lady Love เพลงที่คุณผู้ฟังรีเควสต์ไว้เมื่อวานนี้นะคะทาง SMS 468 9935

คุณ8876และอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงของบ๊อบมาลีกับ No Woman No Cry ฟังแล้วก็ดูเศร้าๆเศร้าๆทั้งสองเพลงนะคะก็ปลอบอกปลอบใจกันไปนะส่งกำลังใจถึงทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างหลายท่านก็ส่งข้อมูลมาโดยตลอดนะคะคุณนิเวศบอกว่าฝนตกอีกแล้วแถวๆลาดพร้าวตอนนี้โอลาดพร้าวนี่เห็นเขาว่าตั้งแต่หน้าบิ๊กซีไปจนถึงเดอะมอลล์บางกะปินะโอ้น้ำลึกเหมือนกันนะคะน้ำลึกแล้วมันค้างมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างตกหยุดมาอีกแล้วค่ะอันนี้แถวไหนคะคุณอนุตราส่งภาพมาให้ได้ดูกลายเป็นผู้ประสบภัยกันแล้วไม่ตกเทรนอ๋อบางพลีคือตอนนี้น้ำนี่เขาคงไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะคะอย่างที่บ้านนี่มันก็จะมาจากใต้ดินนะคะใต้ดินคือความอิ่มตัวของดินนะคะที่มีน้ำเข้าไปเนี่ยก็เลยดันให้เข้าตัวบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านในกรุงเทพก็อย่างนี้แหละนะคะภัยธรรมชาติก็ยังไงได้ล่ะก็ต้องสู้อ๋อนี่พี่ต๋องบางบ่อโอ้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันคุณพี่หญิงจิราวดีก็ที่บอกว่าที่บ้านยังฝนตกไม่ขาดเม็ดเลยบางครั้งกันโชคหนักใช่เลยอารมณ์นี้แหละนะคะระดับน้ำขึ้นอีกราว3เซนหลายคนบอกว่าติดเกาะไปไหนก็ไม่ได้นะคะอาหารเนี่ยตามเชลต่างๆนี่โอ้โหหลายคนถ่ายภาพมาให้ได้ดูนี่เชลว่างเลยนะคะว่างเลยหายากเอาหงอาหารตอนนี้อ๋อที่นี่ยังไม่ลดนะแถวลาดพร้าวจากบิ๊กซีไปถึงบางกะปินี่ยังไม่ลดแล้วคุณแป้งเป็นยังไงบ้างคะแถวรามอินทรานี่ที่ไหนเนี่ยคุณสง่าคุณสง่าลาดพร้าว101หรือว่า101เนี่ยนะคะคืออยู่ถนนลาดพร้าวนะคะเรียก101ก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปสับสนกับจังหวัด101บอกว่าต้องเข้าคิวซื้อไข่กันเลยอ่ะอาหารก็ร้อยๆรอๆไปมีนบุรีตกหยุดตลอดก็อารมณ์นี้นะคะจะเป็นแบบนี้กันทุกที่เลยเหมือนอยู่มาลดีฟบีชเลยรามอินทราก็ยังตกหยุดน้ำเข้าบ้านคุณแม่ด้วยแย่จังใช่ตามเชลต่างๆเนี่ยนะคะตอนนี้โอ้โหว่างแล้วยังไงดีล่ะคะยังไงดีล่ะตลาดสดจะมีบ้างไหมเนี่ยวันนี้คือถึงแม่ค้ามาของจะมีหรือเปล่าเพราะว่าของก็ไม่มีใช่ไหมคะจะสั่งไรเดอร์ก็จะมีไรเดอร์วิ่งหรือเปล่านะวันนี้ไม่ค่อยเห็นนะคะสถานการณ์เป็นอย่างนี้มันโทษใครไม่ได้เลยภัยธรรมชาติ

ในโอกาสที่อัลบั้ม Abbey Road ครบ57ปีนะคะในปีนี้ก็เลยนำเพลงนี้ Oh Darling ที่อยู่ในอัลบั้ม Abbey Road มาฝากค่ะ

ก็นำมาเล่นให้ได้ฟังกัน Belly Breathing นะคะของ Duncan Cheek ก็เป็นเพลงที่ไม่เคยฟังน้องอาร์ตนี่คัดเพลงมานี่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันนะคะแล้วก็มีเพลงหนึ่งเพลงอะไรนะที่เนเน่นำไปเล่นนะคะจริงๆเราได้ฟังกันไปก่อนแล้วนะเพลงนั้นนะจังหวะดีๆเดี๋ยวกันนึกชื่อเพลงนั้นไม่ออกนึกไม่ออกเล่นไปตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมช่วงสักประมาณเกือบปลายเดือนจังหวะดีมากเลยเดี๋ยววันหลังต้องเอามาฟังกันอีกน้องอาร์ตฟังอยู่ก็บอกมาด้วยว่าชื่อเพลงอะไร มีคนบอกว่าตุนอาหารเพียบค่ะไรเดอร์เข้าไม่ได้น้ำท่วมรถเสียไปหลายคันแล้วก็มีอะไรก็นะคะเอาอย่างนั้นก่อนนะเอาอย่างนั้นก่อนไซต์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเขาจะมีให้สแกน QR code นะคะรวมทั้งเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครได้ขอบคุณคุณปูนะคะทักทายกันมาทักทายกันมาว่าที่นนทบุรีฝนตกเริ่มหนาเม็ดมาอีกแล้วตกหยุดก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะการตกเนี่ยตกหยุดนี่แหละยังไงก็อดทนอีกนิดนึงเพราะว่าน่าจะหมดนะน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวพ้นวันนี้พรุ่งนี้น่าจะหมดนะ 1 2 3 4

สุขสันต์วันเกิดเดวิดคาเบเดลอายุปีนี้คือ75ค่ะขอบคุณสำหรับการสื่อสารทักทายการตอบมาให้นะคะดีเจถามอะไรไปหลายท่านก็ตอบมาให้น่ารักมากมายเลยแม้กระทั่งเพลงที่เน่ๆร้องเดี๋ยวรวบรวมมาให้ได้ฟังกันค่ะวันนี้ขออภัยนะคะที่ฟังเพลงไม่ได้ครบหลายท่านฝากเพลงไว้แต่ไม่ทันและเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของพี่มาร์คฟาเนอร์ของเราด้วย

จำใจต้องลาไปผจญภัยต่อเสาร์อาทิตย์หน้ามาใหม่ค่ะเพลงอะไรที่ยังไม่ได้ฟังก็จะรวบรวมจะเตรียมไว้ให้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ

เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล์ 95.5 เมโทรไลฟ์

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเป็นประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมริมคลองเปรมประชากรย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สำรวจชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์เขตหลัก4โดยระบุว่าจากการลงพื้นที่พบเสียงสะท้อนจากชาวบ้านไม่ได้รับความสะดวกจากน้ำท่วมขังจึงต้องเร่งดูแลด้านอาหารยารักษาโรคและที่พักพิงแต่ส่วนใหญ่เลือกอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองส่วนกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางอยากให้พักอย่างศูนย์พักพิงเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนพร้อมกล่าวถึงกรณีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่ได้ล่าช้าแต่เนื้อหาอ่านเข้าใจยากจึงสั่งการให้สื่อสารอย่างกระชับและเข้าใจง่ายยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุดหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นส่วนรถที่ได้รับความเสียหายให้เร่งติดต่อกับบริษัทประกันภัยหากพบปัญหาให้แจ้งคปภ.ย้ำว่าประชาชนได้รับค่าเงินประกันโดยเร็วที่สุดขณะที่การจ่ายเงินเยียวยายังคงใช้เกณฑ์เดิมนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรียืนยันรัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างรอบด้าน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณบ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทางจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการโดยในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลเขตตรวจราชการในลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ดเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการประเมินสถานการณ์พบว่าขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า24ชั่วโมงทำให้การระบายน้ำในพื้นที่เป็นไปได้ไม่อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูฝนเริ่มหยุดและท้องฟ้าเริ่มเปิด โดยประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำต่างเร่งทำงานเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังและเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกำลังจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทหารและตำรวจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดส่วนกรณีประชาชนกังวลเรื่องอาหารและน้ำดื่มไม่เพียงพอขณะนี้ยังไม่มีปัญหาขาดแคลนเนื่องจากภาคเอกชนสามารถนำรถเข้าลำเลียงสิ่งของและอาหารเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องจนนภาสุภาสมบัติรายงานจากหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: จังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
12: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทยน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
0: Metro Lifestyle
13: Metro Lifestyle
0: สิบห้าจุดห้า Metro Line

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์คุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเน้นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีเพลงภาษาอื่นๆปะปนบ้างตามความเหมาะสมแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบการนำเสนอบทเพลงไพเราะภายใต้ธีมที่แตกต่างกันโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีทั้งของไทยและของประเทศต่างๆหมุนเวียนกันไปโดยมีผมนครเทพทิพยสุปราชรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับสำหรับในชั่วโมงแรกวันนี้นะครับจะเป็นเพลงยุคต้นๆของ Rock and Roll เพลงเพราะๆในช่วงปลายปี50ที่คาบเกี่ยวถึงช่วงปี60ซึ่งหลายเพลงก็ไม่ได้โด่งดังเฉพาะในอเมริกานะครับแต่ว่าความนิยมก็ยังแพร่หลายไปทั่วยุโรปแล้วก็หลายเพลงก็ถูกแปลแล้วก็แปลงให้กลายเป็นภาษาสเปนด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนกลุ่มที่เป็นฮิสแปนิกหรือว่าประชากรที่มาจากประเทศที่ใช้ภาษาสเปนอยู่จำนวนมากนะครับมาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐก็เป็นได้เพลงแรกที่ใช้เป็นเพลง Under อยู่ตอนนี้เป็นเพลงที่หลายคนคุ้นทำนองเป็นอย่างดีนะครับก็คือเพลง Seven Little Girls Sitting in the Back Seat หลังจากเพลงบรรเลงนี้จะมีเวอร์ชันที่เป็นเนื้อร้องอีก2เวอร์ชันขอเชิญรับฟังครับ

สองเพลงที่จบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชันของ Magic Moments เสียงหลังสุดเป็นเสียงของ Perry Como ส่วนก่อนหน้านั้นก็คือ Magic Moments ในเวอร์ชันภาษาสเปนเสียงของ Al Soresส่วนเพลงแรกในเซตก็คือ Seven Little Girls Sitting in the Back Seat เป็นเสียงของ Paul Evans กับเพลงเดียวกันในเวอร์ชันภาษาสวีดิชเสียงของ Sil Malmquist Seven Little Girls Sitting in the Back Seat เป็นผลงานเพลงของ Bob Hilliard กับ Lee Paul Christ ที่แต่งไว้ให้กับ Paul Evans ในปี1959เพลงขึ้นถึงชาร์ตขึ้นถึงอันดับที่9ในชาร์ตนะครับในฝั่งอเมริกาส่วนทางฝั่งอังกฤษก็มีวง The Evans ที่บันทึกเสียงเอาไว้ในปีเดียวกันเพลงเวอร์ชันนี้ก็ขึ้นถึงอันดับ3ในอังกฤษส่วนในสวีเดนเพลงถูกแปลงเป็นเพลงภาษาสวีดิชโดยซิลมาร์มควิสต์ในปี1959ซึ่งเวอร์ชันนี้ก็ขึ้นถึงอันดับ4ในยุโรปด้วยส่วนเพลง Magic Moments เพลงดังที่นักฟังเพลงบ้านเรารู้จักกันอย่างดีเป็นผลงานเพลงในปี1957ของเบิร์ตบัคคารักส่วนขับร้องโดยฮอลล์เดวิดเพลงนี้เป็นผลงานชิ้นแรกๆนะครับที่ทำคู่กันของสองคนนี้เพลงถือเป็นซิกเนเจอร์ซองของเพอริโคโมเพลงขึ้นถึงอันดับ1ในอังกฤษในปี1958คำว่า Rocking and Rolling มีรากศัพท์ที่ยาวนานนะครับนานมาหลายศตวรรษแล้วเริ่มจากเมื่อนายเรือใช้บรรยายการเคลื่อนไหวของเรือในมหาสมุทรท่ามกลางคลื่นลมที่โหมซัดว่ากันว่าคำนี้ใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่17ซึ่งชาวเรือต่างก็เรียกวิธีการนี้ว่า Rock and Roll ต่อมาในช่วงปี40นะครับวลี Rocking and Rolling ก็ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายความเร่าร้อนของผู้ชมที่รับฟังดนตรีอันสนุกสนานจนยากที่จะทำตัวให้นิ่งๆได้จังหวะของการขยับตัวก็ไม่ต่างจากช่วงเรือปะทะคลื่นลมก็จะมีการโยกซ้ายโยกขวาว่ากันว่าในวงการดนตรีคำนี้ถูกใช้ครั้งแรกโดยอลันฟรีดดีเจเปิดแผ่นชื่อดังแห่งยุค50ที่ประกาศผ่านเสียงตามสายนะครับว่า Rock and Roll คำนี้ก็เลยเริ่มติดหูแล้วก็ติดปากคนนับแต่นั้นเป็นต้นมาส่วนมากเพลง Rock and Roll จะสั้นนะครับ2นาทีกว่าๆบางเพลงก็ไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำ

4เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจาก2เวอร์ชันของ Pretty Blue Eyes เริ่มจากเสียงของ Ralph Ottavio ตามด้วยเพลง Lindos Ojos หรือว่า Pretty Blue Eyes ในเวอร์ชันภาษาสเปนเสียงของ Ricardo Carrion ส่วนเพลงคู่หลังก็คือ Only Do Lonely เริ่มจากเสียงของ Roy O'Brien ต้นฉบับหลังสุดก็คือเพลง Only Do Lonely ในภาษาสเปนนะครับเสียงของ Hermanos CarrionPretty Blue Eyes เป็นผลงานเพลงของ Teddy Randazzo กับ Bobby Weinstein ในปี1959จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงฮิตนะครับของ Steve Lawrence แล้วก็ของ Craig Douglas ในปี1960ทางฝั่งอังกฤษเวอร์ชันของ Steve Lawrence ขึ้นถึงอันดับที่9นะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตเป็นเวลาถึง18สัปดาห์หรือว่าเกือบ5เดือนส่วนเพลง Only the Lonely เป็นเพลงดังในปี1960ผลงานของนักร้องนักแต่งเพลงคนเก่งอีกคนของวงการก็คือ Roy O'Brien เพลงนี้แต่งไว้ร่วมกับ Joe Milson มาจากอัลบั้มชื่อเดียวกันกับเพลงนะครับเพลงประสบความสำเร็จมากมายขึ้นถึงอันดับ1ในอังกฤษและก็อันดับ2ในสหรัฐแต่ว่าเข็นยังไงก็ดันไม่ขึ้นอันดับ1นะครับเพราะว่าไปติดเพลง I'm Sorry ของ Brenda Leeขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 ท่านสามารถรับฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่มีชื่อว่า prde.prd.go.th แล้วก็ / คำว่า radio พอเข้าเว็บไซต์แล้วก็คีย์หมายเลขสถานีลงในบ็อกซ์เซิร์ชจะเป็น 95.5 ก็ได้หรือว่า105ก็ได้หรือไม่ท่านสามารถเข้าทางเพจ Facebook ของรายการของเราก็ได้นะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ซึ่งทางเพจก็จะนำลิงก์จากเว็บไซต์มาแปะเอาไว้ด้วยเช่นกัน

4เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง16 Reasons เสียงของ Connie Stephens ตามด้วย3เวอร์ชันของเพลง Teacher's Pet เพลงแรกเป็นเสียงของ Frankie Avalon ตามด้วย Teacher's Pet ในภาษาสเปนนะครับเสียงของ Julissa และท้ายสุดที่เพิ่งจบไปก็คือ Teacher's Pet เป็นเสียงของ Theo Blackman กับ Fumio Yasuda 16 Reasonsชื่อเต็มๆก็คือ16 Reasons Why I Love You นะครับเป็นผลงานเพลงในปี1959ของบิลกับดอรี่โพสต์เนื้อเพลงเก๋มากนะครับพูดถึงเหตุผล16ข้อที่ผมหลงรักคุณอย่างเหตุผลที่1ก็คือว่าเวลาที่คุณจับมือผม The Way You Hold My Hand เพลงนี้ของ Connie Stephens ขึ้นถึงอันดับที่3ในชาร์ตในปี1960เพลงแบบนี้เราเรียกกันว่า list song นะครับ list ที่แปลว่ารายการของข้อมูลก็คือข้อมูลในเพลงจะถูกจัดลำดับเป็นข้อหรือว่าเป็นเรื่องเพลงสากลที่มีลักษณะนี้มีอยู่หลายเพลงนะครับอย่างเพลง 50 ways to leave your lover ของ Paul Simon เพลง I get a kick out of you ของ Cole Porter และก็เพลง It ain't necessarily so ของ George กับ Ira Gershwin

3เพลงในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง Water Wheel เสียงของ Mindy Carson ตามด้วยอีก2เวอร์ชันของเพลง Roses Are Red My Love เพลงแรกเป็นของวง The Magic Time Travelers ตามด้วยเสียงของเพลงเดียวกันในภาษาสเปนนะครับเสียงของ Hermanos Carrion เพลง Water Wheel เพลงนี้คนไทยหลายคนชอบนะครับฟังแล้วก็จะมีสำเนียงหรือว่าอารมณ์เพลงออกแนวจีนนิดๆ Mindy Carson บันทึกเสียงเอาไว้ในปี1957ตัวของ Mindy ก็จะมีเพลงฮิตระหว่างปี40ถึง50อยู่นะครับเมื่อตอนยังเป็นสาวรุ่นเธอก็ไปประกวดรายการวิทยุได้ร้องเพลงกับวงดนตรีของพอไวมันแต่ก็ได้อัดแผ่นเสียงนะครับหลังจากนั้นก็ออกรายการเพลงทางทีวีเพลงฮิตเพลงเดียวของเธอก็คือเพลง Since I Met You Baby ส่วนเพลง Roses Are Red My Love เป็นผลงานของอัลบายรอนกับพออีเวนส์บ๊อบบี้วินเทนบันทึกเสียงเอาไว้กับวงของโรเบิร์ตเมอร์ซีในปี1962แล้วก็กลายเป็นเพลงฮิตเพลงแรกของบ๊อบบี้วินเทนคุณผู้ฟังครับตอนนี้เกือบจะ15นาฬิกาใกล้ถึงเวลาเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้เอาไว้นะครับก็คือ Roses Are Red My Love เสียงของ Shelley Fabares รายการ Once Upon a Time ยังมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ๆไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งการมหาวิทยาลัยดูแลความปลอดภัยนักศึกษายึดสถานการณ์น้ำเป็นหลักโดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญ
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่ารัฐบาลบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลลงพื้นที่ขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างเต็มกำลังจากการตรวจจุดผ่านน้ำของกรมชลประทานพบว่าคลองรังสิตสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแรงโน้มถ่วงในช่วงน้ำทะเลไม่หนุนแต่เมื่อมีน้ำทะเลหนุนต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาช่วยจึงกำชับให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดทันทีพร้อมเตรียมช่างผู้เชี่ยวชาญให้เพียงพอส่วนการดูแลนักศึกษากระทรวงได้แจ้งมหาวิทยาลัยให้ดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยพร้อมพิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนในวันพรุ่งนี้โดยยึดความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมเตรียมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติตัวและดูแลสุขภาพช่วงน้ำท่วมทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net เพื่อใช้ประกอบการเตรียมรับมือได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างร้านค้าและตลาดสดเติมสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่น้ำท่วมให้เพียงพอพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: ายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประสานห้างค้าปลีกร้านสะดวกซื้อและตลาดต่างๆเร่งเติมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักให้เพียงพอพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และตรวจสอบราคาป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยภาพรวมการค้าปลีกยังดำเนินการได้ต่อเนื่องหากพบสินค้าขาดแคลนหรือจำหน่ายราคาไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วน1569ได้ทันทีปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ชลประทานชัยนาทสั่งระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงด่วนหลังน้ำในอ่างเพิ่มสูงต่อเนื่องพร้อมเตือน5ตำบลในอำเภอเนินขามและอำเภอหันคาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
9: นายชวลิตฉลอมผู้อำนวยการโครงการชลประทานชัยนาทได้ออกหนังสือแจ้งเตือนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงเนื่องจากติดตามสถานการณ์พบว่าปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 9.480 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างรวดเร็วโครงการชลประทานชัยนาทจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้นโดยจะทยอยระบายต่อเนื่องจนกว่าระดับน้ำในอ่างจะลดลงสู่เกณฑ์ปกติทั้งนี้ขอแจ้งเตือนประชาชนชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและผู้ประกอบการที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองระบายน้ำห้วยหนองโรงในพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลกระบกเตี้ยตำบลสุกเดือน5ตำบลเนินขามอำเภอเนินขามและตำบลบ้านเชี่ยนตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
1: อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่น้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
10: สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในเขื่อนและอ่างต่างๆมีแนวโน้มทรงตัวส่วนน้ำพรมระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นจุดสะพานบ้านกุดเลาะบ้านไร่ระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าหมู่บ้านและลงพื้นที่การเกษตรตำบลกุดเลาะสถานที่ราชการรพสตกุดเลาะและโรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดือจุดคุ้มกลางนอกเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์น้ำล้นตลิ่งในจุดที่ต่ำเข้าท่วมในเขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์พร้อมสั่งการให้อบต.ในพื้นที่ประสบภัยจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบต่อเนื่องเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ตอรี่ทันแล้วไม่ได้สตาร์ทกลางน้ำนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ทำความสะอาดพรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ช่างนนท์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถฟื้นคืนชีพรถสันดาปได้ส่วนรถ EV รถไฟฟ้าก็ทำเช่นเดียวกันครับก็คือในระบบในทางปฏิบัติก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแห้งสนิทก่อนอบให้แห้งเลยนะครับพวกแผงวงจรต่างๆเนี่ยต้องทำให้แห้งสนิทเลย
1: เดี๋ยวชันดนครับนิดนึงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปถึงขั้นของการกู้เนี่ยตอนระหว่างที่เราขับรถถมไปรถ EV นะครับขับลุยไปในน้ำแล้วเครื่องมันดับเอาควรทำไงต่ออย่างถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยเราหยุดเลยนะแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าทำไงต่อครับ
0: TV ก็เหมือนกันครับต้องหยุด
1: เนาะจะได้เข้าใจตรงกัน
0: แล้วก็ตัดการทำงานของระบบทั้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมากู้ละนะครับอยู่ในขั้นกู้ละเราจะกู้ยังไงนะครับตัดระบบวงจรของระบบไฟทั้งหมดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลิกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็กู้ขึ้นมาครับรถไฮบริดก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีทั้งในตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือตัดระบบไฟทั้งหมดห้ามใช้รีโมทห้ามใช้ระบบไฟแล้วก็ถอดขั้วต่างๆที่เป็นประจุนะครับออกทั้งหมดเลยเพื่อตัดระบบคัตเอาท์ไฟเพื่อไม่ให้กล่อง ECU หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดรัดวงจรและเกิดช็อตความเสียหายครับ
2: นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในการดูแลเครื่องยนต์หลังจากที่น้ำท่วมแช่ไว้อยู่แล้วกู้มาแล้วจะทำยังไงนะครับ
0: อันนี้คือเรามาคุยกันที่การกู้แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่การป้องกันที่สุดคือป้องกันตั้งแต่แรกเลยถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยนะครับคือหาที่สูงอย่างเดียวนะครับตั้งสติก่อนประเมินก่อนว่าเราตามรถคันหน้าอยู่คันหน้าก็สูง

0: รือรถ EV นะไม่ควรลุยน้ำเกินประมาณ1ฟุตหรือ30เซนไม่ควรละ
1: ครับ
0: นะฮะต้องหลีกเลี่ยงละนะฮะอันดับที่2เลยนะฮะปิดระบบปรับอากาศทันที
1: ปิดแอร์
0: ลดความเสี่ยงเลยนะฮะป้องกันไม่ให้พัดลมไฟฟ้ามันช็อตหรือว่าพัดลมไฟฟ้าไปดึงน้ำเข้ามาในเครื่องหรือไปดึงพวกถุงพลาสติกเศษใบไม้มาทำให้พัดลมเสียหายหรือว่าเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือใช้ความเร็วต่ำนะไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยถ้าปล่อยเดินเบาแบบคงที่นะครับน้ำไม่สามารถถ้อยเสียเนี่ยมันดันน้ำออกตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ควรใช้ความเร็วสูงด้วยเพราะความเร็วสูงเนี่ยก็ปะทะเข้าตรงกับเครื่องยนต์คุณและเพื่อนร่วมทางคุณสวนกันเพื่อนร่วมทางคุณรถอาจจะดับได้
2: คลื่นมันแรง
0: ถูกต้องครับแล้วก็ประตูชัตเตอร์ต่างๆตามถนนเนี่ยพังเสียหายหมดแหละถ้าขับรถเร็วๆแรงดันน้ำเนี่ยมันปะทะประตูบานเลื่อนหรือประตูได้รับความเสียหายกันเยอะทีเดียวนะครับ
1: ครับดังนั้นการขับรถลุยน้ำผมเห็นบางคนบอกว่าต้องเหยียบให้เร็วให้แรงโอ้โหแบบนี้มันถึงจะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมครับ
0: เขาอะรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางเขาอะอาจจะไม่รอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อนร่วมทางที่สวนทางกับเขาเนี่ยถ้าเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยโดนน้ำเข้าไปเหมือนน้ำเข้าจมูกอ่ะสำลักพอเครื่องสำลักปุ๊บอะลามตกใจครับคนปล่อยให้รถดับแล้วก็จะรีบสตาร์ทพอรีบสตาร์ทปุ๊บบางคันสำลักน้ำไปเยอะครับการสูบคดเลย
2: เรียบร้อยเลยนะ
0: ใช่ส่วนตัวคุณถ้าขับเร็วๆอ่ะคุณรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางคุณเนี่ยที่สวนกับคุณเนี่ยไม่รอดนะครับ
2: บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆด้วยใช่มั้ยช่างโดน
0: ใช่ใช่ได้รับความเสียหายด้วยรวมถึงรถเล็กด้วย
2: พูดถึงรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์ล่ะครับขนาดน้ำแค่ไหนที่ไม่ควรขับลุยเพราะเราเห็นมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลุยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับ
0: คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับลุยน้ำแล้วรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวเทียนอยู่สูงครับรถวิบากเท่านี้จะอยู่สูงแต่ถ้าหัวเทียนอยู่ต่ำเรียบร้อยหมดนะครับดับหมดนะครับ
2: ครับไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ต่างๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับพวกนี้ก็คือรถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเห็นภาพชัดจริงๆแล้วถ้าเดินเบาเนี่ยเดินเบาแบบคงที่นะครับเลี้ยงคันเร่งแบบคงที่เนี่ยน้ำไม่มีทางเข้า
1: ครับ
0: เพราะท่อไอเสียเนี่ยเขาจะพยายามผลักน้ำออกตลอดเวลานะครับแต่ก็แรงดันแต่ว่าต้องความเร็วต้องคงที่นะครับใช้ความเร็วคงที่นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอพ้นน้ำมาแล้วเนี่ยก็ควรจะแตะเบรกเพื่อไล่น้ำออกจากตัวผ้าเบรกอันนี้สำคัญนะครับ
2: เพราะไม่งั้นเวลาลุยน้ำแล้วย้ำๆหรือว่าแตะลึกๆครับเบรก
0: ก็แตะย้ำครับไล่น้ำออกจากว่าเบรกคุณสอคุณน็อปเคยขับรถลุยน้ำไหม
2: ครับเบิร์ดบ่อยครับ
0: เวลาเหยียบเบรกกระทันหันเหยียบเบรกไม่อยู่นะ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราค่อยๆย้ำๆใช่ไหมครับ
0: ใช่ต้องย้ำไล่ย้ำแล้วก็เว้นระยะห่างเยอะๆครับเพื่อความปลอดภัยดีที่สุดก็คือหาที่สูงครับแล้วก็จอดรถไม่ควรลุยน้ำอันนี้คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติเราขับนะฮะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนมีสติครับแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนร่วมทางเนี่ยเขากลัวเขาเลยขับรถเร็วก็เลยทำให้รถของผู้ที่มีสติอะดับกลางน้ำไปเลย
1: สติดับไปด้วยครับ
0: ใช่คือพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยคราวนี้เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจครับอะลามตกใจก็สตาร์ททำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงครับด้วยความห่วงใยครับ
2: ครับมีเพิ่มเติมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ไหมครับนอกจากที่คุณช่างดนบอกเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าขับกันระมัดระวังมีสติด้วยนะมีเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็จริงๆแล้วหลังจากพ้นน้ำมาแล้วนะครับถ้าเรารอดมาแล้วนะคราวนี้ต้องเดินเบาทิ้งเครื่องยนต์ไปสักระยะหนึ่งครับ
1: ครับ
0: นะครับเพื่อจะไล่ความชื้นออกจากเครื่องยนต์นะครับนี่แหละสำคัญมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอหมดฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนของเหลวละนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์คุณมีน้ำปนแน่นอน
1: ครับ
0: พอรถคุณลุยน้ำหนักแบบนี้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับ
2: อีกนิดนึงได้ไหมครับอาการที่เราสังเกตหลังจากที่เราขับรถลุยน้ำมาวันสองวันมันอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์หรือว่าไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากนั้นควรจะต้องติดตามหรือว่าเฝ้าสังเกตส่วนไหนของรถไหมครับว่าอาจจะเสียหายได้จากการที่เราไปลุยน้ำมาครับช่าง
0: ครับส่วนใหญ่ที่ลุยน้ำมานะครับก็คือถ้าลุยน้ำลึกเนี่ยอันดับแรกเลยกลิ่นอับในรถจะเก
2: ิ
0: ดข
2: ึ้
0: นครับเพราะว่ามีน้ำซึมเข้าที่พร
1: ม
0: และคันนี้จะเป็นเชื้อราละ
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องซักพรมหรืออะไรก็ต้องไปที่คาแคร์หรือว่าไปที่ศูนย์บริการให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
2: อาการเป็นไงฮะ
0: จะเกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
1: เหมือนสะอึกสะอึก
0: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอยจุดระเบิดหรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูปเคร
2: ื่
0: องยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์

0: เนี่ยอันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
1: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณช่างดนมากครับ
0: ยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
1: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพื่อน้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
2: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะมันเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกิน อาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันช้อนส้อมจาน
1: ล้างไม้ล้างมือด้วยนะ
2: นะครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
1: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะบ
2: าง
1: ท
2: ีเ
1: ร
2: ามี
1: มีแผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามนะครับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากไม่ให้ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบูทเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
2: ใช่นะครับล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับรับชมสัญญาณพิเศษเกาะติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
1: ใกล้แล้วครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านเกาะติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับแต่ตอนนี้รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนถ้าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า2เมตรนะครับ
2: ครับ
3: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. Once upon a time, music magazine.

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105 2วัน3ช่วงเวลา2สถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นเพลงสากลเก่าๆนะครับประเภทเพลงโอดีสเพลงสแตนดาร์ดเพลงแจ๊สหรือว่าเพลงคลาสสิกตามชื่อของรายการนอกเหนือจากบทเพลงเพราะๆแล้วท่านยังได้รับฟังสาระและข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ในวันนี้จะเป็นเพลงเพราะๆจากนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงในยุโรปและก็ในสหรัฐในช่วงปี30 40 50เรื่อยมาจนถึงปี60นะครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเธอมีชื่อว่าเกรตาเคเลอร์เกรตาเคเลอร์เกิดในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนะครับเข้าวงการตั้งแต่อายุยังน้อยแรกๆเธอก็ข้ามร้องเพลงและก็บันทึกเสียงในประเทศเยอรมนีแนวเพลงที่เธอถนัดก็คือคาบาเร่ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในยุคปี30ทั้งในเยอรมนีฝรั่งเศสและก็ประเทศอื่นๆในยุโรปอย่าง3เพลงที่จบไปนะครับก็คือเพลง Fascination น่าจะคุ้นหูคุ้นๆเป็นอย่างดีเพลงแรกในเซตเป็นผลงานของเจนมอร์แกนตามด้วยเสียงของอัลมาติโนปิดท้ายด้วยเพลง Dieses kleine Lied หรือว่า Fascination ในภาษาเยอรมันเสียงของเกรตาเคเลอร์ Fascination เป็นผลงานเพลงในปี1904ของนักแต่งเพลงชาวอิตาเลียนเฟอร์โมดันเต้มาเกตตินะครับส่วนร้องโดยดิกแมนนิงเพลงมีนักร้องเยอะมากนะครับนำไปร้องไว้แต่ว่าเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ดังที่สุดก็จะเป็นของเจนมอร์แกนในปี1957เพลงก็กลายเป็นซิกเนเจอร์ซองของเจนมอร์แกนไปด้วยเลย

สามเพลงที่จบไปนะครับเริ่มจากเพลง My Foolish Heart เสียงของ Carmen McRae ตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับเพลงมีชื่อว่า Mon Fabergeux หรือว่า My Foolish Heart ในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเสียงของ Eddie Constantineแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง My Foolish Heart ในเวอร์ชันภาษาเยอรมันเสียงของ Greta Keller My Foolish Heart เป็นเพลงแจ๊สสแตนดาร์ดที่แต่งไว้ในปี1949นะครับทำนองโดยวิกเตอร์ยังส่วนเนื้อร้องโดยเน็ตวอชิงตันเพลงติดอันดับ1ในชาร์ตทางฝั่งอังกฤษเป็นเวลาถึง11สัปดาห์เกรต้าเคลเลอร์เกิดในปี1903นะครับเข้าวงการตั้งแต่อายุ16เสียงของเธอก็จะมีปรากฏอยู่ในรายการวิทยุในภาพยนตร์ในละครเพลงและก็ในคอนเสิร์ตมากมายและที่สำคัญก็คือแผ่นเสียงเธอได้รับฉายาว่าเป็น The Great Lady of ชองซงซึ่งในภายหลังเมื่อเธอมาทำงานอยู่ในลอนดอนนะครับอยู่กับและในประเทศสหรัฐคนส่วนมากก็ยังคงเอ่ยถึงเธอโดยใช้ชื่อนี้คำว่าชองซงเป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าแปลตามตัวอักษรก็จะมีความหมายว่าบทเพลงแต่ถ้าเป็นศัพท์เทคนิคอลเทอมจะหมายถึงเพลงฝรั่งเศสในช่วงปี40ถึง60นะครับเช่นเพลงในกลุ่ม La Vie en Rose เพลง If You Go Away I Wish You Love หรือว่าเพลง If You Love Meถ้าฟังดีๆผมว่าเสียงของเธอจะมีส่วนคล้ายกับมาลีนดีทริกไม่ใช่แค่เสียงนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะการร้องซึ่งก็อาจจะเป็นจริงเพราะว่าเธอเข้าวงการก่อนหน้ามาลีนดีทริกตัวของมาลีนดีทริกก็เลยยึดถือแบบอย่างสไตล์การร้องเพลงของเกรต้าเป็นโรโมเดล

nicht fort. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort.

พลง3เพลงที่จบไปในเซตนี้นะครับเริ่มจากเพลง If You Go Away ของ Marlene Dietrich ซึ่งร้องเป็นภาษาเยอรมันตามด้วยเพลงเดียวกันนะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงของ Matt Monroe แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง If You Go Away เสียงของ Greta Keller เพลง If You Go Away หรือว่าเพลงต้นฉบับดั้งเดิมก็คือ Nur Magitte Paar เป็นผลงานเพลงในปี1959ของนักแต่งเพลงชาวเบลเยียมนะครับชาร์ลเบรลเพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ถูกแปลออกไปเป็นหลายภาษาในภาษาอังกฤษคนที่ใส่เนื้อร้องก็คือร็อดแมคคูเอนตัวของชาร์ลเบรลนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าเพลงนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพลงรักแต่ว่าเป็นฮีมหรือว่าเป็นบทสโลกสำหรับความขี้ขลาดของผู้ชายเวลาเล่นเพลงนี้ก็อดจะนึกถึงครูอ้วนคุณมณีนุชเสมีรสุดไม่ได้ทุกทีเพราะว่าสำหรับนักร้องไทยเพลงนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ซองของเธอเพราะว่าตัวของเธอใช้เพลงนี้คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีนักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชียที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงนะครับในปี1980ที่ตรงกับปีพ.ศ.2523ของเราตอนที่เกรตาเคลเลอร์ย้ายมาทำงานเพลงที่ประเทศสหรัฐส่วนใหญ่ก็จะปักหลักอยู่ที่โรงแรมวอลดอร์ฟในนิวยอร์กและเธอก็กลายเป็นนักร้องดังประจำคลับเฮาส์ของโรงแรมที่ซึ่งบรรดาแขกเรือและก็ผู้คนในวงการไฮโซในยุคนั้นต่างก็อยากมาดูโชว์ของเธอในการแสดงของเธอเธอก็มักจะร้องเพลง My Way ของพอแองก้ารวมเอาไว้ด้วยเสมอนะครับนอกจากนี้เธอก็มักจะมีแขกรับเชิญก็คือเหล่านักร้องดังๆในยุคนั้นมาร่วมร้องร่วมแสดงกับเธอบนเวทีในช่วงปี60เธอก็ยังคงเดินทางไปมาระหว่างอเมริกาแล้วก็ยุโรปเธอเป็นคนแนะนำให้แฟนเพลงยุโรปได้รู้จักกับร็อดแมคคูเอนซึ่งเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและก็นักเขียนบทกวีและเพื่อเป็นการตอบแทนร็อดแมคคูเอนก็ได้เขียนเพลง If You Go Away โดยแปลงเนื้อจากภาษาฝรั่งเศสดั้งเดิมนะครับแล้วก็มอบให้เกรตาเคลเลอร์เป็นคนร้องคุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุ FM 95.5รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่าย 2:00 นตรงถึง 5:00 นเย็นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:00 นถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการของเรานะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Programและหากท่านสนใจจะลงโฆษณาในรายการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-462-9245หรือว่าจะพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของรายการก็ได้เช่นกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษรับมือสถานการณ์อุทกภัยย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงถุงยังชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยกล่าวเปิดการประชุมระบุถึงความจำเป็นให้ทุกส่วนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหลังเกิดฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดต่างๆในภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ายังมีความหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมขอบคุณรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าช่วยประชาชนโดยเน้นความสำคัญการช่วยให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้มีความพร้อมดูแลประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้จะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจังหวัดอื่นๆสำหรับการประชุมวันนี้ได้หารือกับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นว่าน่าจะมีการกำหนดวันหยุดพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อหารือและมีมติว่าจะพิจารณาให้มีการกำหนดวันหยุดราชการพิเศษครอบคลุมพื้นที่ใดบ้างนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยกระทบ25จังหวัดประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 174,000 ครัวเรือนระดมเครื่องจักรกลเร่งระบายน้ำเต็มกำลัง
8: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักสะสมและการระบายน้ำเหนือสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม25จังหวัด128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคพบว่าพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและปริมณฑลยังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมขังยังอยู่ในภาวะทรงตัวทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการกระจายกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเข้าเร่งระบายน้ำขังอพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคพร้อมกำชับให้ปภ.จังหวัดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจัดทำข้อมูลในการอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยเร็วที่สุดสนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรีประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วยตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายและอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วยตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนครปากเกร็ดมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาการออกประกาศครั้งนี้เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการในการเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Once Upon a Time Music Magazine

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105ในชั่วโมงที่3ของวันนี้จะเป็นเพลงจากภาพยนตร์ที่เชื่อว่ายังอยู่ในใจของใครอีกหลายๆคนตัวหนังก็จะมีความสมบูรณ์แบบนะครับทั้งเรื่องของนักแสดงฉากเนื้อเรื่องคอสตูมและที่มากที่สุดก็คือเรื่องของเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า Somewhere in Time ตัวหนังออกฉายในปี1980นะครับดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง Bit Time Return ของริชาร์ดแมทธิสันคนนี้เป็นคนเดียวกับคนที่แต่งเรื่อง What Dreams May Come ซึ่งกลายเป็นภาพยนตร์ในปี1998โดยแมทธิสันก็รับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ไปด้วยนะครับผลงานดนตรีทั้งหมดในภาพยนตร์เป็นผลงานของจอห์นแบร์รี่ในเวอร์ชันภาพยนตร์เพลงหลักก็คือเพลง Somewhere in Time จะเป็นแค่เพลงบรรเลงส่วนในอัลบั้มซาวด์แทร็กเพลงเมนธีมเพลงนี้นะครับจะเป็นฝีมือเปียโนของโรเจอร์วิลเลียมส์3เพลงที่คุณได้ฟังไปนะครับก็เริ่มจากเสียงเปียโนของโรเจอร์วิลเลียมส์หลังจากนั้นเป็นเวอร์ชันที่ใส่เนื้อร้องของไมเคิลครอฟอร์ดเวอร์ชันนี้ตอนแรกออกมาเป็นซิงเกิลนะครับต่อมาก็เอามารวมเอาไว้ในอัลบั้มที่มีชื่อว่า EFX ในปี1995ไมเคิลครอฟอร์ดเป็นนักร้องอังกฤษที่รับบทแฟนทอมในละครเพลงเรื่อง Phantom of the Opera เป็นคนแรกส่วนหลังสุดเป็นเวอร์ชันของนักร้องไต้หวันเทรซี่ฮวงก็น่าจะเป็นเวอร์ชันแรกที่เป็นโวคอลนะครับของเพลงนี้มาจากอัลบั้มของเธอในปี1989คนเขียนเนื้อร้องภาษาอังกฤษก็คือเบลินดาฟูส่วนเสียงของนักร้องชายในเพลงที่ดูเอ็ดกันนะครับก็คือเควินอง

0: จังหวัดที่ได้รับผลกระทบข้อ3ครับมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติดำเนินการแจ้งให้สถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายข้อ4ครับมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกของหน่วยงานทหารเพื่อให้บริการประชาชนในการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรต่างๆสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานตามที่รับการประสานงานครับข้อ5ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความจำเป็นรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการแจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบอย่างเป็นระยะให้กรมชลประทานและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานกับกทม.ในการสูบน้ำระบายน้ำให้สอดคล้องกันข้อ8ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีข้อ9ให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดต่างๆและการบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนเป็นสำคัญข้อ10ให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและสถานที่บ้านพักให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและให้การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าการซ่อมแซมและการเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อม12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ติดเตียงและเตรียมความพร้อมของศูนย์พักพิงรวมถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคถุงยังชีพโดยเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในการรองรับผู้ป่วยข้อ13ให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกโดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์อสมทในการจัดตั้งศูนย์แถลงข่าวข้อ14ให้หน่วยงานของรัฐโดยสำนักงานกพ.พิจารณาการ Work From Homeและให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ work from home ในช่วงสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายในข้อสั่งการนี้นะครับในเรื่องของการให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับมีอยู่มากมายข้อมูลข่าวสารที่เปิดขึ้นมาในทุกวันในผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียหรือช่องทางต่างๆประชาชนไม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่ในการนี้ครับรัฐบาลจึงได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพครับศูนย์นี้จะเป็นทำหน้าที่ในการเป็นสะพานเชื่อมข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจัดทำเป็นข้อมูลกลางครับเพื่อส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนของข้อมูลที่มีอยู่มากมายหลากหลายโดยจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการประจำทุกวันเวลา10 นาฬิกา ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงถ้ามีข่าวสารข้อมูลใดๆที่มีการอัปเดตมีการเพิ่มเติมตลอดทั้งวันก็จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลในเพจไทยคู่ฟ้าด้วยเช่นกันครับรัฐบาลเข้าใจครับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังกังวลอยู่ตอนนี้ว่ามีคำถามว่าการน้ำท่วมครั้งนี้ที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่เพื่อให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์นะครับผมจะแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้กับน้ำท่วมปี2554เมื่อเหตุน้ำท่วมปี2554นั้นน่ะมีการเกิดพายุซ้ำซ้อนถึง5ลูกติดพายุนำมาซึ่งฝนตกลงมาสู่พื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแล้วก็มีน้ำเหนือไหลลงมามีน้ำท่วมตามทางตั้งแต่ภาคเหนือลงมาสู่ภาคกลางและลงมาสู่กรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่ต่างกันกับครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฝนตกจำนวนมากกว่าระดับที่การระบายน้ำจะรับได้ปัจจุบันการรับน้ำของ4เขื่อนหลักยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดจากปัญหาสภาพภูมิอากาศสุดขั้วจากฝนที่เกิดมาเป็นลักษณะของฝนหมุนวนครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนที่ตกลงมาเริ่มแต่วันที่24กันยาจนถึงปัจจุบันปริมาณน้ำฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ถึง340มิลลิเมตรหรือคิดเป็นมวลน้ำมากถึง248ล้านลูกบาศก์เมตรครับปริมาณน้ำฝนที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมากที่สุดในรอบ43ปีครั้งสุดท้ายที่เราเจอน้ำฝนขนาดนี้คือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2526ครับในการระบายน้ำปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานครได้มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องตลอด24ชั่วโมงผ่านสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อให้มีการสูบน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับมีการคาดการณ์ว่าถ้าหากไม่มีฝนตกหนักในแบบเดิมมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีค่าการระบายน้ำเฉลี่ยที่เราทำได้อยู่ที่50ล้านลูกบาศก์ต่อวันตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังเคลื่อนที่ออกจากกรุงเทพมหานครกลุ่มฝนที่เคยตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ออกไปทางทิศตะวันตกตอนนี้กำลังจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งตกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกในส่วนกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังมีเรื่องของน้ำที่ยังระบายออกไม่หมดขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากกรุงเทพมหานครแต่หากทั้งนี้ประชาชนท่านใดยังมีความกังวลใจในสถานการณ์ยังมีความไม่มั่นใจหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่ฟ้าครับในการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหมายเลขสายด่วนสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร1555สำหรับต่างจังหวัดนะครับเป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วสถานการณ์น้ำฝนในปัจจุบันนี้ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างมากในภาคตะวันออกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ต่ำและพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลอภัยภูเบศรขอให้มีการเฝ้าระวังและเตรียมการเคลื่อนย้ายถ้ามีการมีผู้ป่วยติดเตียงอาจจะต้องมีการเตรียมเคลื่อนย้ายออกไว้ก่อนที่ฉะเชิงเทราครับบริเวณอำเภอเมืองอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเข็นนครนายกอำเภอเมืองอำเภอองคลักษ์อำเภอปากพลีครับจันทบุรีอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวส่วนอำเภอเมืองยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับกาญจนบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอไซโยกและอำเภอทองผาภูมิผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้ฟังคำเตือนแล้วก็ให้สังเกตปริมาณน้ำในพื้นที่แล้วก็คำชี้แจงหรือคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กลับมาทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เลยท่านนายกได้ตอกย้ำได้ให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องครับว่าข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะเป็นช่องทางที่แม่นยำหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความรวดเร็วแล้วก็ประชาชนต้องไม่ประสบภัยเพียงลำพังขอบคุณครับต่อไปก็จะเป็นรายละเอียดการมติที่ประชุมในวันนี้ที่รองโฆษกรดิดานะครับจะมาแถลงในเรื่องของการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะมีมติกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษใน4จังหวัดเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยแม้มีการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษแต่การให้บริการประชาชนและภารกิจสำคัญของภาครัฐจะต้องไม่สะดุดโดยหน่วยงานภาครัฐยังคงต้องเปิดให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชนมีราชการสำคัญหรือมีนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนออกไปจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชนให้หัวหน้างานหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงแรงงานตลาดหลักทรัพย์รวมถึงบริษัทประกันภัยโรงพยาบาลและสถานพยาบาลจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีโดยในกรณีของตลาดหลักทรัพย์นั้นเปิดให้บริการตามปกติอีกประเด็นสำคัญคืองานจัดซื้อจัดจ้างและการเงินงบประมาณที่ส่วนราชการต้องดำเนินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนกรมบัญชีกลางยืนยันว่าส่วนราชการสามารถเข้างานระบบผ่าน EGP และระบบ GFMIS จากสถานที่ต่างๆได้จึงขอให้หน่วยงานกำกับให้แล้วเสร็จตามกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณหรืองบประมาณตกพับไปค่ะดังนั้นเมื่อวางมาตรการรองรับเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของภาครัฐแล้วคณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะอ
2: ครับนั่นเป็นการรายงานสดเลยนะครับที่ทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนตัดเสียงสดมาเลยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับณทำเนียบ
3: Metro Lifestyle.

3เพลงที่จบไปนะครับก็คือ3เวอร์ชันของ Somewhere in Time เริ่มจากอีกเนื้อหนึ่งของเพลงเป็นเสียงของโนโนยซูนิก้า

นักร้องฟิลิปปินส์อีกคนหนึ่งถัดมาเป็นเสียงของคณะ The Ten Turners ส่วนหลังสุดเป็นเพลงไทยที่เพราะมากนะครับชื่อว่าเพลงในคืนหนึ่งนั้นเพลงนี้ผมได้มาจากพี่ชายใจดีนะครับคุณสุพจน์ผจญยุทธเจ้าของรายการ Bright and Beautiful ทางคลื่น 93.5 ผมไม่มีข้อมูลของเวอร์ชันนี้เท่าไหร่นะครับทราบแต่เพียงว่าเป็นผลงานของคณะนักร้องประสานเสียงของคุณหญิงสสิมาศรีวิกรสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้กับภาพยนตร์ก็คือทั้งพระเอกและก็นางเอกนะครับหล่อมากแล้วก็สวยมากทั้งคู่พระเอกรับบทโดยคริสโตเฟอร์รีฟส่วนนางเอกก็คือโดยเจนซีมัวร์คริสโตเฟอร์รีฟตอนนั้นเป็นดาราชายที่เนื้อหอมที่สุดในวงการเพราะว่าก่อนหน้านั้น2ปีได้รับบทซูเปอร์แมนเวอร์ชันแรกเมื่อนำนิยายมาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็พบว่ามีประเด็นหลายอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับเช่นเปลี่ยนคลาสสิกที่ทางพระเอกนางเอกบังเอิญชอบตรงกันในนิยายเป็นผลงานของมาเลอร์แต่ว่าในภาพยนตร์เป็นของรักมานินอฟแล้วก็ในตอนท้ายของภาพยนตร์พระเอกตรอมใจจนเสียชีวิตแต่ว่าในนิยายพระเอกกลับล้มป่วยนะครับเป็นมะเร็งสมองและหมอในเรื่องก็วินิจฉัยว่าการเดินทางย้อนอดีตเป็นภาพหลอนอันเป็นผลจากการเจ็บป่วย

สองเพลงในเซตนะครับก็คือสองโวคอลเวอร์ชันของ Rhapsody on Theme of Paganini ของ Rachmaninoff เริ่มจากเพลง Love Made Me a Fool เสียงของ Andy Williams เพลงเป็นผลงานการใส่คำร้องของ Tony Hiller กับ Nicky Graham นะครับมาจากอัลบั้มเพลงคลาสสิกที่ใส่เนื้อร้องในปี1984ของ Andy Williams ตามด้วยเพลง A Sera Cosiแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ What is to be will be เสียงของโฮเซ่คาเรรัสในภาพยนตร์เพลงนี้มาจากฉากพายเรือในทะเลสาบซึ่งพระเอกเป็นฝ่ายฮัมเพลงนี้นะครับนางเอกได้ยินเข้าก็ชอบใจถามว่าใครเป็นคนแต่งพอพระเอกพูดถึงชื่อรัชมานีนอฟนางเอกก็ทำหน้างงเพราะว่าตอนที่คุยกันนั้นเป็นปี1912นะครับส่วนรักมานีนอฟแต่งเพลงนี้เอาไว้ในปี1934สถานที่ส่วนใหญ่ของภาพยนตร์นะครับจะถ่ายทำกันที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลตั้งอยู่บนเกาะแมคคินเนย์กลางทะเลสาบฮูรอนรัฐมิชิแกนเป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับ เปิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่19เคยได้ต้อนรับบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงอย่างโทมัสเอดิสันมาร์คทเวนแล้วก็สำหรับแฟนเพลงที่ต้องการตามรอยภาพยนตร์ตั้งแต่ปี1990จนถึงปัจจุบันทางโรงแรมแกรนด์โฮเทลก็ได้มีกิจกรรมพาร์ตี้สังสรรค์ย้อนยุคนะครับเพื่อรำลึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Somewhere in Time โดยเฉพาะโดยใช้ชื่องานว่า Somewhere in Time Weekend ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมโดยงานปีนี้นะครับก็เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองแฟนพันธุ์แท้ที่สนใจอาจจะลองดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ลองจองที่พักในปีหน้าถ้าหากสนใจคุณผู้ฟังที่รักครับขณะนี้เกือบจะ5โมงเย็นใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วผมจะทิ้งเพลงสุดท้ายของ Somewhere in Time Show ในชั่วโมงนี้เอาไว้เป็นเสียงของจอร์เจฟูแมนติคุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ได้ทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 17:00 นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางคลื่น FM 105หลัง 17:00 นในวันนี้คุณสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจอื่นๆได้จากทางสถานีส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program โดยสะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเวลาเสิร์ชฟีดแบคของคุณผู้ฟังทุกท่านถือเป็นสิ่งมีค่าเพราะจะนำสู่การพัฒนาขอขอบคุณวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของเทคนิคเสียงทุกขั้นตอนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการวันสปอนเนอร์ไทม์และผมนครเทพธิพยสุภราชวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสี่ยงยังมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์นันทิการจิตตาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนัดพิเศษยังมีมติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างเป็นเอกภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษได้พิจารณาเรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมและนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับสถานการณ์ทั้งการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบการอพยพแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่ายมอบกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกบริการประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินบรรเทาสาธารณภัยอย่างเหมาะสมให้ผู้ว่าภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางศูนย์พักพิงอาหารสถานพยาบาลพร้อมกันนี้รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้การสื่อสารเป็นเอกภาพโด ดยจะแถลงประจำทุกวันเวลา10นาฬิกาผ่านทั้ง NBT และเพจไทยคู่ฟ้าจังหวัดสมุทรปราการประกาศพื้นที่6อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย6อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการได้แก่เมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีย์และพระประแดงจากเหตุอุทกภัยฝนตกหนักและมีน้ำทะเลหนุนสูงการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันหัวหมากและหัวหมากบ้านทับช้าง
7: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในสถานีคลองตันหัวหมากยังไม่คลี่คลายและยังเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างทำให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้จำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราและเที่ยวกลับขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารได้รับทราบเพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินทางไปใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียวลิงก์หรือรถโดยสารประจำทางตามความเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
1: จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ายเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

กฎแห่งกรรมตอนมรดกชิ้นสุดท้ายจากหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1เรื่องที่7ของทอเหลียงพิบูล

ื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงไม่นานนักบิดาของข้าพเจ้าได้ถึงแก่กรรมลงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ฐานะของครอบครัวขาดรายได้ลงอย่างกระทันหันและนับเป็นก้าวแรกที่คุณแม่และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบและดิ้นรนต่อสู้เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัวคุณแม่ได้ทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นค่าครองชีพและส่งเสียให้น้องๆได้เล่าเรียนและโดยเหตุนี้เองที่ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักการเล่าเรียนแสวงหางานทำเพื่อเอารายได้มาช่วยคุณแม่เป็นค่าใช้จ่ายและส่งเสียให้น้องได้เล่าเรียนต่อไปชีวิตของข้าพเจ้าได้เริ่มต้นข้าพเจ้าหมายถึงการเริ่มต้นเข้าต่อสู้กับลีลาชีวิตในอันที่จะบุกเบิกต่อไปเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองแจ่มใสซึ่งทุกคนหวังและปรารถนาเมื่ออายุข้าพเจ้ายังไม่ครบ20ปีแม้ว่าจะยังไม่พ้นวัยศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยแต่ความจำเป็นในเรื่องฐานะของครอบครัวเพราะขาดบิดาบังเกิดเกล้าบังคับให้ข้าพเจ้าต้องกระเสือกกระสนหารายได้มาช่วยเหลือทางบ้านโปรดทราบว่าครอบครัวของข้าพเจ้ามีอยู่ด้วยกัน4ชีวิตคือมารดาของข้าพเจ้า1กับน้องชายซึ่งกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนอีก2คนเท่านั้นเราทั้ง4อาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของเราเองอันเป็นสมบัติของคุณพ่อสร้างสมไว้ให้ต่อมาข้าพเจ้าได้งานทำที่สำนักงานแห่งหนึ่งก่อนที่จะได้เข้าประจำทำงานที่สำนักงานแห่งนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะไว้ในใจว่าจะมีความอดทนไม่ว่างานยากหรืองานง่ายจะปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเต็มความสามารถจะขยันหมั่นเพียรในการงานและตั้งใจอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตด้วยสัจจะ3ประการนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าจะเป็นหลักช่วยให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

เมื่อได้เข้าทำงานแล้วข้าพเจ้าได้พยายามปฏิบัติตนตามอุดมคติที่ตั้งไว้โดยเคร่งครัดงานทุกสิ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ผิดระเบียบข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือลับหลังเจ้านายข้าพเจ้าทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจด้วยความอุตสาหะมานะไม่ผิดแผกจากกันเลยมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่สังเกตได้ว่าเมื่อต่อหน้านายจ้างเขาก็ทำงานด้วยความขยันขันแข็งพอนายพ้นไปแล้วเขาก็วางมือคุยกันบางทีก็รวมหัวกันนินทาตำหนิติเตียนคนอื่นหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันที่สุดบางครั้งก็เลยเอานายจ้างมานินทาถกกันสิ้นไส้สิ้นพุงไปเลยข้าพเจ้าทำงานอยู่ที่นี่ไม่นานนักก็รู้สึกตัวว่าเริ่มอยู่ในความสนใจของนายจ้างบางครั้งสังเกตได้ว่าสายตาที่จ้องมองข้าพเจ้านั้นแฝงไว้ด้วยความเมตตาปราณีและเคยได้ยินโดยบังเอิญขณะที่ท่านสนทนาอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นการชมเชยข้าพเจ้าว่าเด็กคนนี้มันเอาทานข้าพเจ้าสารภาพว่าเพียงถ้อยคำแค่นี้มันมีความหมายสำหรับข้าพเจ้ายิ่งนักทำให้เกิดความภาคภูมิใจและดีใจยิ่งกว่าได้บำเหน็จรางวัลเพราะอย่างน้อยก็หมายความว่าสัจจะของข้าพเจ้าได้ส่งผลสะท้อนอย่างทันตาเห็นโดยปกติคนงานทุกคนเรียกนายจ้างผู้นี้ว่านายฉะนั้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอใช้สรรพนามเรียกท่านว่านายในทุกแห่งต่อมาอีกประมาณ1ปีข้าพเจ้ามีความจำเป็นต้องขอลาออกจากงานแห่งนี้ด้วยความเสียดายและอาลัยอาวรณ์อย่างยิ่งแต่ว่าเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจะต้องเข้ารับราชการทหารเป็นการรับใช้ชาตินับว่ามีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อวันที่ข้าพเจ้าไปลานายนั้นจำได้ว่าสีหน้าของท่านเผือดลงเล็กน้อยและแสดงความเสียใจที่ข้าพเจ้าต้องจากไปเพื่อรับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายที่สุดนายจ้างได้สั่งจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นซึ่งยังไม่ครบให้เต็มจำนวนและยังสั่งจ่ายพิเศษเพิ่มให้อีก3เดือนนั้นข้าพเจ้าถือว่าเป็นบำเหน็จที่นายให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความกรุณาปรานีโดยแท้ข้าพเจ้ากล่าวขอบพระคุณด้วยความรู้สึกอันเปี่ยมล้นด้วยกตัญญูกตเวทีต่อเมตตาจิตของท่านอย่างไรก็ตามวิถีชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวขณะนี้ต้องนับว่าอยู่ในลักษณะลุ่มลุ่มดอนดอนไม่ราบรื่นนักรายได้ของข้าพเจ้าที่เคยช่วยเหลือมารดาต้องขาดหายไปทั้งหมดก็นับว่ามากสำหรับฐานะอย่างเราทำให้การใช้จ่ายทางบ้านฝืดเคืองตลอดจนน้องอีก2คนที่กำลังเรียนต้องพลอยได้รับความลำบากไปด้วยด้วยเหตุนี้เองคุณแม่จึงต้องทำงานมากขึ้นอีกต้องลำบากตรากตรำไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพื่อหารายได้มาจุนเจือให้พอค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การศึกษาของน้อง2คนได้ดำเนินต่อไปอย่างตลอดรอดฝั่ง

แต่เคราะห์กรรมไม่เคยปราณีแก่ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนชั่วร้ายหรือคนบริสุทธิ์เพราะว่าตราบใดที่โลกนี้ยังเป็นโลกที่หนาทึบไปด้วยความทุกข์มีแต่ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนตราบนั้นแต่ละชีวิตของปุถุชนก็ย่อมประสบความผันแปรของชีวิตอยู่เสมออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะต่อมาปรากฏว่าข้าพเจ้ารับราชการไม่ทันได้ครบปีมารดาข้าพเจ้าได้ล้มเจ็บลงเนื่องจากต้องตรากตรำทำงานแบบไม่มีเวลาพักผ่อนประกอบด้วยสังขารอันร่วงโรยด้วยความชราอาการป่วยของคุณแม่ค่อนข้างหนักข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านอย่างยิ่งเพราะท่านเป็นเสมือนพระของเราสามพี่น้องมีท่านเป็นสุดที่รักเคารพเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้าขออนุญาตลาต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อมาพยาบาลมารดาเมื่อได้รับอนุญาตลาได้ก็รีบตรงไปยังบ้านทันทีเราต้องจ่ายค่ายาค่าหมอเป็นจำนวนมากและข้าพเจ้าจะอยู่พยาบาลท่านนานนักไม่ได้เนื่องด้วยกำหนดที่ได้รับอนุญาตมีเวลาจำกัดประกอบกับมีราชการต้องปฏิบัติเป็นประจำขณะอยู่ในกรมทหารข้าพเจ้ามีแต่ความกังวลใจในอาการป่วยของมารดาและในเรื่องทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจนไม่เป็นอันกินอันนอนฐานะความเป็นอยู่ของเราไม่มั่งมีในขณะนี้เงินทองที่ได้อุตส่าห์รวบรวมเก็บหอมรอมริบไว้ได้เล็กน้อยก็ค่อยหมดไปจนกระทั่งของมีค่าในบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือที่ยังเห็นอยู่เป็นชิ้นสุดท้ายก็คือที่ดินแปลงเล็กพร้อมด้วยตัวบ้านที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินมาเพื่อสนองพระเดชพระคุณมารดาแล้วเราก็จำเป็นต้องกระทำนั่นคือเอาบ้านของเราจำนองเพื่อเอาเงินมาใช้จ่ายรักษาท่านผู้บังเกิดเกล้าของเราหลังจากได้ปรึกษาหารือกันระหว่างพี่น้องเห็นดีตกลงกันแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปติดต่อกับนายหน้าซื้อขายจำนองบ้านและที่ดินแต่ปรากฏว่ามีผู้สนใจจึงนำเอาโฉนดที่ดินพร้อมทั้งแจ้งความจำนงในจำนวนเงินที่ต้องการให้ทราบเมื่อผู้ซื้อได้ตรวจดูโฉนดและเห็นสภาพบ้านก็มีความพอใจแต่มีข้อขัดข้องที่จะไม่รับทำจำนองเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้เกิดเป็นความฟ้องร้องเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงคราวขาดอายุจำนองจะรับได้ก็แต่วิธีขายฝากเท่านั้นนอกจากนั้นผู้ซื้อก็ชี้แจงวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับการขายฝากที่ดินบ้านช่องมีค่าปากถุงค่าดอกเบี้ยค่าโอนค่านายหน้าเป็นต้นเมื่อคำนวณดูแล้วเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากพอดูข้าพเจ้ายังไม่สามารถที่จะตกลงใจอย่างไรได้ขณะนี้จึงต้องขอผัดเจ้าของเงินหรือผู้ซื้อไปตกลงกันดูก่อนแล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลังข้าพเจ้าติดต่อผู้ซื้อรายอื่นอีกหลายแห่งแต่ละแห่งปรากฏว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายต้องเสียนั้นไม่ผิดกว่ากันเท่าใดแต่เมื่อต้องเห็นมารดารับทุกขเวทนาอันเกิดจากการป่วยไข้เป็นการทรมานและบีบคั้นจิตใจข้าพเจ้าอยู่ทุกวันจึงคิดตกลงแต่มาฉุกคิดถึงความสำคัญประเด็นหนึ่งในหน้าโฉนดนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นชื่อของมารดาทำให้ข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักท้อใจทันทีเพราะการทำสัญญาซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องให้ท่านลงนามในใบมอบฉันทาให้ข้าพเจ้าจัดการแทนจึงลำบากใจเพราะท่านกำลังป่วยมีอาการหนักอยู่ถ้าหากท่านทราบว่าเราจะต้องนำเอาบ้านและที่ดินที่มีอยู่เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายไปขายไปจำนองเสียแล้วความป่วยไข้คงกำเริบเหลือกำลังที่จะเยียวยาได้ข้าพเจ้าคะเนว่าท่านคงจะไม่ยอมขายและไม่ยอมให้รักษาด้วยเงินที่ขายบ้านช่องอย่างแน่ๆจะมีอยู่ทางเดียวก็คือผู้ซื้อจะต้องยอมรับซื้อฝากไว้โดยไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ก่อนแต่จะมีใคร
ที่จะใจกว้างพอยอมรับซื้อโดยวิธีนี้ได้ข้าพเจ้าอับจนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาข้อนี้ได้รู้สึกว่าบรรยากาศครอบครัวมีแต่ความมืดมนและสิ้นหวังดังที่เรียกว่าความทุกข์ยากของชีวิตหรือความคับแค้นใจอย่างสาหัสข้าพเจ้าเพิ่งประสบรู้รสชาติในครั้งนี้เองข้าพเจ้าหาทางออกที่จะหาเงินมาใช้รักษาไข้มันดาผู้บังเกิดเกล้าด้วยวิธีต่างๆแต่ก็มองเห็นแต่ความล้มเหลวมีแต่ความเศร้าหมองและทุกข์ระทม

แต่แล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในความมืด8ด้านในบัดดลราวกับปาฏิหาริย์เหมือนมีสิ่งหนึ่งมาบันดาลใจให้นึกถึงคำว่านายนายผู้ซึ่งเคยเป็นนายจ้างของข้าพเจ้าผู้ซึ่งเคยออกปากว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเอาทานนายผู้นี้คงจะเป็นที่พึ่งในยามอับจนได้กระมังข้าพเจ้ารู้สึกลิงโลดใจขึ้นมาทันทีเกิดความหวังแต่ความคิดที่พึ่งดีอกดีใจนั้นต้องพลันชะงักลงอีกเมื่อนึกได้ว่าไม่เคยเห็นนายรับจำนอนจำนำที่ดินหรือสิ่งใดเพื่อเอาดอกเบี้ยเลยข้าพเจ้าจะทำฉันใดดีเมื่อเกิดความรู้สึกค้านลังเลใจขึ้นมาเช่นนี้ในที่สุดไม่เห็นว่ามีทางออกทางใดจะดีไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงตกลงใจยอมเสี่ยงดูเป็นความหวังทางเดียวที่มีอยู่เป็นประการสุดท้ายแล้วเมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ลาจากผู้บังคับบัญชาที่กรมทหารแล้วก็รีบตรงไปหานายเก่าของข้าพเจ้าพร้อมด้วยโฉนดที่ดินปรากฏว่าท่านกำลังว่างไม่มีแขกอยู่ในห้องส่วนตัวแต่ลำพังข้าพเจ้าพยายามทำจิตใจให้สงบระงับความตื่นเต้นเข้าไปขอพบกับท่านเป็นการส่วนตัวเมื่อได้รับอนุญาตแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปหาแสดงกิริยาคารวะและนอบน้อมต่อท่านเหมือนอย่างเคยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเธอมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างนั่นเป็นประโยคแรกที่นายกล่าวแก่ข้าพเจ้าเป็นที่น่าประหลาดเพราะถ้อยคำที่กล่าวออกมาเหมือนหนึ่งท่านได้อ่านและรู้จิตใจข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่งทำให้ข้าพเจ้าเกิดความหวังคล้ายประหม่าลงแล้วข้าพเจ้าก็ฝืนใจเริ่มเรื่องข้าพเจ้าอย่างตรงไปตรงมาท่านนั่งฟังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่าถึงความจำเป็นและความคับแค้นหมดทางดิ้นรนที่จะหาเงินใช้จ่ายรักษามารดาด้วยความสนใจเมื่อข้าพเจ้าระบายเรื่องให้ท่านฟังโดยละเอียดจบแล้วก็รู้สึกโล่งใจผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เปราะหนึ่งแต่ก็ยังอดคิดตำหนิตัวเองไม่ได้ที่พูดตกหล่นในบางข้อบางตอนข้าพเจ้ายังไม่สิ้นความประหม่าและไม่เคยชินต่อการอ้อนวอนขอเรื่องการเงินกับใครมาก่อนจึงทำให้พูดผิดๆถูกๆแม้กระนั้นสังเกตได้ว่านายมีความเข้าใจเรื่องของข้าพเจ้าดีนายนิ่งตรึกตรองอยู่สักครู่หนึ่งก็กล่าวว่าเอาเถิดฉันตกลงให้ความช่วยเหลือตามที่เธอต้องการและฉันก็ไม่คิดว่าจะต้องจำเป็นไปโอนที่เกษตรอย่างผู้อื่นเขาทำกันเพราะมันอาจเป็นเหตุกระเทือนใจมารดาของเธออย่างเธอว่าเอาแต่เพียงว่าเธอทำสัญญากู้เงินฉบับเดียวแล้วเอาโฉนดนี้เป็นประกันส่วนดอกเบี้ยก็คิดกันตามกฎหมายก็แล้วกันเธอก็คงรู้ดีว่าฉันไม่ชอบและไม่เคยรับจำนำจำนองของใครมาก่อนเลยแต่สำหรับเธอฉันจะช่วยเป็นพิเศษเพราะฉันเห็นว่าเธอเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีและประวัติของเธอไม่เคยเป็นคนเหลวไหลข้าพเจ้าน้ำตาคลอด้วยความตื้นตันใจและดีใจเพราะอุปสรรคอันใหญ่หลวงดุจทิวเมฆทะมึนที่ครอบงำชีวิตของข้าพเจ้าให้จมลงในความมืดได้สูญสิ้นไปในฉับพลันทันทีข้าพเจ้าได้พบแสงสว่างอีกครั้งหนึ่งจากเมตตาจิตของนายผู้เป็นเสมือนหนึ่งเทพเจ้าที่กรุณามายกเอาความทุกข์ออกจากอกข้าพเจ้ากราบท่านแล้วกราบท่านอีกด้วยความปลาบปลื้มใจและรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณอย่างใจจริงท่านห้ามมิให้ข้าพเจ้าแสดงกิริยาต่อท่านเกินไปใบหน้าท่านยิ้มแสดงความเมตตาปราณีและแสดงความพอใจที่ได้ช่วยเด็กจนๆอย่างข้าพเจ้าให้พ้นความลำบากเป็นกุศลผลบุญให้ท่านอิ่มใจต่อมาไม่ช้าข้าพเจ้าได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการการทำหนังสือสัญญานั้นกระทำกันอย่างพอเป็นพิธีไม่ได้มีการระบุเงื่อนไขผูกมัดแต่อย่างใดข้าพเจ้าก็มอบโฉนดที่ดินไว้กับสัญญาตามที่ได้ตกลงในสัญญาก็ไม่ได้มีกำหนดว่า
จะต้องไถ่ถอนคืนเมื่อใดทั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของนายอย่างสุดคณนา

เงินบันดาลให้ได้ยาตามใบสั่งแพทย์ได้อาหารที่ดีควรแก่การบำรุงผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเงินที่ได้จากนายเก่าของข้าพเจ้าสามารถช่วยบำบัดให้มารดาค่อยๆทะเลาขึ้นเป็นลำดับจนหายป่วยในเวลาไม่ช้านักข้าพเจ้าคอยรอโอกาสให้มารดาได้พักฟื้นจากอาการป่วยจนแน่ใจว่าหายปกติดีแล้วจึงได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องที่นำเอาโฉนดบ้านไปจำนองกู้เงินจากนายเก่ามาใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่านและได้ให้คำมั่นสัญญาต่อท่านว่าเมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการรับราชการทหารแล้วจะรีบหางานทำเพื่อนำเอาเงินไปไถ่ถอนคืนท่านก็ไม่ว่ากระไรในจำนวนเงินที่ได้มาจากการกู้นั้นเมื่อใช้จ่ายไปเป็นค่ายาค่าหมอและการอื่นๆแล้วยังคงมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะเอาเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทำกิจการค้าเพื่อให้เกิดกำไรแต่ก็ยังลังเลใจอยู่ไม่อาจทำสิ่งใดที่เป็นการเสี่ยงคิดว่าจะรอโอกาสหาทางต่อไปก่อนพอดีวันหนึ่งเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งมาหาด้วยอาการร้อนรนบอกว่าตัวเขากำลังเข้าที่อับจนหมดหนทางที่จะพึ่งใครได้แล้วเนื่องจากได้เอาเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไปใช้และกำลังจะถูกสำรวจบัญชีถ้าหากถูกตรวจพบว่าเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบหายไปต้องได้รับโทษถึงจำคุกอย่างสถานเบาก็คือไล่ออกข้าพเจ้าถามว่าเงินจำนวนนั้นเขานำไปใช้ทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่าทั้งบุตร

และภรรยาเกิดป่วยพร้อมกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องอาการป่วยของบุตรและภรรยาอันเป็นสุดที่รักแม้จะเป็นการเสี่ยงอันตรายก็จำต้องยอมข้าพเจ้ารู้สึกสงสารจับใจเริ่มคิดถึงตัวเองเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าต้องประสบกับความอับจนมีทุกข์แสนสาหัสด้วยเรื่องเจ็บไข้รสชาติของความทุกข์ทนหม่นหมองยังไม่เลือนไปจากความทรงจำคนที่เคยทุกข์มาแล้วย่อมจะเห็นใจกันข้าพเจ้าจึงตกลงให้ความช่วยเหลือโดยเจียดเงินจำนวนหนึ่งที่มีเหลืออยู่นั้นให้เอาไปแก้ขัดไปพลางก่อนแล้วเพื่อนผู้นั้นก็อำลาจากไปด้วยความรู้สึกเบิกบานใจคล้ายกับที่ข้าพเจ้าเคยรู้สึกมาแล้วเมื่อได้รับความกรุณาจากนายเก่าผู้มีใจอารี

เมื่อข้าพเจ้ารับราชการทหารจนครบกำหนดก็ได้รับการปลดออกมาเป็นทหารกองหนุนข้าพเจ้าก็รีบไปหานายเมื่อนายเห็นข้าพเจ้ากลับมาหามีความยินดีมากให้รับข้าพเจ้าเข้าทำงานต่อไปแม้ว่าขณะนั้นยังไม่มีตำแหน่งว่างท่านก็ยังมีใจเมตตาข้าพเจ้าในการเข้าทำงานครั้งนี้นายเรียกตัวข้าพเจ้าเข้าไปรับใช้ในห้องส่วนตัวบ่อยๆซึ่งบางครั้งให้พิมพ์หนังสือบางครั้งเมื่อเลขานุการของท่านไม่ว่างข้าพเจ้าก็ได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่แทนข้าพเจ้าทำงานด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในอุดมคติเหมือนเดิมไม่ยอมเอาเวลาของงานไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือของผู้ใดบางคราวข้าพเจ้ามีการป่วยไข้เห็นว่ายังพอทำได้ก็พยายามอดทนไม่ยอมลาป่วยบางวันนายสังเกตเห็นว่าข้าพเจ้ามีอาการไข้เรียกเข้าไปถามข้าพเจ้าเรียนนายว่าข้าพเจ้ามีอาการผิดปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังพอทำงานได้แต่นายไม่ยอมสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปหาแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาและมีคำสั่งเป็นเชิงบังคับให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามโดยดีและให้ลาหยุดพักผ่อนได้ตามคำสั่งของแพทย์หลังจากเข้าทำงานเวลาผ่านไปอีกประมาณ6เดือนข้าพเจ้าปรึกษากับมารดาและน้องๆว่าเงินที่เหลืออยู่อีกกว่าครึ่งของจำนวนที่ขอกู้มาซึ่งในขั้นแรกตั้งใจว่าจะเอาไปทำการค้านั้นบัดนี้ยังไม่ได้ตกลงใจจะทำประโยชน์ในทางใดจึงควรนำส่งคืนนายเสียก่อนเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่กู้มาดอกเบี้ยจะได้ลดลงด้วยดีกว่าจะเก็บไว้เฉยๆอันหนึ่งตั้งแต่ข้าพเจ้าได้รับเงินจากนายมาแล้วก็ได้ส่งดอกเบี้ยตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ให้นายทุกเดือนโดยไม่เคยขาดเลยตลอดจนเมื่อได้เข้าทำงานกับนายก็ไม่เคยนำดอกไปส่งให้คลาดเคลื่อนเวลานายก็ไม่เคยทวงถามหรือคิดหักเงินเดือนของข้าพเจ้าไว้ก่อนเลยดังนั้นเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านำเงินที่เหลือจากใช้จ่ายรักษามารดาส่งคืนครึ่งหนึ่งก่อนท่านก็ถามว่าข้าพเจ้าหมดความจำเป็นจะใช้แล้วหรือข้าพเจ้าเรียนท่านว่าบัดนี้ข้าพเจ้าหมดความจำเป็นแล้วถ้าจำเป็นเมื่อใดก็จะกราบเรียนขอความกรุณาอีกท่านก็ยิ้มด้วยความเมตตานำเอาใบสัญญากู้มาบันทึกสลักหลังว่าได้ใช้หนี้ผ่อนเงินต้นแล้วครึ่งหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าวันเวลาได้ผ่านต่อมาปีหนึ่งก็แล้วผ่านปีที่สองก็ตามข้าพเจ้ายังอุทิศตนเองให้กับงานของนายด้วยความอุตสาหะขยันขันแข็งซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยวิตกกังวลว่าใครจะเห็นใครจะทราบหรือไม่ข้าพเจ้าดำเนินกิจการในพื้นที่ของข้าพเจ้าเสมอตลอดมาและในระยะสองปีนี้เองบรรดาเพื่อนร่วมงานหลายคนต่างก็ได้รับเงินเดือนขึ้นแต่เป็นที่น่าประหลาดใจแก่บุคคลเหล่านั้นที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นอย่างคนอื่นๆทั้งที่ประจักษ์แจ้งอยู่ว่าข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างดีที่สุดเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยมีใจอิจฉาริษยาข้าพเจ้าในกรณีที่นายแสดงความเมตตาปราณีเป็นพิเศษเรียกใช้สอยอย่างใกล้ชิดก็พากันคลายหายจากการรู้สึกริษยามาเป็นความรู้สึกเมตตาสงสารแทนในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้เงินเดือนขึ้นเหมือนคนทั้งหลายแท้จริงในจิตใจข้าพเจ้าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังแต่ประการใดเพราะข้าพเจ้าแน่ใจอยู่เสมอว่านายมีความรักใคร่เมตตาข้าพเจ้าเป็นพิเศษเคยให้ความอุปการะมามากพออยู่แล้วข้าพเจ้ายึดถือท่านเสมือนหนึ่งผู้มีพระคุณประหนึ่งบิดาของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าใช้เหตุผลเหล่านี้ส่งเสริมกำลังใจมิให้ท้อถอยต่อการงานข้าพเจ้าไม่เคยตำหนิหรือนินทาไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งสิ้นและทำนองเดียวกันข้าพเจ้า
ก็ไม่ได้นำเรื่องซึ่งคนอื่นนินทาไปเสนอเพื่อหาความชอบโดยคิดเสียว่าบุคคลเหล่านั้นกระทำไปโดยความโง่เขลาเบาปัญญานายต้องมีสติปัญญาดีพอที่จะรู้ว่าใครดีใครชั่วมิฉะนั้นคงปกครองคนจำนวนมากให้เป็นระเบียบไม่ได้ถ้าหากข้าพเจ้านำความไปฟ้องแน่นอนเหลือเกินข้าพเจ้าต้องมีศัตรูและยิ่งกว่านั้นครอบครัวของผู้ที่ถูกฟ้องไม่ได้รู้เห็นด้วยอาจพลอยได้รับเคราะห์ในการกระทำของข้าพเจ้าจึงสงบใจปฏิบัติแต่งานในหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งนายเรียกข้าพเจ้าเข้าไปในห้องส่วนตัวสั่งให้ทำงานพิมพ์หนังสือพิเศษด่วนขณะที่กำลังพิมพ์หนังสือนายบอกข้าพเจ้าว่าจะออกไปทำธุระนอกสถานที่ให้ข้าพเจ้าอยู่ทำงานในห้องนั้นแต่ผู้เดียวแล้วนายก็ปลดเสื้อออกจากขอแขวนเสื้อมาห้อยไว้ที่ไหล่แล้วก็เดินออกไปข้าพเจ้าก็พิมพ์งานต่อไปในทันใดนั้นก็เหลือบสายตาไปที่ริมประตูทางออกที่นายเพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่มีซองหนังบรรจุธนบัตรตกอยู่ข้าพเจ้ามองเห็นก็เข้าใจได้ทันทีว่าเป็นของนายทำตกไว้จึงเก็บซองนั้นมาวางไว้บนโต๊ะทำงานของนายจนกระทั่งบ่ายนายกลับมาเห็นข้าพเจ้ายังนั่งพิมพ์หนังสืออยู่ก็ถามว่ายังไม่ออกไปหาอาหารรับประทานหรือข้าพเจ้าเรียนตอบว่างานพิมพ์หนังสือยังไม่เสร็จนายเลยไล่ให้ข้าพเจ้าออกไปรับประทานอาหารกลางวันเสียก่อนด้วยความเมตตาสงสาร

ข้าพเจ้ารีบรับประทานอาหารแล้วก็กลับเข้าไปทำงานต่อเห็นนายนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะของท่านนายแสดงความข้องใจที่ข้าพเจ้าเก็บซองธนบัตรไว้ให้และบอกว่าไม่นึกจะได้คืนเพราะเข้าใจว่าตกหายข้างนอกสำนักงานทั้งวันนี้ก็เดินไปในสถานที่หลายแห่งในท้องที่สำเพ็งไม่ทราบว่าจะทำตกที่ไหนจึงเข้าใจว่าสูญหายเสียแล้วข้าพเจ้าเพียงแต่รู้สึกสบายใจที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์และซื่อสัตย์ต่อผู้มีคุณต่อจากนั้นไม่นานโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนนายได้ป่วยหนักลงอย่างกระทันหันข้าพเจ้าได้รับทราบด้วยความกระวนกระวายใจเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าไม่มีความสบายใจเลยเมื่อทราบข่าวพยายามไปถึงที่บ้านก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้เพราะแพทย์ห้ามเยี่ยมและคนในบ้านก็คอยระมัดระวังมิให้ผู้ใดเข้าเยี่ยมหรือทำความรบกวนผู้ป่วยได้ข้าพเจ้าต้องกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงและผิดหวังเกิดวิตกไปหลายอย่างหลายประการว่าถ้าหากสิ้นนายใจอารีผู้นี้แล้วข้าพเจ้าคงลำบากแน่ไม่แต่เรื่องงานยังมีโฉนดที่บ้านซึ่งยังค้างการจำนองอยู่กับท่านถ้าผู้ที่ได้รับมรดกจากท่านไม่มีใจเมตตาอารีเหมือนอย่างที่นายมีต่อข้าพเจ้าเขาก็คงจะต้องเร่งให้ไถ่ถอนคืนเป็นแน่ข้าพเจ้าหนักใจก็เพราะเงินจำนวนที่ยังค้างอยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้นข้าพเจ้าได้ให้เพื่อนยืมไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคงใช้จ่ายในการป่วยของมารดาบังเกิดเกล้าและการเรียนของน้องๆในยามข้าพเจ้าไปรับใช้ชาติจึงยังเก็บเงินไม่ได้เท่าใดนักถ้าหากข้าพเจ้าถูกเร่งรัดให้ใช้หนี้ในเวลาเช่นนั้นไม่ทราบว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครเพื่อหาเงินก้อนนั้นมาใช้หนี้วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่ด้วยความเศร้าใจและคอยสดับตรับฟังอาการของนายอยู่ตลอดเวลาได้ทราบว่าอาการของท่านไม่ดีขึ้นเลยข้าพเจ้ามีความเศร้าหมองและทุกข์ร้อนราวกับว่าบิดาบังเกิดเกล้าของข้าพเจ้ากำลังป่วยหนักแต่ในขณะที่เฝ้ารอคอยข่าวคราวของนายนั้นเองมีผู้โทรศัพท์จากบ้านนายสั่งให้ข้าพเจ้ารีบไปเยี่ยมนายเนื่องจากนายต้องการพบตัวข้าพเจ้าแทบจะโลดออกไปด้วยความดีใจที่จะได้พบนายเพราะได้เวียนไปเยี่ยมหลายครั้งแล้วไม่ได้พบเลยในทันทีที่ถึงบ้านนายมีผู้นำข้าพเจ้าไปที่ห้องนายนอนป่วยข้าพเจ้าค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เตียงที่ท่านนอนมองเห็นสภาพสังขารของท่านที่ถูกโรคภัยเบียดเบียนช่วงเวลาไม่กี่วันรู้สึกว่าพายผอมลงมากจนผิดตาข้าพเจ้าสงสารท่านจนไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้ภายในห้องนั้นมีบุคคลอยู่อีกผู้หนึ่งเข้าใจว่าเป็นพยาบาลคอยเฝ้าดูแลอาการเมื่อนายเห็นข้าพเจ้าเข้าไปหาก็ยกมือบอกใบ้พยาบาลคนนั้นให้ออกไปจากห้องให้เหลืออยู่แต่ข้าพเจ้ากับท่านเพียงสองคนเท่านั้นต่อจากนั้นนายก็พยายามพูดด้วยเสียงอันแหบแห้งแผ่วเบาให้ข้าพเจ้าหยิบของที่โต๊ะข้างเตียงสังเกตได้ตามมือที่ท่านชี้ไปทางโต๊ะตัวนั้นที่นั่นเห็นมีซองกระดาษสีน้ำตาลขนาดใหญ่ผนึกครั่งเรียบร้อยเข้าใจว่าข้างในซองนั้นคงจะมีเอกสารมากมายข้าพเจ้าหยิบขึ้นมาดูก็เห็นหนังสือจ่าหน้าซองถึงตัวข้าพเจ้าทำให้รู้สึกงงงันอยู่ชั่วครู่จึงหันไปดูนายเห็นท่านโบกมือคล้ายกับว่าให้ข้าพเจ้าเอาซองนั้นไปแล้วก็กวักมือให้ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ๆตัวท่านพลางพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าให้ออกกลับไปอ่านที่บ้านในนั้นมีจดหมายของนายที่ได้เขียนไว้เมื่อล้มเจ็บป่วยใหม่ๆตั้งใจว่าจะให้กับข้าพเจ้านานแล้วทั้งที่คอยให้มาเยี่ยมก็ไม่เห็นมาสักทีข้าพเจ้าเรียนตอบท่านว่าข้าพเจ้าได้มาคอยขออนุญาตเข้าเยี่ยมหลายครั้งหลายหนแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตส่วนตัวข้าพเจ้าแล้วสำหรับคำสั่งของนายไม่ว่าการนั้นๆจะยากง่ายประการใดข้าพเจ้าจ
ะพลีตนทำให้เพื่อสนองพระเดชพระคุณนายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตข้าพเจ้าก็พลีเพื่อนายได้นายฟังข้าพเจ้าเข้าใจดีไม่กล่าวสิ่งใดเพียงแต่พยักหน้ายิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้านิ่งพิจารณาเขาหน้าตลอดสังขารเรือนร่างของนายแล้วรู้สึกสงสารจับใจและคิดว่าหากสามารถรับความเจ็บป่วยทรมานมาเป็นของข้าพเจ้าได้เองแล้วก็เต็มใจอย่างที่สุดที่จะรับมาเสียเองเพื่อมิให้ท่านต้องทุกข์ทรมานกายอย่างที่แลเห็นอยู่

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

วิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตพบกับรายการวิธีคิดวิถีสู่เรื่องราวความเป็นจริงของธรรมชาติรอบตัวกับโสภณสุภาพงศ์

0: จะเจอกันเย็นวันอาทิตย์หลังเคารพธงชาตินะคะทาง FM 105ค่ะกับรายการวิถีคิดด้วยกฎธรรมชาติโดยโสพลสุภาพงศ์ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนเวลาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ6โมงเย็นถึง1ทุ่มค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์1สัปดาห์เจอกัน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเสาร์และอาทิตย์เลยค่ะและมีมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ผลิตรายการและสนับสนุนรายการด้วยค่ะร่วมด้วยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและกลุ่มคนตัวดีที่ช่วยดูแลในเรื่องของการมิกเสียงและเทคนิคค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็ชวนคิดชวนคุยและพบกับคุณโสพลสุภาพงศ์ค่ะนักธุรกิจผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซและเป็นอดีตสนช.และสว.สมัยประชาชนเลือกตั้งค่ะและสำหรับวันนี้ก็เป็นตอนต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะคะนั่นก็คือตอนที่2ค่ะรังสีการทดลองนิวเคลียร์ที่ฝังในร่างของมนุษย์ยุคเราแอนโทรโปสตีนนะคะแอนโทรโปสตีนเป็นตอนที่2ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการมานะคะก็คงอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่น่าสนใจที่ฟังจากเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ได้ฟังเมื่อวานก็สามารถฟังรายการย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube ค่ะก็เริ่มจาก Facebook Fanpage ก็จะมีลิงก์ YouTube อยู่ที่นั่นด้วยค่ะฟังจาก YouTube หรือ www.thaifam.com นะคะได้ทั้ง2ทางแล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหนนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือฟังพร้อมกันที่นี่ละค่ะทาง FM 105นะคะตอนนี้ไปพบกับคุณโสพลสุภาพงศ์เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณรัศมีครับ
0: ค่ะมาคุยกันต่อนะคะ
1: ตอนที่2
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขออนุญาตสรุปเมื่อวานสัก 4-5 นาทีนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ฟังเมื่อวานนะครับก็คือว่าเราพูดในเรื่องของรังสีการทดลองนิวเคลียร์ที่ฝังอยู่ในร่างมนุษย์ยุคเรา
0: ค่ะ
1: เอนโทรโปซีนก็คือการทดลองนิวเคลียร์เนี่ยที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1945 78ปีที่แล้วโดยอเมริกาการทดลองเริ่มต้นที่ทรินิตี้ในอเมริกาแล้วในเดือนสิงหา
0: ค่ะ
1: นะฮะเขาทดลองในเดือนกรกฎาคมในเดือนสิงหาเขาก็ไปทิ้งที่ฮิโรชิมา
0: ค่ะ
1: ตั้งแต่ปี1945ก็78ปีแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: การทดลองระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยทั่วโลกทำกันอยู่ 2,000 กว่าครั้ง
0: ซึ่
1: งเป็นของอเมริกาสัก 1,030 ครั้งมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเป็นอเมริกานอกนั้นก็เป็นอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียจีนอินเดีย
0: เกาหลีเหน
1: ือแล้วเกาหลีเหนือได้สุดท้าย8ประเทศการทดลองนี้ก็จะมีทั้งบนดินและใต้ดินบนดินในบรรยากาศเนี่ยมันก็ทำให้กัมมันตรังสีกระจายเนี่ยประมาณสัก500ครั้งถ้าทดลองนะฮะใต้ดินมันก็มีผลรุนแรงต่อพื้นที่นั้นนะเพราะมันจะอยู่ในสิ่งมีชีวิตอยู่ในพืชผักปัญญาหังหนาแน่นทีเดียวบนบรรยากาศมันกระจายไปทั่วโลกโดยกันหมด
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ใต้ดินเนี่ยประมาณสัก 1,500 ครั้งก็อเมริกาก็คงเป็นเจ้าใหญ่
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ขาใหญ
1: ่ชื่อขาใหญ่ครับชื่อทดลองบนดินเนี่ยก็หมายทดลองในบรรยากาศกันแล้วกันพูดคำง่ายๆก็ประมาณ215ครั้งใต้ดิน815แต่ทั้งอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาที่พูดว่าทดลองไม่ว่าในบรรยากาศหรือใต้ดินเนี่ยมันทดลองในประเทศคนอื่นเขาทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอังกฤษนะครับก็อังกฤษฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ไปทดลองที่แอลจีเรียอังกฤษก็ในหมู่เกาะที่แอตแลนติกก็คือไปทดลองประเทศอื่นรับเคราะห์หมดอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็มีประเทศเดียวคือเกาหลีเหนือทดลองอยู่6ครั้งใช่ไหมนะ 0.3% ของทั้งหมด 0.3 นะฮะ
0: ซึ่งถือว่ามันน้อยมากเลยนะคะแต่ว่าทดลองทีไรเป็นข่าวใหญ่ทุกที
1: เขาทดลองในประเทศคาวและใต้ดินหมดเลยมันก็ไม่กระทบใคร
0: ค
1: ือประพฤติเรียบร้อยที่สุดเลยโดนด่ามากที่สุดก็จะพบอย่างนั้นนะโลกจริงๆมันเป็นอย่างนี้งั้นเราฟังข่าวก็ต้องว่าจริงๆมันคืออะไรกันแน
0: ่ค่ะ
1: อเมริกาเนี่ยเลวร้ายที่สุดต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอทดลองอะไรได้ก็เริ่มด่าแม่คนอื่นนะว่าทำไมไม่หยุดไม่อะไรอะไรฉันทำได้หมดแล้วเดี๋ยวมาทำได้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยประเภทนั้นเพราะนั้นการหยุดทดลองในบรรยากาศก็ตกลงกันนะครับในครั้งแรกเนี่ยก็ตกลงกันถ้าผมจำไม่ผิด1963ตอนนี้ไอ้การทดลองพวกเนี้ยมันไปกระทบถึงยุคของมนุษย์ด้วยที่เรียกแอนโทรโปซีนแอนโทรโปเนี่ยคือมนุษย์ซีนก็คือยุคแอนโทรโปซีนเนี่ยเป็นคำที่นักโบราณคดีนักอะไรนะฮะนัก
0: ธรณีวิทยา
1: ธรณีวิทยากำหนดยุคของโลกเพราะว่าโลกตอนนี้เราอยู่ในโฮโลซีนก็คือ 11,700 ปีที่แล้วที่มนุษย์เริ่มทำเกษตรกรรมเป็นหลักแหล่งมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตของสัตว์ของมนุษย์ไปนะฮะเกษตรกรรมเป็นหลักแหล่งนะครับก็เริ่มกำหนดจากนั้นตอนนี้มาถึงยุคนี้ก็จะพูดถึงมนุษย์ยุคใหม่แอนโทรโปซีนก็ดูจะตกลงในทั้งโลกแล้วว่าเป็นมนุษย์ยุคใหม่ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเพียงแต่ว่าจะเริ่มที่ไหนนี่ส่วนใหญ่ของคณะทำงานของระหว่างประเทศเนี่ยนะก็เขาเรียก AWG บางท่านนะ Anthropocene Working Group เนี่ยก็ดูจะกำหนดว่าเอา1950ก็คือเริ่มจากที่อเมริกาทดลองระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็มันวัดได้ชัดเจนมากจากทะเลสาบในแคนาดาว่ามีกัมมันตรังสีที่เราเรียกว่าหนามนิวเคลียร์เนี่ยนะอยู่ในสัตว์อยู่ในพืชอยู่ในดินนะเป็นสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกเลยนะครับนั้นก็ดูจะเห็นด้วยกันแต่ก็มีบางประเทศนะฮะที่ยังไม่เห็นด้วยครับก็น่าจะอเมริกาไม่ชอบที่มากำหนดว่าเขาเป็นตัวเริ่มยุคเลวร้ายนะซึ่งก็มันก็เป็นจริงน
0: ะ
1: ครับก็นะครับนั้นยุคที่เลวร้ายนี้ก็จะเริ่ม78ปีที่มันทำให้บรรยากาศในโลกเสียมันทำให้คนตายทำให้อะไรๆมากมายนะครับแต่ในสิ่งที่มันทำเนี่ยมันก็เกิดอะไรทางวิทยาศาสตร์หน่อยที่ทำให้มีประโยชน์อยู่เหมือนกันไม่ใช่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตแต่ทำให้รู้อะไรบางอย่างก็คือว่าในเรื่องของการสำรวจทุกอย่างบนโลกเนี่ยว่ามันมีอายุอยู่เมื่อไหร่ตอนไหนอะไรอะไรเขาก็สำรวจซึ่งคุณรัศมีเนี่ยแหละเก่งมากอยู่แล้วเรียนโบราณคดีเขาก็ใช้คาร์บอน14นะครับดูว่าครึ่งชีวิตมันลดลงมาเท่าไหร่อะไรเนี่ยซึ่งครึ่งชีวิตของคาร์บอน14เนี่ยก็เท่าไหร่นะฮะ 5,000 กว่าปีนะครับมันจะลดลงแล้วมันสลายจะเป็นไนโตรเจนใช่ไหมคะคาร์บอน14นะครับเป็นสาร

0: เรียกว่าหนามกับมันรังสีเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตานะในดวงตานะครับในฟันในสมองนะฮะในกระดูกของมนุษย์ยุคนี้ซึ่งทำให้มนุษย์ยุคนี้ต่างกว่ามนุษย์ยุคที่ผ่านมานะฮะก่อนนี้เขาเหมือนกันหมดอะแต่ไอ้ระเบิดทดลองนิวเคลียร์เนี่ยไปทำให้มนุษย์ยุคนี้เราทั้งหมดไม่เหมือนกันเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าไอ้วัคซีนโควิดเนี่ยทำให้มนุษย์เปลี่ยนไปอีกหรือเปล่า
1: ค่ะก่อนไปก็อันนี้น่าสนใจ
0: เดี๋ยวติดโควิดตาย
1: ค่ะ
0: เพราะมันเข้าไปใน DNA เหมือนกันครับก็ต้องไปรอดูนะฮะแต่สำหรับในส่วนของนิวเคลียร์เนี่ยใน78ปีที่ผ่านมารู้ละว่ามันทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงมันก็ไปทำให้สิ่งแวดล้อมทำให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกเลยครับเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงทะเลลึกที่สุดเลย10กิโลเมตรใต้พื้นโลกก็เปลี่ยนมันทำให้มหาสมุทรตะกอนหินย้อยเกาะปะการังนะฮะสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงหมดเลยเพราะมันมีไอ้ที่เรียกว่ามาร์กเกอร์เนี้ยนะฮะมีไอ้เข็มหรือมีไอ้หนามนิวเคลียร์เนี่ยปรากฏแล้วมันก็สลายเกิดได้แต่ส่วนดีของมันก็คือทำให้สิ่งนั้นๆเนี่ยเรารู้ชีวิตของมันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยใช้คาร์บอน14ในยุคก่อนเนี่ยเราก็จะวัดอะไรได้ว่ามันมีอายุเท่าไหร่ตายไปแล้วกี่ปีเนี่ยก็คืออะไรที่ต้องผ่านมาประมาณ300ปีแล้วนะครับเพราะว่าต่ำกว่า300ปีเนี่ยมันก็จะไม่แม่นแต่การใช้ร่องรอยของนิวเคลียร์ที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิตในสิ่งของในหินในอะไรก็ตามทีในซากสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นยังไงเกิดตายเนี่ยในช่วง1ปีขึ้นไปก็รู้ครับเพราะฉะนั้นในการสืบสวนเรื่องฆาตกรรมอะไรทั่วโลกเนี่ยก็ใช้สิ่งนี้ว่าซากศพที่พบเนี่ยเป็นซากศพที่เสียชีวิตแล้วเมื่อไหร่แล้วซากศพนั้นควรจะเกิดเมื่อไหร่มันก็สามารถเช็คว่าคนนั้นควรจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ในคดีลึกลับอะไรเยอะแยะนะครับก็มันทำให้เรารู้สิ่งที่มีชีวิตอ่ะเช่นคุณติดใจอ่ะแล้วก็รู้ว่าปลาฉลามเนี่ยมันมีอายุมากกว่า400ปีทีเดียว
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะคะ
0: ในบางยี่ห้อผมนะครับ
1: ปลาฉลามกรีนแลนด
0: ์ก็ติดใจอย่าไปกินหูเขานะฮะจะหมดนะ
1: น่าจะยากอยู่นะอยู่ถึงกรีนแลนด์เลย
0: ครับก็อันนี้ก็เขาก็บอกว่านั้นก็จะเอาอันนี้ก็ยังมีการถกเถียงแต่ไอ้การที่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรแล้วก็ต้นเหตุของมันเนี่ยมาจากการทำลายโลกด้วยเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ความรู้เนี่ยมันช่วยทำให้รู้แต่ไอ้ตัวระเบิดจริงๆเนี่ยมันทำลายโลกขนาดไหนเพราะนั้นเราดูในตัวเรื่องของนิวเคลียร์กันสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อได้เข้าใจชีวิตที่อยู่นะครับก็เหมือนเรารู้เรื่องนักการเมืองรุ่นนี้ว่ากำลังทำลายประเทศไทยขนาดไหนนะทำลายทั้งระบบเลยนะครับอันนี้ผมพูดจากคนอายุมากเลยมันกลับไป30ปีที่แล้วแย่กว่าเลยเพราะมันทำลายระบบ นะครับก็อันนี้ต้องระวังก็เหมือนกับเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยทำลายทุกอย่างในโลกนะแล้วมันก็ทิ้งไอโซโทปหรือกัมมันตรังสีไว้ทำลายอะไรต่างๆแต่บางส่วนเนี่ยมันก็มีร่องรอยที่ทำให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นมาอย่างไรด้วยการทดลองนิวเคลียร์เนี่ยก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจีนเนี่ยจะทดลองที่ล็อกนอที่มีมัมมี่ที่สวยที่สุดในโลกอ่ะผมจำชื่อคุณผู้หญิงนั้นไม่ได้แล้วมัมมี่ที่ล็อกนอมีเพลงด้วยก็ในประเทศแต่ฝรั่งเศสเนี่ยก็ทดลองที่แอลจีเรียก็ส่วนใหญ่นะครับก็ร่วม200กว่าลูกเดียวเขาแย่ทีเดียว
1: ค
0: ่ะสำหรับอังกฤษก็มาทดลองที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นคุณนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เนี่ยถึงไม่ชอบเรื่องนิวเคลียร์มากนะซึ่งทำให้อเมริกาอังกฤษโกรธก็เล่นงานคุณจาซินดาซึ่งต้องลาออกไปทีเดียวละ
1: ค่ะ
0: ครับก็มีเกาหลีเหนือเนี่ยที่ทดลองใต้ดินอยู่คนเดียวไม่เคยลองนอกประเทศไม่ทำร้ายใครยืนด่ามากที่สุดก็เราจะพบว่ามันก็ทดลอง

0: ตอนนี้ไอ้การทดลอง 2,000 ครั้งเนี่ยมันก็ทิ้งบาดแผลไว้บนโลกเยอะแยะทีเดียวนะแต่ส่วนร่องรอยบางส่วนมันก็ทำให้เป็นประโยชน์อย่างที่ผมพูดนะครับไอ้การที่กำหนดว่าจะไม่ทดลองในชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ได้พูดกันว่าเราตกลงกันนะที่จะไม่ทดลองในชั้นบรรยากาศในปี1963เขาก็เรียกว่าไอ้อะไรฮะทรีตี้เนี่ยนะส่วนที่สัญญาจำกัดการทดลองนิวเคลียร์นะแล้วก็มีการลงนามเป็นอีกครั้งหนึ่งก็ปี1996ส่วนที่สัญญาทั่วไปที่ก็เรียกว่าทั่วไปแล้ว comprehensive นะฮะในการทดลองนิวเคลียร์ก็มีทุกประเทศนะครับลงนาม7ประเทศยกเว้นเกาหลีเหนือไม่ลงนามเขาก็ไม่เป็นสมาชิกของการต้องปฏิบัติก็อเมริกาก็โกรธอยากจะหยุดวันนี้อเมริกาก็ลงนามอันนี้แต่สังเกตได้ว่าอเมริกาลงนามแต่ไม่ให้สัตยาบันนะครับนะความหมายคือฉันจะละเมิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ให้สัตยาบันก็คือไม่ง่ายการลงนามเนี่ยก็คือคนที่ไปตกลงทำสัญญาประชุมกันก็ลงนามไปแต่ก็มีเงื่อนไขว่าฉันจะต้องไปให้สภารับรองว่าสิ่งนี้เนี่ยประเทศผูกพันนะแต่อเมริกาก็ไม่ให้สัตยาบันนะคือถึงอยู่ในเฮดนะครับต้องลงนามไว้อย่างนั้นแต่จะละเมิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ตัวรัสเซียกับให้สัตยาบันนะครับกับประพฤติดีกับเพื่อนรัสเซียประพฤติดีกับเพื่อนเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะตัวอังกฤษเนี่ยให้สัตยาบันฝรั่งเศสให้สัตยาบันนะฮะจีนเนี่ยยังไม่ให้สัตยาบันแต่ลงนามไว้สำหรับอินเดียเนี่ยก็ไม่ให้สัตยาบันปากีสถานก็ไม่ให้จะเอาไว้ลบกันอะนะครับแต่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ไม่เอาเป็นพวกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ลงนามอะไรกับใครแล้วแต่ก็เป็นคนที่ทดลองแค่จุด 3%
1: ค่ะ
0: เนี่ยปากีสถานเนี่ยก็ทดลองประมาณจุด 1% ของทั้งหมดนะครับแต่ถ้าอเมริกาเนี่ยก็เกินครึ่งหนึ่งครับที่เป็นผู้ทดลองทำร้ายโลกมากที่สุดเลยนะครับรัสเซีย 35%นะครับฝรั่งเศสเนี่ย 10% นะครับคุณมาครองอะไรเนี่ย
1: ค
0: ่ะเยอะนะครับอังกฤษเนี่ยประมาณ 2% นะครับจีนก็ประมาณ 2% ปากีสถานกับอินเดียเนี่ยประมาณ 0.1% นะครับเขาเอาไว้ลบกันเองอ่ะอินเดียกับกาแฟพิลาถาเนี่ย
1: ค่ะคุณสมพลคะเวลาที่เขาจะทดลองเขาต้องมีการประกาศให้รู้ก่อนหรือเปล่าคะแต่ละประเทศนะคะ
0: ก็แล้วแต่เขาอ่ะผมไม่ได้มีใครบังคับเนี่ยเขาตอนนี้เขาลงนามไม่ให้ทดลอง
1: แล้วถ้าเกิดว่า
0: เขาไม่ประกาศแล้วเพียงแต่ว่าที่เกาะนั้นฉันจะทดลองเมื่อก่อนเนี่ยอเมริกาจะบอกถ้าใครเข้าไปก็อาจจะถูกระเบิดนิวเคลียร์ได้เพราะนั้นให้ไม่ผ่านที่นั่นเท่านั้นเองบอกไว้ว่าไม่ให้ผ่านก็ใครผ่านเข้าไปฉันก็จะไม่รับผิดชอบบอกว่างั้นเถอะเมื่อช่วงทดลองที่โอกินาว่าหรืออะไรเงี้ยก็เกิดปัญหา
1: ค
0: นญี่ปุ่นตายพวกเรือประมงอะไรอะไรก็เคยเกิดครับก็เขาก็บอกว่าโง่เองเนี่ยที่ไม่ฟังวิทยุแล้วทั้งนั้นเองก็จบก็จะทดลองระเบิดนิวเคลียร์ถ้าคุณหมีจะทดลองก็ต้องเป็นใหญ่ก่อนนะครับทำถ้าเล็กๆเขาไม่เอาไว้หรอ
1: ไอการทดลองนิวเคลียร์เนี่ยแบบทำโดยที่คนอื่นไม่รู้ได้ไหมคะ
0: ได้ฮะใครจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้มีใครบอกเลยครับ
1: หมายถึงว่ามันทำให้เกิดผลกระทบแบบทุกคนที่เขาไม่ได้แจ้งที่ไม่ได้มีการประกาศเนี่ยเขาจะรู้ไหมคะแบบอยู่ๆก็เกิดอะไรขึ้น
0: ได้ก็ทำได้เพื่อนคนก็อาจจะประนามด่าแซงชั่นอเมริกาบังคับไปยึดประเทศไหนยังไม่เห็นต้องบอกใครเลยไปฆ่าเขาตายเป็นหลายแสนก็ไม่เห็นต้องบอกใครแต่เพราะว่าเขาใหญ่โตเขาก็ทำได้เขาคืออำนาจ
1: ครับ
0: ก็เหมือนว่าไม่ให้ใคร ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายใครไม่ปฏิบัติกฎหมายจะถูกเร่งงานยกเว้นล้มรัฐธรรมนูญเป็นอนุญาตตัวเองได้เนี่ยมันก็แล้วแต่คนนั้นมีอำนาจไหมใช่ไหม
1: เพียงจะสงสัยว่ามันน่าจะมีการทดลองนิวเคลียร์ที่แบบแอบทดลองเนี่ยน่าจะเยอะมาก
0: ยากเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของแค่พื้นดินมันก็รับรู้กันทั้งโลกแล้ว
1: โอ
0: ้ครับทดลองทุกครั้งมันก็คือแผ่นดินไหวนั่นเอง
1: โอ
0: ้
1: โหค่ะ
0: รู้ครับรู้จะรู้หลังแต่เขาทดลองแล้วแต่ก็ไม่บอก
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ครับแล้วตอนนี้ไอ้นั่นทดลองแล้วนะก็เอาไว้ว่ากล่าวหรือไว้แช่งแต่ไอ้สิ่งที่เขามีที่ไว้จะไว้ทำลายเรานี่เยอะครับทดลองแล้วเนี่ย 2,000 ลูกแต่ตอนนี้ที่มีอยู่เนี่ยเพื่อไว้ทำลายกันเนี่ยก็ขนาดนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะครับก็มีกันอยู่ที่พร้อมจะใช้เนี่ยนะฮะก็ 9,000 นะฮะ 9,600 หัวลบครับครับหัวลบเนี่ยมันก็มีอนุภาพแล้วแต่ขนาดนะครับประมาณสัก20-30เท่าของที่ทิ้งที่ฮิโรชิมา1หัวลบอยู่เนี้ยนะครับ9,600หัวลบเพราะฉะนั้นไอ้ที่มีกันอยู่เนี่ยมันก็เท่ากับทิ้งฮิโรชิมาได้สัก 200,000-300,000 เมืองอะ
1: ทิ้งแล้วทิ้งเล่า
0: ก็ไม่มีเมืองในโลกนี้พอที่จะให้เขาทิ้งนะครับเขาต้องไปทิ้งที่ดาวนพเคราะห์อื่นนะครับ
1: อันนี้คือ
0: ที่มีอยู่เนี่ย
1: อันนี้คือทิ้งจนกระทั่งโลกเนี่ยหายไปได้หลายครั้งเลยหรือเปล่า
0: ใช่ครับก็คงยิงดวงอาทิตย์ไปด้วยอะเยอะมากแต่เขามีทั้งหมดเนี่ย 12,500 นะครับแล้วเป็นของอเมริกาสัก 5,000 กว่า
1: โ
0: อ้นะครับแล้วก็เป็นของรัสเซียก็ร่วม 5,000 ถ้าเป็นของจีนเนี่ย400ลูกครับแต่อิสราเอลเนี่ยเขารู้ว่ามีประมาณ90ลูกก็ฝรั่งเศสหรืออังกฤษก็มีคนละ 200-300 ลูก200ลูกนี่ก็เล่นหมดโลกแล้วครับไม่ต้องไปถึงพันหรอก
1: สรุปว่าถ้ายิงกันเองนี่ก็ตายกันหมดทั้งโลกแล้ว
0: ต้องมีเยอะๆเพื่อให้มันอยู่ตามทุกแห่งในโลกที่จะเป็นคนยิงคนแรก
1: อ๋อ
0: คือความหมายก็ใส่เรือดำน้ำไปจอดกบดานอยู่ชายฝั่งโดยไม่ให้เขารู
1: ้คุณสุพลคะแล้วมันมีหมดอายุบ้างไหมระเบิดปรมาณูที่เก็บไว้เยอะๆเนี่ย
0: ไม่ฮะ
1: ไม่
0: น
1: ิ
0: วเคลียร์นี่มันมีจนโลกหมดไปอ่ะก็ยังอยู่อ่ะ
1: มีคิดว่าแบบพอถึงเวลาอ้าวหมดอายุแล้วยิงแล้วไม่ติดอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็สารกัมมันตภาพรังสีมันก็อยู่กับโลกไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเขามีความรู้ที่เอานิวตรอนยิงมันยิงไอ้สารนี้แล้วมันก็เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อเนื่องทำให้อย่างอื่นหายวับไปด้วยครับทั้งหมดก็น่าจะเป็นฟิชชันเกือบทั้งหมดนะฮะเป็นพวกฟิชชันคือยิงโลหะหนักพวกปูโตเนียมพวกยูเรเนียมไอไฮโดรเจนที่มีหนึ่งอะตอมเท่านั้นเนี่ยอเมริกาน่าจะมีนะจากคนอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีก็ไอ้หัวลบเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ 9,600 ครับก็ยังดีมากนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเรียกว่า20หรือฮะ30ปีที่แล้วมีทั้งหมด 70,000 กว่าหัวลบนะครับตอนนี้เหลือ 10,000 เดียวนะครับถ้ามี 70,000 เนี่ยต้องไปยิงแกแล็กซี่อื่นด้วยทั้งยอมหมด
1: แล้วทำไมมันหายไปไหนอะคะ
0: ตกลงตกลงกันลดลงมาไงฮะทุกคนที่มีนี่มันก็พอแล้วเมื่อก่อนมันจะติดหัวลบแล้วก็อยู่ในประเทศต่างๆที่อเมริกาไปตั้งเพื่ออบล้อม หรือคุกคามนะฮะหรือตีกรอบเหมือนไปตั้งอยู่ในยุโรปก็ล้อมรัสเซียแล้วประเทศสุดท้ายเนี่ยจะไปตั้งในยูเครนมันถึงเกิดเรื่องครับคือไอ้ความสำคัญพวกนี้คือยิงก่อน2วินาทีก็ชนะแล้วเพราะอีกคนยังไม่ทันยิงแล้วก็ฟึบหายไปเลยการยิงก่อนเนี่ยสำคัญถึงต้องเอาเรือดำน้ำไปจอดชายฝั่งกบดานนั้นเรือดำน้ำยูเครนเนี่ยมันจะกบดานเป็นปีได้ทีเดียวโดยไม่ต้องขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าคนในเรือมันจะประสาทเสียซะก่อนเท่านั้นเองอยู่ในเรือทั้งปีนี่มีจริงๆอยู่ที่คนแต่เมื่อก่อนก็มี70,000ครับขณะนี้เขาลงมาอยู่ระดับ10,000นะทั้งโลกเนี่ยแล้วไอ้ที่มีถึง70,000เนี่ยก็คืออเมริกากับรัสเซียครับก็อันนี้ก็เราก็จะพบว่าไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่มันทดลองไว้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดสไปซ์หรือหนามที่เข้ามาอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกรวมทั้งในตัวเราทำให้เราเป็นมนุษย์ยุคใหม่นะฮะที่เรียกว่าแอนโทรเนี่ยนะครับก็เป็นยุคจะเรียกอะไรฮะมนุษย์ยุคใหม่ฮะพวกคำมันก็แปลอย่างนั้นนะฮะแอนโทรโปซีเนี่ยนะครับเพียงแต่เขายังไม่ได้กำหนดว่าเวลาจะเริ่มเมื่อไหร
1: ่
0: เพราะบางคนก็บอกว่าอยากจะเริ่ม1750ยุคอุตสาหกรรมเนี้ยเป็นมนุษย์ยุคใหม
1: ่
0: เพราะว่าโลกก็เปลี่ยนแปลงแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงแรงเข้ามาถึงในร่างกายมนุษย
1: ์อันนั้น
0: ถ้า
1: เอาไป
0: มันข้างนอกรอบ
1: ๆ
0: แต่สำหรับยุคระเบิดปรมาณูยุคนิวเคลียร์เนี่ยมันเข้ามาในเซลล์เลยแล้วมันทำให้เราเข้าใจเช่นในสมองเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พูดเสมอเลยว่าสมองส่วนโดยเฉพาะเซลล์ที่ฮิปโปแคมปัสเนี่ยสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่เกิดใหม่แล้วมันเป็นส่วนความจำนะครับเกิน10 ขวบเนี่ยเซลล์สมองจะไม่เกิดแต่มันจัดวงจรใหม่ได้มันเรียนรู้เอามาทำได้แต่มันจะไม่เกิดใหม
1: ่
0: ๆนะครับแต่มันจัดวงจรใหม่ได้
1: สมองนี่ก็เก่งจริงๆเลยนะคะ
0: แต่เราพบว่าเอ๊ะมีในบางส่วนเนี่ยมันเกิดใหม่ได้จากการเห็นว่ามันมีไอ้หนามนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ในส่วนนั้นก็แสดงว่ามันเป็นยุคใหม
1: ่
0: ไม่ใช่ยุคมาจากนี้เดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็พบความจริงเนี่ยมันก็ทำให้รู้อะไรหลายอันมันก็รู้เรื่องของเซลล์นะฮะการลดน้ำหนักอย่างนี้เป็นต้นเซลล์ไขมันเนี่ยมันไม่แห้งตายไปเหมือนเซลล์อย่างอื่นครับคนลดน้ำหนักซึ่งยากมาก
1: หมายถึงว่าทำลายมันยากเลยค่ะไอเซลล์
0: มันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตายไปทดแทนไปแต่ไอเซลล์ไขมันเนี่ยมัน
1: ไปเรื่อยๆ
0: หรอทั้งคงที่ตลอดวัยนะเขาก็เริ่มเข้าใจมันแล้วว่ามันเกิดยังไงแล้วมันจะหายไปยังไงตอนนี้เขาก็เริ่มมีความรู้ว่าไอ้การเกิดการหายไปของเซลล์ไขมันเนี่ยถ้าปล่อยเฉยๆเนี่ยมันจะลดน้ำหนักยากทีเดียวนะครับก็เห็นใจคนลดน้ำหนักนะครับที่มันไม่ง่ายครับเพราะว่ามันมีการเสพติดที่สมองด้วยนะครับเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ไม่ง่ายนะครับก็ต้องนั้นการลดน้ำหนักจริงๆแล้วให้ไปคิดเรื่องอื่นกิจกรรมที่ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยสำคัญครับไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะแล้วก็แวะกินเต้าหวยกับกระเพาะปลาหน้าสวนนี่ก็ไม่พ้นนะครับยังว่าอย่างเดิมครับนั้นแล้วก็มีเรื่องการพวกค้นพบในช่วงเวลาต่างๆที่ไม่ได้เป็นชีวิตคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็จะพบได้เยอะทีเดียวนะครับมันก็ทำให้ตอนนี้ก็ต้องตกลงกันว่ายุคนี้จะเอายังไงเพราะว่าถ้าเป็นยุคของทางด้านเดิมที่อยากจะกำหนดกันนะก็คือประมาณสัก250 ปีที่แล้ว แต่ถ้ากำหนดตามนิวเคลียร์เนี่ยก็คือ78ปีที่แล้วอายุที่แล้วเนี่ยมันไปดูการเปลี่ยนแปลงของพวกมีเทนคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกอะไรอย่างนี้นะครับก็สมาชิกบางคนก็ไม่ชอบใจนะครับก็อยากจะอะไรครับไม่อยากให้กำหนดจากเรื่องระเบิดนิวเคลียร์นะครับว่างั้นเถอะครับเพราะนั้นมันก็มีหลายแห่งครับที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้จากเรื่องพวกนี้ได้โดยเฉพาะการตรวจสอบพวกครุนี้เกิดเมื่อไหร่ปะการังนี้เกิดยังไงแล้วกำลังเปลี่ยนแปลงไปยังไงเพราะว่าการใช้เรื่องของร่องรอยที่เป็นมาจากกัมมันตรังสีกับการทดลองนิวเคลียร์ที่ไปอยู่ในร่างกายหรืออยู่ในที่ต่างๆเนี่ยมันทำให้อ่านได้แม่นยำระดับ 1-2 ปีทีเดียวนะครับมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดถึงบ้างหรือเปล่าหรือคุณมีจะเพิ่มเติมอะไรก็ได้นะครับ
1: กำลังนึกถึงไอสไตน์นะคะพอพูดถึงว่ามีหัวรบที่ยังคงสามารถใช้งานได้เองจริงไม่ใช่ก็คือยังคงสามารถใช้งานได้อยู่นั่นแหละ9,000กว่าลูกใช่ไหมคะ
0: เขาพร้อมจะใช้งานนะ
1: พร้อมจะใช้งานโอเค
0: ที่ยังเก็บอยู่ใน
1: มีอีกเยอะ
0: ในแวร์เฮาส์อ่ะอีกประมาณสัก 3,000
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ติดอยู่บนหัวนิวเคลียร
1: ์
0: ไม่ได้ติดอยู่บนหัวขีปนาวุธหัวลบที่พูดเนี่ยก็คือที่ติดอยู่บนหัวขีปนาวุธที่อยู่ในเรือดำน้ำนิวเคลียร์ทั่วโลก
1: สุดยอดเลยนะคะนึกถึงไอสไตน์ค่ะไอสไตน์เนี่ยเคยมีคนถามก็บอกว่าสงครามโลกครั้งที่3จะมีการสู้รบกันยังไงเนี่ยหลังจากฮิโรชิมานางาซากิถูกทิ้งระเบิดไอสไตน์บอกผมไม่รู้ผมรู้แต่เพียงว่าสงครามโลกครั้งที่4จะสู้รบกันด้วยไม้และก้อนหิน
0: ก็หมดโลกไปแล้วจะเหลือชีวิตไปสู้รบกันหรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปมันคงหายวับไปหมดนะ
1: ค่ะอันนี้ไอสไตน์ก็น่าจะคาดเดาได้ถูกหรือไม่ความเป็นจริงอาจจะแย่กว่านั้นก็ได
0: ้ก็เป็นคนมองอะไรได้เป็นร้อยปีเป็นคนมองอะไรทั้งหมดไม่มองเฉพาะจุดไม่มองเฉพาะก็คงเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวน้อยมากมองกว้าง
1: มองข้ามช็อตเลยนะคะแล้วก็ไอสไตน์อีกเหมือนกันที่บอกว่ามีสองอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลกับความโง่เขลาของมนุษย์แต่ผมยังไม่แน่ใจเรื่องจักรวาลส่วนความโง่นั้นละไว้ในฐานที่เข้าใจโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปากคอเลาะร้ายแล้วก็พูดได้แบบแทงใจดำความเป็นมนุษย์มากๆค่ะ
0: ก็เหมือนอย่างคำว่าเสรีภาพเสรีภาพถ้าไม่ใคร่ครวญให้มากมันก็จะเป็นอย่างอเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยจะเป็นดินแดนของฟรีด
1: อม
0: เลยไปถึง freedom of speech ด้วยสังเกตนะฮะมันเลยไปหมดด่าว่าใครด่าว่าศาสดาของคนอื่นด้วยตัวเองไม่เชื่อก็เอามาล้อเลียนเอาลูกศาสดามาทำอวัยวะเพศอะไรเงี้ยก็ถือเป็น freedom เสรีภาพที่คนมันก็เป็นเสรีภาพที่ไปละลาน
1: ทำร้ายจิตใจทำร้ายหัวใจ
0: ตีความไม่ได้เพราะว่าคนมันต้องมีเสรีภาพก็นั่งถกเถียงว่ามันเสรีภาพของตัวหรือเสรีภาพที่ต้องไม่ไปล้มไปคนอื่นสังเกตไหมครับในศาสนาพุทธเนี่ยเสรีภาพของเราเนี่ยหมายความว่าเราหลุดออกจากความเห็นแก่ตัวหลุดออกความอยากได้นะฮะ
1: อ
0: ันนี้แหละคืออิสรภาพที่แท้จริงนะนั้นอิสรภาพอนุสาวรีย์อิสรภาพอนุสาวรีย์เสรีภาพของอเมริกาของเราไม่เหมือนของเราหลุดจากโลภจากโมหะโทสะเราถึงมีเสรีภาพไม่ได้อยู่ภายใต้กิเลสพวกนั้นแต่ของเขาเนี่ยจะวัดผิวเผินเอาจากตัวเสรีภาพอิสรภาพที่ฉันจะทำอะไรก็ได้อเมริกาถึง กิดเรื่องฆ่ากันเองในประเทศเยอะแยะเลยฆ่ากับคนอื่นก็ยังไม่พออันนี้มันต้องเป็นความคิดที่ปราศจากความโลภต้องมีความละอายนักการเมืองต้องมีมากๆครับอย่างนั้นประเทศชาติก็ลำบาก
1: เราก็กำลังตามอเมริกาอยู่ไม่ใช่เหรอคะตอนนี้ทุกคนก็นึกถึงแต่เสรีภาพในการที่จะพูดอะไรก็ได้
0: อิสรภาพก็คือโกงได้หมดเพราะฉะนั้นพลังงานกับไฟฟ้าเนี่ยคนไทยก็ถูกปล้นไปเยอะนะเราเห็นมาสัญญาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องราคาไฟฟ้าพลังงานก็คนที่ปล้นไปมันกำลังจะทำใหม่อะ ของเก่าก็ยังไม่เลิกมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่า
1: แพงอีกแล้วนะคะแพงมากด้วย
0: เนี่ยมันก็ใช้วิธีนี้กันเราก็เห็นใช่ไหมมันก็ทำให้หาความหวังยากว่ามันจะมีความเสมอภาคกันได้ยังไงเนี่ยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต้องอยากเรียกร้องถึงเรื่องอิสรภาพในจิตใจนะฮะเอาแค่ไม่เห็นแก่ตัวโอเคไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยได้ไหมว่าไอ้ที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วนะตายไปเกิดใหม่ก็ไม่พอใช้ไม่หมดอ่ะที่มีกันอยู่ก็คนยากคนจนคนไร้โอกาสเขาก็ลำบากก็ไม่บ่นแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่รุนแรงมากขนาดนี
1: ้วันก่อนนู้นนะคะมีโอกาสได้นั่งแกร็บค่ะปรากฏว่าคนที่เป็นโชเฟอร์ก็คือเป็นน้องคนหนึ่งนะคะอายุประมาณสักน่าจะประมาณสัก 20-30 สวยทีเดียวเชียวนะคะก็คือเขาใช้รถของเขาเนี่ยมาเป็นแท็กซี่เพื่อที่จะรับส่งผู้โดยสารแล้วพอเขามารับก็รู้ว่าโอ้เป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมหมายถึงเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าก็เลยชวนเขาคุยว่าโอ้รับมาเป็น Grab เนี่ยได้นานแค่ไหนแล้วอันนี้เพิ่งซื้อใหม่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยชวนเขาคุยเขาก็บอกว่าค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ200นะคะคือตอนแรกๆก็บอกว่าเอ๊ะอันนี้ค่าไฟฟ้าถ้าถูกเนี่ยมันถูกกว่าน้ำมันเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งได้ไหมเขาบอกไม่ถูกกว่านั้นเนี่ยอันเนี้ยถ้าเติมเต็มเนี่ยก็ประมาณ200เพียงแต่ว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะถ้าเกิดว่าไปชาร์จตามสถานีน้ำมันนะคะมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าไปชาร์จในขณะที่แดดแรงๆในช่วงประมาณเที่ยงๆเนี่ยค่ะมันมีปัญหาคือมันร้อนแล้วปรากฏว่าไอ้ตัวชาร์จบางทีมันก็ไม่ทำงานหรือบางทีก็มีแบบไฟช่องไฟช็อตก็มีเหมือนกันเขาก็เลยต้องพยายามแก้ไขว่าพยายามไม่ไปชาร์จในช่วงตอนกลางวันเพราะร้อนด้วยแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการชาร์จด้วยแล้วเวลาไปไหนก็ต้องมีการวางแผนนะคะแต่สรุปก็คือว่าเขาก็แฮปปี้เพราะว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่ากันเยอะมากมากนะคะ
0: แล้วที่ยิงค่าไฟฟ้าก็ควรจะถูกกว่านี้ครึ่งหนึ่งด้วยถ้าไม่โกงกันถ้าไม่โกงกันเราใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่เนี่ย 23,000 เมกะวัตต์นะครับแต่เราซื้อแล้วมาเก็บเงินประชาชนเนี่ยตอนนี้ 53,000 มันรวบเท่าเนี่ยแต่ตอนที่เราใช้สูงสุดเนี่ยคือตอนกลางวันเนี่ยก็ประมาณ 33,000 เมกะวัตต
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันมีวิธีที่เราจะไม่ต้องใช้ไปถึงขนาดนั้นก็คือตอนที่เราใช้ต่ำๆตอนกลางคืนเนี่ย10เมกะวัตต์เราเหลือ13ใช่ไหมก็13เนี่ยเก็บไว้ในแบตเตอรี่พอตอนสูงก็ใช้จากแบตเตอรี่นี่ประเทศอื่นก็ทำกันมันก็ไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้ามาเก็บเงินประชาชนแล้วประชาชนไม่ได้ใช้
1: ค่ะ
0: นั้นประชาชนเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยประมาณร่วมครึ่งนึงนะแล้วว่าต้องเอาตังค์ไปจ่ายให้เขาได้กำไรกันเนี่ยมันต้องเลิกนะเรื่องพวกนี
1: ้ค่ะ
0: มันปล่อยไปอย่างเนี้ยแต่ก็ดูจะได้ชุดเดิมก็มาชุดที่ได้สตังค์เรื่องเนี้ยกำลังตั้งกันอยู่อะไรเงี้ย มันไม่เห็นความหวังง่ายนี่ผมพูดตรงๆง่ายๆต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้
1: ค่ะ
0: ก็แต่การใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าท่านผู้ใดเป็นคุณผู้หญิงเป็นอะไรเนี่ยถ้าซื้อสักต้นปีหน้า
1: ค่ะ
0: น่าจะดีกว่านะฮะ
1: ต้นป
0: เพ
1: ี
0: ราะ
1: ห
0: ร
1: น
0: า
1: ้
0: ค
1: า
0: ามันจะถูกราคามันจะถูกลง
1: หมายถึงเทสลาหรือเปล่าคะที่อีลอนมัสบอกว่าเขาจะลดราคาเหลือครึ่งหนึ่ง
0: มันก็ลดลงมาเรื่อยๆอ่ะมันก็ทำให้ทุกยี่ห้อต้องลดลงมาเรื่อยๆอ่ะนะตอนนี้คนซื้อเทสลามันก็ยังแพงกว่า BYD อ่ะแต่ถ้าเทสลาลดลงมา BYD ก็ต้องทำให้ถูกกว่ามากขึ้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไอ้ที่ถูกที่สุดของเทสลาเนี่ยมันก็ยังแพงกว่า BYD อ่ะนะ
1: คุณสุพลคะมีไม่เคยเห็นเทสลาในท้องถนนเลยคุณสุพลเคยเจอไหมคะไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่ค่อยเห็นเลยหรือว่าย
0: ังไทยมันไม่มีอะไรที่เป็นชัดเจนเรื่องตัวแทนจำหน่ายนะเทสลาเนี่ย
1: ค่ะหรือว่าเขาท
0: ว่าบีไวดีก็
1: ำโล
0: ใช้ได้
1: โก้
0: เพียงแต่ว่าที่ผมพูดว่าซื้อปีหน้าเนี่ยก็
1: ค
0: เพ
1: ่
0: ระ าะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นแบตเตอรี่ที่พูดเรื่องการชาร์จแล้วร้อนอะไรอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: น้อยลงมากเลย
1: อื
0: เพร
1: ม
0: าะแบตเตอรี่ตอนนี้กำลังก้าวหน้ามาก
1: อื
0: น
1: ม
0: ะข้าวหน้ามากไปจากลิเธียมอีออน
1: ค่ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นไปมีทั้งนิกเกิลมีทั้งโซเดียมอะไรพวกเนี้ย
1: อื
0: แล
1: ม
0: ้วมันจะเพราะว่ารุ่นใหม่เนี้ยมันชาร์จแล้ววิ่งได้ตั้ง1,000 กิโลเมตรอ่ะ
1: โอ้ว้าวเพราะว่าร ต
0: ุ
1: อ
0: ่น
1: น
0: เ
1: น
0: ด
1: ี้
0: ิมมันสัก
1: ประมา
0: ส
1: ณ
0: ี่
1: สั
0: ห
1: ก
0: ้า
1: สี่
0: ร้อ
1: ห้
0: ย
1: า
0: อ่ะ
1: ร้อยใช่ใช่
0: ใช่รุ่นใหม่นี่มัน1,000นะแล้วมันก็จะเบากว่า
1: ค่ะ
0: อะไรเนี้ยมันพัฒนาไปเยอะก็จีนเก่งนะ CATL เนี่ยทำเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเก่ง
1: อืมค่ะ
0: อันนี้กำลังก้าวหน้าไปแล้วอีลองมัสเนี่ยก็ยังเกาะเหนียวหนึบเป็นตุ๊กแกเลยกับจีนนะเขาก็ยังแบตเตอรี่จีนทั้งหมดนะแล้วบริษัททำแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เพื่อแทนโรงไฟฟ้าก็ยังทำที่จีนรถยนต์เขาก็ประกอบที่จีนเทสลาเพื่อให้มันถูก
1: อืม
0: นั่นอีลองมัสเนี่ยแม้จะพูดจาไม่ค่อยถูกหูใครแต่เขาก็หาช่องทางที่ดีสำหรับผู้บริโภคได้เสมออ
1: ืมอืม
0: ไม่ใช่เป็นสไตล์ไปเที่ยวผูกขาดเอากำไรเอาเปรียบเขาเป็นประธานสไตล์ฉันทำให้เก่งกว่าอยู่เรื่อย
1: ได้มีโอ
0: ด
1: ก
0: ี
1: าสถามเขาว่าการเร่งความเร็วเป็นยังไงบ้างแบบว่าเวลาที่แบบจะเร่งความเร็วอะค่ะว่ามันต้องรอรอบอะไรต่ออะไรไหมเขาก็บอกโอ้โหเลิศเลยค่ะไม่ต้องรออะไรเลยค่ะมันไม่มีรอบค่ะ
0: อืมใช่มันจะสะดวกมากเลยครับว่าเหมือนเปิดพัดลมเนี่ยจะเอาปุ่ม1ปุ่ม2ปุ่ม3ก็เอาไปไม่ต้องไปเข้าเกียร์
1: เขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันค่ะว่าโอ้โหรถไฟ
0: ใช
1: ฟ
0: ่
1: ้านี่ไม่ต้องรอรอบค่ะไม่เกี่ยวเลย
0: ท
1: ค่
0: ี
1: ะ
0: ่มีคนบอกว่าโอ้ซ่อมแบตเตอรี่ทีมันก็แย่แต่มันก็มีแค่แบตเตอรี่อันเดียวนะพอถึงเวลาเท่ามันก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เหมือนเปลี่ยนทั้งเครื่อง
1: อืม
0: มันไม่มีเรื่องอื่นอ่ะมันมีแต่แบตเตอรี่
1: อืมอืมมีแอบบ่นเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยบางยี่ห้อรู้สึกว่าแบตเตอรี่จะแพงมากแต่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตนี้มันน่าจะมีการพัฒนาน่
0: แ
1: า
0: บต
1: จ
0: เ
1: ะ
0: ตอ
1: ให
0: ร
1: ้
0: ี่
1: ถ
0: ถ
1: ูู ก
0: กล
1: ล
0: ง
1: งใช่ไหม
0: แน่
1: ค
0: น
1: ะ
0: อนแน่นอนครับ
1: ค่ะ
0: มันดูจะก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งในช่วง6 เดือนเนี้ยเพราะว่ามันแข่งแบตเตอรี่ใหม่ๆที่เบาขึ้น
1: ค่ะ
0: เร่งความเร็วได้มากขึ้นนะฮะไม่ใช่ฮะโทษวิ่งได้ไกลขึ้น
1: อืม
0: น้ำหนักน้อยลงอะไรพวกนี้มันเข้ามาเพราะว่ามันได้พบการใช้ธาตุอื่นมาทำแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น
1: อืมค่ะ
0: ก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงไม่รีบก็ต้นปีหน้าน่าจะดีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเองเนี่ยเรามาประกอบเราก็ต้องคอยกันหน่อย
1: ก็รอสักครึ่งปีก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแต่เขาก็บอกว่าแต่ว่าถ้าเราจะชาร์จที่บ้านต้องมีการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าที่บ้านของเราเพื่อที่จะให้รองรับการชาร์จรถไฟฟ้าค่ะก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะ
0: ก็
1: มีการแบบบังคับด้วยหรือเปล่าสามารถชาร์จไฟธรรมดาได้ไหมก็บอก ตอนนี้รู้สึกว่าบังคับแล้วนะคะว่าต้องเปลี่ยน
0: ไม่ควรจะไม่ควรควรจะต้องเพราะมันกินไฟเยอะนะระหว่างชาร์จระหว่างชาร์จมันกินไฟเยอะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต้องใช้การชาร์จเร็วมันก็จะกินไฟจะไม่ได้หมายถึงว่ามันเสียตังค์เยอะนะแต่ขนาดที่ชาร์จเนี่ยมันต้องการไฟสูงเพราะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวให้หม้อไฟเปลี่ยนทั้งตัวสายไฟแล้วชาร์จอย่าไปเสียบกับต่อกับที่บ้านอันเดิมอะไรเงี้ยไม่ควร
1: ค่ะก็คือต้องแยกมาเลยสำหรับการชาร์จรถยนต์ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ต้องถึงคำนั้นนะมันอาจจะใช้หม้อรวมที่ใหญ่พอแต่แน่นอนมันแยกที่เสียบไปต่อพวกกับในบ้านไม่ควร
1: ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ในการใช้รถไฟฟ้านี่ก็คงจะเป็นความรู้ชุดใหม่เหมือนกันนะคะที่เราต้องแบบว่า
0: ปรับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ซับซ้อนเท่าระบบ internal combustion เครื่องยนต์สันดาปหรือเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนี่จุกจิกกว่าเยอะไอ้นั่นไม่มีอะไรมันก็คล้ายพัดลมเนี่ยไม่มีอะไรกว่านั้นเพียงแต่ว่ามันเอาไฟจากแบตเตอรี
1: ่
0: เอาไฟไปเก็บในแบตเตอรี่ไว้ก่อนตัวแบตเตอรี่ที่สำคัญนะครับค่าแบตเตอรี่มันถึงประมาณ 30% แต่ไอตัวควบคุมอะไรรถยนต์เพื่อให้มันทันสมัยอัตโนมัติไอจอเล็กๆน้อยๆนะ LCD LED อะไรทั้งหลายอะไรเนี่ยมันก็ประมาณ 45%ไอตัวถังกับไอตัวหมุนล้ออะไรอะไรที่มันเป็นกลไกอะไรพวกนั้นก็ประมาณสัก 25% เท่านั้น
1: ค่ะ
0: เครื่องเขามันก็น้อยกว่าเดิมเยอะ
1: ค่ะ
0: มีแบตเตอรี่เนี่ยที่ถ้าลองก้าวหน้าอีกหน่อยมันก็ดีขึ้น
1: ค่ะแต่พอฟังตอนที่น้องที่เป็นคนขับก็บอกโอ้ก็200ค่ะหมายถึงทั้งวันเลยอันนี้เป็นต้นทุนนะคะซึ่งมันหูมันถูกมากบอกถูกกว่าแก๊สเยอะเลย
0: บริษัทที่เขาทำรถในกทม.เนี่ยนะครับบริษัทที่ทำนี่เขาก็บอกเลยว่ามันสามารถขึ้นเงินเดือนคนขับได้เลยอ่ะ
1: อ
0: ย่างประหยัดนะ ค
1: ิ
0: ดได้อย่างนี้ก็ดี
1: น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสำหรับการใช้รถไฟฟ้าม
0: ีรัฐบาลที่ไม่เห็นกับตัว
1: ค่ะ
0: นี่สำคัญมากที่รับรู้สุขทุกข์ของประชาชนทุกระดับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ประชาชนทุกระดับเนี่ยมีความสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพพึ่งตนเองได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดูถูกประชาชนเอารัดเอาเปรียบอยู่นั้นก็การก้าวหน้าการเจริญของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะถูก
1: คุณสุพจน์Anthropocene เนี่ยนะคะหมายถึงว่ายุคของมนุษย์เราเนี่ยคือถ้าเกิดเริ่มจากช่วงที่มีการทดลองนิวเคลียร์จากการที่ใช้ทิ้งระเบิดฮิโรชิมานางาซากิที่ญี่ปุ่นนะคะ Anthropocene มนุษย์ในยุคนี้มันจะมีการทำนายไหมคะว่ามนุษย์ในยุคนี้เนี่ยจะเป็นยังไงคือยุคนี้เนี่ยมันเริ่มจากปรมาณูเริ่มจากนิวเคลียร์ยุคหน้าจะเป็นไปยังไงนี้พอจะคาดเดาได้ไหมคะ
0: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ครับนั่นตอบคำถามนี้ไม่ครับมันเป็นวิทยาศาสตร์เฉยๆก็คือเวลาตรงนั้นอะไรเป็นอินพุตอะไรๆเพื่อที่จะใช้สำหรับตรวจสอบต่างๆการเปลี่ยนแปลงการนำไปใช้อะไรแค่นั้นนะครับว่าจะเริ่มระบบเป็นตรงไหนถึงไม่เริ่มอะไรมันก็เป็นของมันอย่างนี้ถึงเริ่มอะไรก็เป็นอย่างนี้แต่ไอ้ความรู้ที่จะรู้จักที่จะเข้าใจที่จะพัฒนาอะไรมันก็ดีขึ้นก็เพียงแต่ว่าจะเอาอินพุตจากตอนไหนจะจัดระบบมันเป็นเรื่องการจัดระบบความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองนะครับ
1: ยกเว้นแต่ว่าในเรื่องของการใช้นิวเคลียร์คือถ้าเกิดว่ามีการใช้นิวเคลียร์มีสงครามเกิด
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะครับมันเพียงแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นตัวบอกเรื่องเวลาว่าเริ่มจากตรงนั้นเพราะนั้นการวัดการอะไรทั่วโลกในทุกเรื่องเป็นทั้งสสารเป็นทั้งสิ่งมีชีวิตเป็นทั้งน้ำไฟอากาศอะไรก็นับจากเวลานั้นว่าเป็นจุดตั้งต้นก็เหมือนเริ่มมิเตอร์ใหม่อ่ะ
1: อืมค่ะ
0: เท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้ไปทำอะไรกับสิ่งแวดล้อมอะไรเลย
1: ค่ะอดคิดไม่ได้นะคะพอพูดถึงแอนโทรโปซีนที่เริ่มจากนิวเคลียร์คือชัดเจนมาก
0: แ
1: ๆ
0: ต
1: เล
0: ่
1: ย
0: ว่าจะพอเวลา
1: อื
0: จาก
1: ม
0: การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตรงนั้นเนี่ยมัน
1: ค่
0: ช
1: ะ
0: ัดมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
1: อืมอืม
0: ชัดเจนกับตอนอื่น
1: อืมค่ะ
0: ดังนั้นทุกอย่างก็เริ่มนับศูนย์จากตรงนั้นหมดแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายให้ได้
1: อื
0: ก็เป็
1: ม
0: นยุคผมเลยอ่ะมันจะก่อนผม1 ปี
1: อ๋อ
0: โทษไม่ใช่อาใช่1 ปีฮะผม1946เนี่ยเขาเริ่มทดลองกัน1945ก็หมายถึงว่าเป็นบรรลุยุคนิวเคลียร์รับน้ำนิวเคลียร์ของอเมริกาเข้ามาเต็มรักเลยตลอดชีวิต
1: ถ้าแบบนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนในยุคเริ่มแรกของแอนโทรโปซีนสิคะจะแบบนี้
0: ใช่จะถูกบันทึกไว้มนุษย์ดึกดำบรรพ์ยุคแรก
1: เมื่อตอนที่แล้วนะคะที่คุณสุพลพูดถึงไอ้ตัวฉลามจากกรีนแลนด์เนี่ยค่ะอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าฉลามทำไมมันมีอายุมากขนาดนี้
0: น่าสนใจนะ
1: ไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าเฮ้ยปกติเราจะมีความรู้สึกว่าสัตว์ที่อายุเยอะเต่าอะไรแบบนี้โอเคมีอายุเยอะแต่ว่าฉลาม400 ถึง 500
0: ใช่
1: ปี
0: เมื่อก่อนเราคิดว่าเต่านะ
1: ค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นฉลามนะคะ
0: ค
1: ค
0: ุณ
1: ่ะ
0: หมียังไปอ่านเลยว่ามันเกย400 ปีก็มีบางยี่ห้ออ
1: ๋อคุณสมพลใช้คำว่าบางยี่ห้อโอ้ใช่เลย
0: เน
1: ฉ
0: าะ
1: ลามยี่ห้อ
0: น
1: ก
0: ี่
1: รี
0: เป
1: น
0: ็น
1: แล
0: ยี่
1: น
0: ห
1: ด
0: ้
1: ์
0: อ
1: ค่ะอันนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะคะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกับวิธีคิดโดยโสพลสุภาพงศ์ค่ะก็เป็นตอนที่สองนะคะรังสีการทดลองนิวเคลียร์ที่ฝังในร่างมนุษย์ยุคเราแอนโทรโปซีนนะคะก็เลยได้ความรู้ว่าแอนโทรโปซีนนี่คืออะไรนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสไปร์เกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับร่างของมนุษย์อย่างเรานะคะมีผลอย่างไรบ้างทั้งที่ดี
0: ไม่ตัว
1: และ
0: ทําใ
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ้
1: ่
0: ม
1: ด
0: นุ
1: ี
0: ษย์เปลี่ยน
1: ค่ะ
0: ทําให้ร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลง
1: อื
0: เลย
1: ม
0: อ่ะทด
1: อื
0: ลอง
1: ม
0: นิว
1: ค
0: เค
1: ่ะ
0: ลียร์นะก
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ชื่อไว้นะก็ชื่อ True Man
1: อ๋อหมายถึง True Man คือคนที่ทำระเบิดปรมาณูใช่ไหมคะ
0: ได้ฮะ
1: อ
0: ไป
1: ื
0: ท
1: ม
0: ิ้งฮิโรชิมาเนี่ยประธานาธิบดี True Man
1: อ๋อค่ะประธานาธิบ
0: ไม
1: ด
0: ่
1: ี
0: น่าเขาไม่น่าจะเป็น True Man นะ
1: อืมน่าจะเปลี่ยน
0: True Man นี่มันเป็นแมนที่แท้จริงมันไม่น่าจะใช่นะ
1: สำหรับรายการวิธีคิดด้วยกฎธรรมชาติโดยโสพลสุภาพงศ์นะคะเราเจอกันกับคุณโสพลเนี่ยวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะรายการนี้ได้รับการสนับสนุนเวลาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 105นะคะแล้วก็สามารถฟังได้ทาง YouTube แล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ทั้งหมดนี้เนี่ยไปเริ่มจาก Facebook Fanpage ได้เลยนะคะ Facebook Fanpage ก็คือวิธีคิดโดยโสพลสุภาพงศ์ค่ะและรายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนรายการด้วยค่ะแล้วก็ร่วมด้วยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวและกลุ่มคนตัวดีค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสพลนะคะสำหรับข้อมูลต่างๆที่นะตอนนี้เราเป็นแอนโทรโปซีนเรียบร้อยแล้วก็เลยได้รับความรู้ใหม่ว่าเป็นยุคใหม่นะคะเราคือคนในยุคแอนโทรโปซีนนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณโสพลมากนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึงวันที่29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยอินเดียและเนปาลกำลังเผชิญฝนตกหนักและพายุพัดถล่มส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย63รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่พร้อมสั่งการทุกภาคส่วนดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายเขตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกด้วยหวังว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเพิ่มขึ้นไปกว่านี้และขอบพระคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ไปบัญชาการแก้ไขปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลและสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนอกจากนั้นยังได้เตรียมความพร้อมเรื่องการจัดศูนย์พักพิงรวมทั้งข้าวปลาอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนกรุงเทพมหานครแม้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกประกาศให้ทุกเขตเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วแต่รัฐบาลต้องเข้าไปในการสนับสนุนและทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาช่วยเหลือการจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้กับผู้ประสบภัยจะใช้หลักการเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆนายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เตรียมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อเป็นกลไกจ่ายเงินเยียวยาคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษว่าที่ประชุมมีมติให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการพิเศษยกเว้นธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์ครอบคลุมกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการเช่นเดียวกับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษที่จะต่อระยะเวลาจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569ขณะที่คณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยในวันพรุ่งนี้จะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ประสบภัยจัดทำเข้ากล่องแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาการส่งอาหารเข้าไปไม่ถึงโดยยังคงห่วงใยสถานการณ์ในจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีและตากซึ่งได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่เตรียมความพร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ
3: ์ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันใน
3: ทุกวันวันการราชการกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงส่วนกรณียกเลิกการลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกนั้นเนื่องจากสภาพอากาศปิดไม่สามารถขึ้นบินได้นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามอุทกภัยทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ารับมือสถานการณ์แบบบูรณาการเชื่อมข้อมูล และระดมทรัพยากรช่วยเหลือประชาชนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ว
4: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ยังมีหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำปภ.ได้ย้ำทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวสำหรับพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์ให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอาทิเรือท้องแบนเรือยนต์เจ็ตสกีรถยกสูงรถบรรทุกและเครื่องสูบน้ำและจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยรองอธิบดีปภ.กล่าวด้วยว่าระยะนี้ยังคงขอให้แต่ละจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากคาดว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้แจ้งไปยังปภ.เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บอสแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายผลการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารไปยังประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้นและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพและซักซ้อมแผนในพื้นที่เสี่ยงให้เกิดความคุ้นเคยสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านและดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมายหน่วยทหารให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีกำลังทหารประสานงานช่วยเหลือประชาชนร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้สั่งการให้สนับสนุนรถครัวสนามและรถบรรทุกยกสูงเข้าพื้นที่เนื่องจากระดับน้ำที่ท่วมสูงโดยจะดำเนินการอพยพผู้ที่มีความพร้อมก่อนจากนั้นจึงอพยพผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่จัดทีมแพทย์มาประจำการในศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทุกคนและทุกที่ที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนสถานการณ์ในระยะต่อไปหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้หน่วยทหารได้มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนอย่างชัดเจนและย้ำว่ากองทัพยังขยายการช่วยเหลือดูแลไปถึงสัตว์เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านเรือนที่ประสบอุทกภัยด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังสั่งการทุกเหล่าทัพระดมสรรพกำลังสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยประเมินความต้องการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดมีกำลังหรือเครื่องมือไม่เพียงพอให้เร่งเพิ่มเติมและปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤตและประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเป็นลำดับแรกพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเร่งสำรวจและจัดทำรายละเอียดความต้องการงบประมาณที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยเสนอมายังกระทรวงกลาโหมเพื่อเร่งรัดการสนับสนุนและการเบิกจ่ายให้หน่วยปฏิบัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรน้ำส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขัง
6: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำท่วมขังโดยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรลงพื้นที่เร่งระบายน้ำจากชุมชนเส้นทางสัญจรและพื้นที่สำคัญพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานเป็นจุดพักพิงและที่จอดรถรองรับประชาชนผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่1ถึง11เฝ้าระวังและพร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งการระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด10ถึง30นิ้วแล้ว12เครื่องและเร่งติดตั้งเพิ่มเติมอีก8เครื่องครอบคลุมพื้นที่สิงห์บุรีสระบุรีปราจีนบุรีจันทบุรีชลบุรีและสระแก้วเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังเปิดเส้นทางและลดผลกระทบต่อประชาชนสามารถช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนแล้ว 9,018 ครัวเรือนรวมกว่า 34,000 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ส่วนด้านการคมนาคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกอากาศและทาง

0: ำรวจพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานบนถนนวิภาวดีรังสิตโดยเปิดเผยว่าท่าอากาศยานดอนเมืองจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เพื่อเร่งระบายคิวรอบบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงไม่มีความหนาแน่นและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกท่าอากาศยานปัจจุบันยังมีน้ำขังอยู่เล็กน้อยรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติส่วนการเดินรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงณสถานีรถไฟดอนเมืองได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถไฟและรถไฟชานเมืองสายสีแดงเป็นจำนวนมากเพื่อเดินทางเข้าและออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ซึ่งเมื่อผู้โดยสารเดินทางถึงสถานีรถไฟดอนเมืองแล้วสามารถใช้ทางเดินเชื่อมเพื่อเข้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ทันทีทำให้การเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนจากเหตุน้ำท่วมสันรางช่วงคลองตันถึงหัวหมากและหัวหมากถึงบ้านทับช้างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสันรางในช่วงสถานีคลองตันถึงหัวหมากยังไม่คลี่คลายประกอบกับเกิดน้ำท่วมสันรางเพิ่มเติมในช่วงสถานีหัวหมากถึงบ้านทับช้างส่งผลให้ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้รฟท.จึงมีความจำเป็นต้องปิดทางเดินรถเป็นการชั่วคราวและงดเดินขบวนสายรถตะวันออกเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการเดินรถสำหรับขบวนรถที่ได้รับผลกระทบและงดเดินรถเพิ่มเติมจากช่วงเช้าวันนี้มีจำนวน6ขบวนได้แก่เที่ยวไปขบวนรถชานเมืองที่277กรุงเทพหัวลำโพงถึงกบิลบุรีขบวนรถชานเมืองที่371กรุงเทพหัวลำโพงถึงปราจีนบุรีขบวนรถชานเมืองที่379กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่383กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราขบวนรถชานเมืองที่391กรุงเทพหัวลำโพงถึงชุมทางฉะเชิงเทราส่วนเที่ยวกลับคือขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉะเชิงเทราถึงกรุงเทพหัวลำโพงส่วนการดูแลระบบสัญญาณการสื่อสารพันเอกสัพชัยหูวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและดูแลโครงข่ายโทรคมนาคมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์โดยได้สั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือระบบไฟฟ้าและพลังงานสำรองเพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำความสำคัญของโครงข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐสำหรับสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องและส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ซึ่งจุดนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณหมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพร้อมมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและผู้สูงอายุที่อยู่ภายในบ้านพร้อมกล่าวว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งได้เปิดประตูระบายน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งโรงครัวพระราชทานโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชนนำอาหารและน้ำดื่มลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะที่ทหารและตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรปราการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยอุทกภัยในพื้นที่6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอบางเสาธงอำเภอพระสมุทรเจดีและอำเภอพระประแดงเพื่อเร่งการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนการฟื้นฟูความเสียหาย

0: ส่วนพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ยังสูงอยู่ในระดับธงแดงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายจุดรวมทั้งบริเวณถนนเลียบคลองรังสิตบางช่วงโดยเฉพาะบริเวณสะพานแดงรวมถึงถนนเส้นลำลูกกายังมีน้ำท่วมขังเฉลี่ย 20-50 เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่ภาคตะวันออกกรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่หลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องปริมาณฝนสูงถึง300-500มิลลิเมตรเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาภาคตะวันออกมีปริมาณฝนสะสมประมาณ300-500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดประกอบด้วยนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลายพื้นที่กรมชลประทานจึงติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กับการควบคุมและชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยเป็นสีแดงเฝ้าระวังสูงสุดหลังระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูง
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนหลังสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยขนาดนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เมตรจึงได้เปลี่ยนธงแจ้งเตือนจากสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งเป็นระดับการเฝ้าระวังสูงสุดพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่บริเวณริมคลองพักดีลำไผ่พื้นที่ไทน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยและติดตามระดับน้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยต้องใช้มีทัพทีมสปท.จันทบุรีรายงาน
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครนายกติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำการจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นได้แก่อาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสนับสนุนเรือท้องแบนเพื่อลำเลียงความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมเรือผลักดันน้ำจากกองทัพเรือเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดฉนันชิดาสังทองรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฝนตกหนักและพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของอินเดียและเนปาลส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงและดินถล่มหลายจุดขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นระดับอันตรายโดยรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย59รายและมีอาคารบ้านเรือนเสียหาย117หลังนอกจากนี้ยังมีรายงานจุดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำ30แห่งใน7รัฐอยู่ในระดับรุนแรงโดยมีแม่น้ำสายสำคัญหลายสายรวมถึงแม่น้ำคงคาที่ระดับน้ำสูงเกินระดับอันตรายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16บริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90ซมและเวลา 19:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72ซมและเวลา 14:27 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวติติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท.FM 105 MHz
1: ค่ะวันนี้รายการทอล์กกันซันเดย์มาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลิลิตาศรีโรจนพินโยหัวหน้าฝ่ายองค์การสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์บริษัทมอนเดลิสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดสิ่งที่แนะนำไปเนี่ยที่พิสุทธิ์นำเข้ารายการนี้ส่วนหนึ่งมีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าพิสุทธิ์ได้คุยกับคุณลิตานะคะพูดสั้นๆก็คือคุณลิตาเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยพิสุทธิ์ได้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของขยะที่เกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกตรงส่วนนี้มารู้จักกับเธอได้เลยค่ะคุณลิลิตาศรีโรจนพินโยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค
2: ่ะลิลิตาศรีโรจนพินโยนะคะก็เรียกกันสั้นๆว่าลิตานะคะก็ขอบคุณพี่สุดที่วันนี้ให้เวลามาทำความรู้จักกันแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อโลกใบนี้ของเราก็คือการแยกขยะค่ะพี่สุด
1: ค่ะก็อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงคุยกับคุณลิตาวันนี้ส่วนหนึ่งอ่ะก็เป็นไปไม่ได้เลยในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแน่นอนแล้วก็ทางบริษัทมอนเดลิสที่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีโครงการอะไรต่างๆลองฟังคุณลิตาเนี่ยบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนิดหนึ่งลงรายละเอียดตรงส่วนนี้หน่อยได้ไหมคะว่าเราในบริษัทของเราหรือในองค์กรของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากอะไรไปยังไงจนณวันที่มาเจอกับพิสุทธิ์เนี่ยทำให้เกิดการพูดคุยกันวันนี้ค่ะ
2: ค่ะก็ขอบคุณค่ะพิสุทธิ์ก็ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเล่าถึงมอนเดลิสสักเล็กน้อยค่ะสั้นๆก็คือเราค่ะเป็นบริษัทผู้ผลิตขนมนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในการผลิตขนมหรืออาหารใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการจัดการหีบห่อบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะขนมของเราค่ะมีความเป็นมายาวนานมาเป็นร้อยปีอย่างโอริโอนะคะที่ทุกๆคนรู้จักกันดีนะคะเราก็จะสังเกตว่าวิธีการเก็บขนมให้ได้นานเนี่ยมันก็ต้องมีการคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพขนมในขณะเดียวกันค่ะเราก็รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นหมายความว่าบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราออกแบบหรือเราใช้ใช่ไหมคะไม่ใช่แค่สูตรอาหารแต่หมายถึงทั้งชิ้นของ product ของเราเนี่ยจะดีต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เราให้ความสำคัญค่ะก็เลยมาอยู่ที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถรีไซเคิลได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะพิสูจน์ที่เรามาคุยกันเนี่ยลิตาเข้าใจดีเลยว่าเหตุผลนะเป็นเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่หีบห่ออาหารเนาะเราเรียกกันว่า food contactแพ็กเกจจิ้งนะคะหลายครั้งค่ะเราแกะขนมออกมาแล้วเนี่ยเราก็มักจะทิ้งมันไปกับห่อที่เป็นอาหารน่ะคือหมายความว่าถุงขยะอาหารถูกไหมคะขยะทั่วไปขยะสดนะคะทีนี้ค่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นในอดีตนะคะนั่นก็อาจจะสามารถทำได้ค่ะคือหมายความว่าเทคโนโลยีของยุคสมัยเนาะในอดีตเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีโซลูชันในการรีไซเคิลสิ่งเหล่านี้แต่ปัจจุบันนี้ค่ะมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถเริ่มต้นนะคะรีไซเคิลแพคเกจจิ้งที่เป็น MLP หรือเป็นถุงขนมถุงอาหารถุงพลาสติกเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างให้ดูเล็กๆดีไหมคะว่าแบบไหนเนาะที่เราเรียกกันว่า MLP นะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะนี่น้องชิ้นเล็กนิดนึงอันเนี้ยน้องคือห่อกาแฟเนาะบางทีแล้วก็ตัดห่อแล้วเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นสีเงินๆนะคะวิบวับวิบวับแบบนี้นะ
1: ค
2: ่ะพลาสติกชนิดนี้ค่ะ MLP ย่อมาจาก multi layer plasticหมายความว่าเขาจะมีหลายชั้นนะคะเช่นชั้นข้างนอกนะเป็นชั้นที่เขาพิมพ์สีพิมพ์ลายใช่ไหมคะส่วนชั้นข้างในเนี่ยก็คือเคลือบนะคะฟอยล์นะคะอลูมิเนียมฟอยล์ซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะเราก็จะเห็นอย่างอันนี้แบรนด์ญี่ปุ่นเนาะซึ่งถึงแม้ว่ามอนเดลิสจะเป็นแบรนด์สัญชาติอเมริกันแต่ว่าเราก็มีเทคโนโลยีที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะพลาสติกเหล่านี้ค่ะทุกวันนี้จะสามารถเริ่มนำไปรีไซเคิลได้แล้วถ้าหากว่าเราเริ่มต้นเก็บอย่างแห้งสะอาดค่ะยกตัวอย่างเหมือนที่ชิ้นที่ลิตาถือเนี่ยค่ะก็คือแห้งน อาดก็จะสามารถเก็บรวบรวมแล้วก็เริ่มนำไปขายรีไซเคิลได้นะคะอันนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นมากๆเพราะว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีในการรีไซเคิลเนี่ยยังต้องไปต่อค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยอย่างน้อยนะคะถ้าเราเก็บไว้อย่างแห้งสะอาดนะเรื่องแรกที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือน้องพลาสติกแพคเกจจิ้งเนี่ยจะไม่ต้องลงหลุมฝังกลบค่ะการที่เขาไม่ลงหลุมฝังกลบแปลว่าอะไรแปลว่าเขาช่วยรักษาสภาพแวดล้อมถูกไหมคะเรารู้กันอยู่ว่าแพคเกจจิ้งที่เป็นพลาสติกไม่ว่าจะชนิดใดก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รีไซเคิลเขาอะเขาจะคงอยู่ไป500ปี 1,000 ปีเรียกได้ว่าบุพเพสันนิวาสกันมาหลายรอบแล้วเนี่ยเราก็ยังจะเจอเขาอยู่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าแบบเราพาเขาไปรีไซเคิลคืออย่างน้อยนะคะการรีไซเคิลขั้นต้นก็คือเผาในโรงเผาที่ได้รับมาตรฐานติดเรียกว่าไงดีไม่ปล่อยอิมิชชันถูกไหมคะเผาเป็นขยะพลังงานนะคะเผาเพื่อพลังงานนั่นก็หนึ่งวิธีละหรือสองนำไปแปรรูปด้วยวิธีต่างๆนะคะแล้วก็ในขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถแปรรูปได้จนเป็นถึงเนฟทานะคะเป็นไพโรไลซิสอันนี้ชื่อวิทยาศาสตร์มันก็จะยากไปหน่อยแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่เราทำได้ทุกๆอย่างที่เราทำได้อ่ะค่ะก็คือแพ็กเกจจิ้งที่เป็นแนวฟู้ดนะคะอันนี้อันใหญ่นิดนึงนี่ถุงขนมนี่ข้างในนะนี่ข้างในข้างในให้ดูข้างใน
3: วิธีสังเกตก็คือมันวิบวับวิบวับนะคะ
2: ใช่ใช่ถ้าข้างในเราเห็นอะไรวิบวับอย่างนี้นะให้รู้ไว้เลยว่าที่จริงถ้าเราทำความสะอาดนะคะล้างแล้วก็ตากแห้งเช็ดแห้งนะแล้วเขาจะสามารถเกิดใหม่ได้รีไซเคิลได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่นิยมถุงแกงนะคะต้องยอมรับความเป็นจริงถุงแกงเพราะว่ามันจะเลอะคราบอาหารเลอะอะไรมากมากแล้วก็ อาจจะยังมีกลิ่นจนเกินกว่าที่จะนำไปนำไปพาเกิดใหม่อะเนาะ
3: เพราะว่าตัวพลาสติกเหมือนอย่างตอนที่เราคุยกันตั้งแต่รอบนอกนะคะคุณวิตาค่ะเพราะว่าจริงๆตัวพลาสติกมันมีหลากหลายคุณวิตากำลังพุ่งเป้าไปที่ MLP ก็คือตัวพลาสติกที่มันมีลักษณะของความวิบวับจริงๆเราเจอกันบ่อยๆนะคะเรื่องถุงอาหารที่เราเกี่ยวกับอาหารต่างๆเกี่ยวกับอาหารสแน็คอะไรตรงส่วนนี้เราจะเจอกันประจำเลยแต่เราจะโดนทิ้งขยะพวกนั้นจะโดนทิ้งแบบทิ้งลงถังขยะโดยที่ไม่มีการคัดแยกยิ่งถ้าสมมติว่าเรามาให้ความรู้กับคนฟังแล้วก็คนที่เราชมรายการของ 105.5 ไอ้105กับ 9.5 ตรงส่วนนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้มีประโยชน์ตรงส่วนที่เขาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะรักษาดูแลรักษาเพื่อเอาไปต้นง่ายใช่ค่ะตรงส่วนนี้คุณลิตาต่อได้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วพอมาถึงจุดที่จับแยกพอจับแยกเสร็จแล้วยังไงต่ออะคะว่าพอจับแยก
2: ใช่ไหม
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ถ้าสมมติว่าเราเก็บพลาสติกสมมตินะคะพลาสติกแห้งนี่นะคะพลาสติกแห้งนะ MLP แห้งนะคะถ้าเราเก็บแล้วเนี่ยที่จริงคือถ้าเราไม่ได้ขายนะคะเราส่งให้กับกทม.นะคะเขาก็มีจุดรับนะคะจุดรับที่ใหญ่ที่สุดของกทม.น่ะคือที่ศาลาว่าการกทม.ที่อยู่ตรงใกล้ตรงกลางเมืองหน่อยนะคะเขาจะมีจุดรับค่ะมันจะเป็นจุดรับบางครั้งเนี่ยเขาจะเรียกว่าขยะกำพร้าหรือ MLP หรือ flexible นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะแบบชื่อเราอ่ะจะดูกว้างๆเนาะอยู่ด้วยกันเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มักใช้กับอาหารนะคะ
3: วันนี้กทม.เนี่ยเขารับแล้วใช่ไหมคะตรงข้างหน้าสารวัตรการ
2: ใช่ค่ะเขารับค่ะตรงหน้าสารวการแล้วก็จริงๆแล้วถ้ากทม.เขารับใช่ไหมคะเขาก็จะนำไปดำเนินการตามกระบวนการที่แบบว่าสามารถกำจัดขยะโดยที่ไม่ต้องลงหลุมฝังกลบคือเป้าหมายของกทม.ค่ะกับเป้าหมายของมอดัลลิสเนี่ยเหมือนกันคือเราลดปริมาณขยะที่ไปสู่หลุมฝังกลบให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะถ้าเราเล่นฝังปั๊บน้องก็อยู่ไปเลยใช่ไหมคะบุพเพสันนิวาส500ปีไปกับเราใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ฝังอย่างน้อยมันก็คือได้รับการแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นคือมีการนำไปใช้ประโยชน์ค่ะกทม.เนี่ยทุกวันนี้ค่ะเขาก็มีการแยกขยะอยู่แล้วสังเกตว่าทุกๆบ้านเนี่ยเราก็จะเริ่มมีเรียกว่าไงอัตราการเก็บขยะราคาไม่เท่ากันที่ถ้าสมมุติว่าคุณแยกขยะคุณก็จะเสีย20บาทใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่แยกคุณเทรวมคุณจะเสียแพงขึ้นถ้าลิตาเข้าใจไม่ผิดตอนนี้เหมือนกับบ้านละ80บาทอัตราของคอนโดหรือของตึกอะไรก็จะราคาไม่เท่ากันต่อไปถูกไหมคะ ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นการเรียกว่าไงดีทั้งหมดน่ะเป็นเพราะว่าขยะนะคะมีปริมาณเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ช่วยกันคนละเล็กละน้อยคนละไม้ละมือมันก็จะแน่นอนเติบโตเป็นภูเขาเลากาแล้วสุดท้ายคือผลเสียคืออะไรมันตกลงไปสู่ธรรมชาติฝนน้ำพัดตกลงไปในทะเลสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ไม่รู้ก็กินเข้าไปสุดท้ายก็คืออาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ถูกไหมคะหรือแม้กระทั่งเรากินปลาก็กลายเป็นในปลามีไมโครพลาสติกคือ ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่แบบว่าสุดท้ายคือมันไม่ยั่งยืนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มเก็บถ้าเกิดว่าเราเก็บขยะที่แห้งสะอาดนะคะโดยเฉพาะสมมุติถุงวิบวับนะคะก็นอกจากจะถ้าเกิดว่าเรานำไปส่งที่สารวัตรการกทมคือมันจะเป็นถังขยะนะสารวัตรการนะไม่ใช่ว่าเอาเข้าไปให้เขาในออฟฟิศกทมนะโอเคถังขยะตรงนั้นสารวัตรการนะคะแล้วเอาไปส่งให้เขาตรงนั้นได้นะแต่ไปส่งตรงนั้นก็ยอมรับว่ามันก็เป็นเหมือนการโดเนทคือการบริจาคให้เขานำไปจัดการอย่างถูกวิธีนะคะเราไม่ได้เงินถ้าเราอยากจะได้เงินเราคงต้องเก็บให้ได้หลายกิโลหน่อยนะแบบแห้งสะอาดหลายกิโลหน่อยแล้วก็นำไปขายตามแบบว่าจุดซาเล้งใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีหน่วยรับซื้ออยู่เหมือนกันเพราะว่าในตอนนี้ค่ะประเทศไทยอ่ะหันมาให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลแล้วก็ขยะในลักษณะของแพคเกจจิ้งด้าน MLP Flexible เนี่ยอยู่ในระยะทดลองไพลอตนะคะว่าจะสามารถรีไซเคิลด้วยวิธีใดบ้างดังนั้นสุดท้ายเขาก็ต้องซื้อตัวอย่างขยะมาทำฟีดสต็อกเนาะ
3: ใช่
2: สุดท้ายนั่นก็คือนี่คือใช่
3: ใช่พี่สุดทราบข่าวและคุณลิตาว่ากทม.เนี่ยเขาใช้งบประมาณในการกำจัดขยะรีไซเคิลพวกนี้เป็นมูลค่ามหาศาลนะกี่พันล้านนะคะคุณลิตา
2: วันที่มอนเดลิสเปิดโครงการแทชไรนะคะเราได้พบกับท่านสารนนท์นะคะหวังสร้างบุญท่านดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนเนาะเพราะว่าพอดีว่าโครงการของเราอะส่งเสริมให้เยาวชนอะคัดแยกขยะตั้งแต่โรงเรียนแล้วก็ขยายผลสู่ที่บ้านแล้วก็ชุมชนค่ะวันนั้นน่ะท่านสารนนท์แกให้ข้อมูลไว้ว่าปีนึงนะคะกทม.เนี่ยเสียเงินประมาณ 7,000 โทษค่ะ 1,200 ล้านบาทเพื่อจัดการขยะแล้วขยะที่ปริมาณในกทม.นะคะจัดการนะคะคือ 7,000 ตัน 9,000 ตันเกือบจะ 10,000 ตันค่ะอะไร
3: นี่แค่กทม.อย่างเดียวใช่ไหมครับกทม.อย่างเดียว
2: กทม.ค่ะใช่ 1,200 ล้านบาทจัดการขยะซึ่งสิ่งที่ท่านสามนนท์แกให้มุมมองที่น่าสนใจก็คือลองคิดสิว่าถ้าเงินน่ะที่ใช้ในการจัดการขยะมันน้อยลงเพราะว่าปริมาณขยะมันลดลงถูกไหมแล้วเราสามารถนำเงินอันนี้ไปพัฒนาเรื่องอื่นๆมากมายเพื่อเรียกว่าไงสุขภาวะหรือการศึกษาของเด็กๆมันจะดีแค่ไหนนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทางมอนเดลิสเองเนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวินัยเนาะคนเราแบบวันเดียวอยู่ดีๆถามว่าลิตาเคยอยู่ดีๆมาล้างอันนี้หรอก็ต้องยอมรับว่าฝึกแหละมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็จะมาแบบล้างหรอกแต่ว่าพอเรารู้แล้วว่าโอเคถ้าเราล้างมันรอให้มันแห้งแล้วเราก็รวบรวมไว้แล้วมันจะสามารถได้รับการรีไซเคิลได้นะเราก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมาย
3: นอกจากสารวัตรการแล้วเราจะมีตรงส่วนไหนไหมเพราะบางทีเหมือนอย่างพี่สุดเนี่ยเริ่มติดคุณลิตาแล้วนะคะวันนั้นพอแนะนำปั๊บพี่สุดก็ไปดูแล้วไปจับแยกว่าที่บ้านเพราะว่าพี่สุดชอบกินสแน็คชอบกินพวกไอ
2: ้ก็จะมี
3: ก็เริ่มตัดแบบใช้กรรไกรตัดแบบสวยๆนะแล้วก็ลองดูว่าอะไรเนี้ย
2: ดีใช่ไหมคะ
3: เริ่มมีวิธีใช่
2: ค่ะขอบคุณพี่สุดมากเลยที่เริ่มต้นไปกับเรานะคะก็จริงๆนอกจากตรงสารวัตรการกทม.ที่เป็นตรงสำนักงานใหญ่แล้วเนาะที่จริงแล้วแต่ละในจุดของเขตอะค่ะสำนักงานเขตของกทม.เขาก็มีจุดลับค่ะเขาก็มีจุดลับแต่ถ้าถามว่าเราอะแยกแล้วเราก็ลองส่งไปกับรถที่เขามาเก็บนึกออกใช่ไหมอันนี้ลิซ่าคิดว่าถ้าเราบอกเขาบอกกับพี่กทม.นึกออกไหมพี่ที่มากับรถว่าอันนี้แยกให้แล้วนะแล้วบอกเขาให้เขา pay attention คือให้เขาแบบดูสดถุงนี้นิดนึงนึกออกป่ะลิซ่าคิดว่าเขาน่าจะพอช่วยเหลือได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วขยะประเภท MLP เนี่ยค่ะมันมีน้ำหนักเบามากมันแบบ กว่าเราจะได้1กิโลนี่มันเยอะมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบว่าลองเก็บแล้วเราลองบอกเขาแต่อันนั้นคือแปลว่าเราต้องเจอเขาอะเนาะซึ่งสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ทางทีมกทม.เนี่ยเขาจะปรับเวลาเก็บขยะให้มาเป็นตอนกลางคืนเพื่อจะได้ไม่รบกวนการจราจรในกรุงเทพไง
3: อ
2: ันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ว่าถ้าเราอยากจะเอาไปดรอปเราเอาไปดรอปที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะและนอกจากนั้นค่ะถ้าเกิดว่ามีลูกหลานอยู่ในโรงเรียนที่ร่วมมือกับโครงการของมอนดาลิสเนาะก็สามารถแบบสมทบไปกับลูกหลานได้เลยค่ะเพราะว่าจากที่เราสังเกตก็คื อสิ่งที่โครงการโรงเรียนรักโลกแยกขยะลุนโชคกับมอนดาลิสนะคะได้ดำเนินมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่5แล้วแล้วก็เราสังเกตใช่ค่ะก็มันก็มีพัฒนาการเรื่อยๆเนาะเพราะตอนแรกๆมันก็ไม่ค่อยง่ายนะคะในการฝึกให้แยกขยะค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะปีที่5ของเราเนี่ยจึงเป็นครั้งแรกที่เราอะฝึกนะคะเริ่มต้นแนะนำการฝึกแยกขยะ MLP Flexible นะคะเพราะว่าเรามองว่าถ้าน้องๆอะซึ่งก็ชอบกินขนมอะเนาะพอเริ่มรู้แล้วว่าอ้อขยะเหล่านี้วิธีเก็บไปทิ้งคือแห้งสะอาดนะแล้วก็รวมไว้ก่อนได้แล้วก็จะสามารถนำไปรีไซเคิลได้พอน้องๆเริ่มรู้เนี่ยน้องๆกลับไปบ้านน้องๆก็ทำค่ะล่าสุดลิตาเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้นะคะไปโรงเรียนวัดบำรุงรื่นซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในโครงการของเรานะคะพบว่านักเรียนที่มีการแยกขยะในลักษณะนี้มากที่สุดเชื่อไหมคะว่าตอนนี้ท็อปฟอร์มที่สุดคือป.1ค่ะเพราะว่า
3: ป.1
2: ใช่ค่ะป.1ปฐม1น้องตัวจิ๋วมาก
3: ตัวจิ๋วใช่ใช่
2: แล้วมีโอลิตาเลยอย่าบอกน้องตัวจิ๋วมากแล้วน้องคือน่ารักมากเพราะว่าพอน้องเริ่มทำใช่ไหมคะพ่อแม่ของน้องให้การสนับสนุนค่ะที่บ้านเขาก็เลยทำด้วยพอที่บ้านทำด้วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะนำขยะมาช่วยส่งที่โรงเรียนให้พร้อมสำหรับการรีไซเคิลแล้วคือน้องๆ นะคะตัวจิ๋วๆนะคะแต่ว่าถือถุงขยะตัวใหญ่ของเขาอีกค่ะ
3: ดีจังเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ก็เลยแบบได้เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนะคะทุกๆคนมันจะมีความหมายถ้าเรามีส่วนร่วมโดยเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะ
3: ใช่ดีจังนะคะคุณลิตาแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อกี้นี่คุณลิตาบอกว่าเราได้ทำกับโรงเรียนในกรุงเทพอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะในช่วงที
2: ่ในการโรงเรียนในกรุงเทพเพราะว่าเรียกว่าไงเส้นทางการเก็บอะค่ะแล้วก็นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลอะมันยังเป็นรูทที่เราจัดการในกรุงเทพได้อยู่ค่ะแต่เราก็หวังว่าจะมีคนเข้าใจวิธีการทำงานแล้วก็นำไปปรับใช้แบบทั่วประเทศนะคะ
3: ก็จะทางมอนดาลิสอาจจะต้องขยายในอนาคตวางแผนไว้ว่าจะต้องมีการขยายไปต่างจังหวัดไหมคะหรือว่าปริมณฑลก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมคะเพราะว่าแนวโน้มตอนนี้ก็คือเริ่มมาจับในส่วนของขยะพวกสามารถจับแยกได้โดยที่เริ่มทางตัวเด็กๆเองก็เริ่มรับรู้ตัวครอบครัวเด็กๆเองก็รับรู้ตรงส่วนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ขนาดไหนคะคุณลิตาคะ
2: คิดว่าอย่างนี้ค่ะพิสูจน์คิดว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นได้นะคะมันอาจจะเหมือนการจุดพลุหรือจุดประกายอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่สิ่งที่เราอยากทำมากที่สุดนะคะคือการต่อยอดสู่วงกว้างขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าเรียกว่าโครงการนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมีเงินแต่จากเราเป็นคนเดียวอะเราก็เหมือนกทม.นั่นแหละก็คือว่าลำพังเราจะทำได้เท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องการขยายผลที่สุดค่ะคือการเรียนรู้ที่เป็นแรงกระเพื่อมทางโซเชียลหมายความว่าเมื่อเราได้ให้ความรู้หรือขยายความรู้ไปมากขึ้นว่านี่นะMLP ถุงวิบวับนะสามารถรีไซเคิลได้พอรีไซเคิลได้แล้วเนี่ยเหมือนกับพิสูจน์ลิตาหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่กันตอนนี้ใช่ไหมคะก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจว่าอ้อก็สามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ทำได้ซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะแรงกระเพื่อมนี้ก็จะนำไปสู่ชุมชนที่ท่านอยู่หรือโรงเรียนในต่างจังหวัดโดยที่ไม่ได้ต้องรอว่าเป็นเราเท่านั้นที่สนับสนุนอันนี้แชร์กับพิสูจน์เบื้องต้นค่ะว่าในอนาคตนะคะระยะประมาณ2ปีค่ะประเทศไทยค่ะน่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการขยะแพ็คเกจจิ้งซึ่งหนึ่งในตัวกฎหมายนั้นนะคะก็จะมีเงื่อนไขหรือว่ามีข้อบังคับที่ว่าเราทุกคนก็ต้องช่วยกันแยกขยะด้วยค่ะ
3: ใช่ใช่
2: กฎหมายนั้นเรียกกันว่ากฎหมาย EPR ค่ะค่ะ
3: เพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังพุ่งเป้าไปที่ตัว Net Zero เกี่ยวกับเรื่องของ Sustainability หรืออะไรต่างๆเยอะอะไรเยอะแยะมากมายตรงส่วนนี้แล้วก็ไปทั้ง Net Zero ทั้ง Carbon Credit ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันคือเราพูดเป็นเหมือนนามธรรมแล้วจะต้องโยนให้กับตัวองค์กรใหญ่ๆแต่ณวันนี้พอคุณลิตาพูดอย่างเงี้ยเราตัวเล็กๆน้องเล็กๆน้องเด็กๆยังลุกขึ้นมาที่จะมาช่วยสังคมนะเรากำลังจะพูดอย่างนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยคุณลิตามองว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราพูดเหมือนเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เวลาทำเราทำเหมือนโลกเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่ามันจะสวนทางกันนะฮะเราเวลาเราพูดเราเหมือนกับเราสามารถทำได้แต่จริงๆเวลาทำจริงๆเนี่ยที่เหมือนทำเรื่องตัวเมื่อกี้เนี่ยขยะเมื่อกี้เนี่ยโอเคเริ่มใกล้ตัวแล้วพอเราเริ่มไปถูกทางแล้วแต่บางเรื่องที่เราเห็นไอ้ตัวถังขยะเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยตรงส่วนนี้ถ้าในอนาคตเราอยากจะให้มันมีเรื่องอธิบายได้ง่ายเหมือนอย่างเงี้ยคุณลิตาว่าเราจะต้องเขาเรียกจะต้องวางยังไงวางนโยบายยังไงจะต้องไม่มีกฎหมายบังคับเดี๋ยวสองปีข้างหน้าเนี่ยโอเคกฎหมายบังคับตัวบริษัทเอกชนแต่ถามว่าพอถึงปลายทางจริงๆตัวผู้พ่อเองหรือประชาชนคนที่อยู่ในประเทศก็ต้องโดนรับผลตรงส่วนนี้อยู่ดีอะค่ะสุดท้ายตามองว่าจะเปิดอะไรไว้กับคนที่คนทั้งประเทศทั้งโลกในส่วนนี้เขาแล้วก็อยากจะให้ลงรายละเอียดว่าเราจะต้องทำยังไงวางแผนชีวิตกันยังไงดีค่ะ
2: เข้าใจเลยค่ะที่จริงแล้วนะคะถ้าเราสังเกตนะคะจริงๆแล้วทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะที่ให้ความสำคัญกับการแยกขยะค่ะประเทศที่เราแบบเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือจังหวัดญี่ปุ่นของประเทศไทยถูกไหมคะจังหวัดญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าเรียกได้ว่าคนไทยชอบไปญี่ปุ่นนะ
3: ใช่ใช่
2: เพราะอะไรคะเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับการจัดการและคัดแยกขยะจนเรียกได้ว่าเป็นเหมือนหนึ่งในโรลโมเดลนะคะในเรื่องของการแบบว่าดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จริงๆแล้วค่ะการกว่าที่จะไปถึงขยะซึ่งก็คือนั่นคือปลายทางหลังจากที่เรากินขนมแล้วหรือรับประทานอาหารไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมคะจริงๆแล้วค่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางหมายความว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นแพคเกจจิ้งดีไซน์อย่างที่บอกอะค่ะว่าปัจจุบันเนี้ย MLP นะคะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าข้างในวิบวับนะคะแล้วข้างนอกก็ปรินท์ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของ MLP ในอนาคตนะคะไม่ได้เกิดจากมัลติเลเยอร์อีกต่อไปแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเชิงวิทยาศาสตร์นะขออภัยที่แบบว่าวิทยาศาสตร์นิดนึงมันคือโมโนโพลิเมอร์ได้แล้วโมโนโพลิเมอร์หมายความว่าทั้งชิ้นเนี้ยเป็นสารเดียวกันนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราบอกว่าปัจจุบันนี้ MLP flexible นะคะสามารถ recycle ได้เพราะว่าถ้าเป็นสมมุติว่าในอดีตใช่ไหมคะในอดีตเราคิดนะในอดีตตอนที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำให้ packaging development เนี่ยเป็น monopolymer ในอดีตเนี่ยมันคือการแตะเลเยอร์ออกไปเรื่อยๆว่าสมมุติว่าเริ่มต้นจากถุงแกนกลางแล้วก็ทับด้วยตัวอลูมิเนียมทับด้วยตัวกันน้ำทับด้วยนั้นด้วยนี้ด้วยโน่นอันนั้นน่ะคือมัลติเลเยอร์นะคะต้องยอมรับว่าพัฒนามาแบบนั้นเพราะว่ามันสามารถช่วยรักษาในเรื่องของความสดของอาหารคุณภาพอาหารเชื้อโรคไม่เข้าไม่นู่นไม่นี่ได้ดีที่สุดค่ะแต่เมื่อทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับการจัดการขยะการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทุกประเทศให้ความสำคัญกับการหาวิธีรีไซเคิลหรือใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดจึงเกิดเทคโนโลยีประเภทที่ว่าโมโนแมทเทเรียลพอเป็นโมโนแมทเทเรียลแล้วของ Mondelez เองค่ะเราก็ใช้แพคเกจจิ้งที่เป็นโมโนแมทเทเรียลนะคะหรือว่าออกแบบมาให้รีไซเคิลได้เนี่ยเกือบจะ 100% แล้วโดยเราวางแผนไว้ว่าเราจะไปให้ถึงนะคะในปี2030นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย development เหล่านี้มันมากับพัฒนาการหลายๆด้านพร้อมๆกันนะเราพูดกันมาถึงแบบประเทศอื่นเล่าให้ฟังถึงประเทศอื่นเพราะอยากบอกว่าทุกวันนี้ประเทศไทยก็พยายามที่จะก้าวให้ทันโลกการจะก้าวให้ทันโลกเนี่ยก็คือมีโรงรีไซเคิลขยะต่างๆนะคะที่ทัดเทียมนานาประเทศในขณะเดียวกันเมื่อมีโรงรีไซเคิลแล้วอ่ะก็ต้องมีลักษณะของขยะที่ไปสู่โรงรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม นะคะดังนั้นดึงให้มันเข้าใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเริ่มต้นที่ตัวเราคัดแยกขยะให้ได้แห้งสะอาดนะคะสามารถแยกออกเป็นแบบหลายๆอย่างที่เราขายกันได้อยู่แล้วเนอะใช้คำว่าขายกันขายได้แล้วกันแก้วถูกไหมคะแก้วขายได้อยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าขวดแก้วและแยกสีถูกไหมเราจะขายได้ราคาดีกว่าเอาทุกสีรวมกันนะคะต่อมาค่ะขวด PET เนาะขวดเพชรนะคะที่เป็นเหมือนน้ำใสๆใช่ไหมขวดเพชรก็เหมือนกันอันนี้ก็ขายได้มีราคาอยู่แล้วนะคะกระดาษก็เหมือนกันขายได้มีราคาอยู่แล้วซึ่งถ้าเราแยกละเอียดอีกนะคะก็จะได้ราคาดีกว่ากระดาษที่ปนกันทุกแบบพลาสติกค่ะเช่นเดียวกันค่ะ MLP Flexible ก็จะเป็นพัฒนาการตัวต่อไปที่เรามองว่าถ้ามีการเก็บมีการคัดแยกอย่างดีนะคะก็จะมีผู้รับซื้อแล้วก็จะมีผู้รับไปรีไซเคิลค่ะดังนั้นนี่ก็คือเหตุผลที่เราสามารถดึงให้สภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะเข้าใกล้ตัวเราโดยการที่เราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันนะคือเริ่มต้นที่ตัวเราในการคัดแยกค่ะ
3: โอเคเลยวันนี้เหมือนกับทุกคนถ้าฟังพร้อมๆไปกับรายการ105กับ 95.5 เนี่ยทุกคนน่าจะเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะมีไอเดียสำหรับตัวเองนะในการที่จะคัดแยกขยะโดยที่ไม่สร้างความลำบากให้กับตัวเองมากนักก็เหมือนเราคัดแยกเขาเรียกอะไรนะคัดแยกขวดน้ำ
2: แยกแก้วแยกขวดใช่ใช
3: ่ได้ค่ะงั้นวันนี้รายการพบกันซันเดย์อ่ะขอขอบคุณคุณลิติตาศรีรจนะพินโยเพียงเท่านี้นะคะ
2: ขอบคุณค่ะพี่สุด
3: ขอบคุณ
2: ท่านผู้ฟังทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการ Talk กัน Sunday ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท.FM 105 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อแถลงสถานการณ์ประจำวันลดความสับสนของข้อมูลกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดหลังเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องภูริพลบุญสอนทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการติดตามและให้การช่วยเหลืออุทกภัยอย่างเป็นเอกภาพพร้อมจัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมแถลงข่าวประจำวันลดความสับสนของข้อมูลข่าวสาร
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์และระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมข้อมูลแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประสานส่วนราชการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ยังให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคสำรวจและตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
3: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดถ้าที่ไหนน้ำลดก่อนให้ดำเนินการก่อนได้เร็ว
2: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการการระบายน้ำในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกหลังฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่23ถึง26กันยายนมีปริมาณฝนสะสม4วันประมาณ300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุมในพื้นที่8จังหวัดได้เร่งบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพทั้งการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำการพร่องน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงมารวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญโดยจังหวัดนครนายกใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนหน่วงและชะลอน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณต้นน้ำบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนนฤบดินทรจินดาสามารถเก็บกักน้ำที่ไหลมาจากห้วยสมงได้ทั้งหมดขณะที่น้ำจากแควหนุมานใส่น้อยใส่ใหญ่ที่ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้หน่วงน้ำจะไหลมารวมกับน้ำจากคลองพระปรงซึ่งบริหารจัดการน้ำด้วยการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำหาดยางเข้าสู่ทุ่งบางพวงเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดสระแก้วบริเวณคลองพระสะทึงปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดจังหวัดฉะเชิงเทราบริหารเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดพร้อมควบคุมระดับน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจังหวัดชลบุรีบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโยธร เร่งระบายน้ำผ่านระบบคลองชลประทานผ่านทองจังหวัดระยองใช้ศักยภาพของอ่างเก็บน้ำหน่วงและชะลออย่างเต็มที่จังหวัดจันทบุรีบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระแก้วและอ่างเก็บน้ำคลองหางแมวพร้อมเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านประตูระบายน้ำคลองวังตะโนดและจังหวัดตราดในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณอำเภอเมืองได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายหรืออ่างเก็บน้ำสีเสียดล่วงหน้าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมยกบานระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปัจจุบันสามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองทัพ บกเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่จัดตั้งโรงครัวพระราชทานแจกจ่ายถุงยังชีพอาหารและน้ำดื่มรวมทั้งขนย้ายปศุสัตว์ของเกษตรกรศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนจิตอาสาประกอบอาหารปรุงสุกณโรงครัวพระราชทานศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน200กล่องพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนภายในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลผู้ประสบภัยเบื้องต้นขณะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนร่วมบรรจุถุงยังชีพณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเตรียมส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งได้จัดกำลังพลลงพื้นที่บางนาวิลล่าตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยได้เข้าช่วยเหลือพื้นที่ขนกระสอบทรายรวมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19ได้นำกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยขนย้ายสุกรจำนวน600ตัวณบ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนกรมปศุสัตว์บูรณาการมณฑลทหารบกที่19ลำเลียงเรือช่วยเหลืออพยพสุกร650ตัวในพื้นที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้ว
5: กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชะกันบูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่19ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอพยพขนย้ายสุกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยณหมู่ที่2บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเนื่องจากในพื้นที่ฟาร์มเกษตรกรมีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรรถยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้เจ้าหน้าที่จึงได้นำเรือลำเลียงสุกรจำนวน650ตัวออกมาจากพื้นที่ประสบภัยอย่างระมัดระวังซึ่งผลการปฏิบัติงานสามารถขนย้ายสุกรทั้งหมดออกมายังจุดปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งศูนย์สร้างสุขพม.และครัวกลางช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางจากสถานการณ์อุทกภัย
6: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีกรุงเทพมหานครประชุมวางแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับหน่วยงานในสังกัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยจัดตั้งครัวกลางทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากนั้นลงพื้นที่ณวัดบางเตยถนนนวมินทร์สุขาภิบาล1ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมครัวกลางปรุงอาหารสุกเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยสำหรับประชาชนที่ประสบภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนพม.โทร1300บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมป่าไม้สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัยนายนิกรศิระโรจานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดและเต็มความสามารถทั้งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่หน่วยงานให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถยนต์สำหรับผู้ประสบภัยโดยกรมป่าไม้ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ด้วยการให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีและหน่วยงานในสังกัดเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องบริเวณตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วและตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งร่วมกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กเล็กไปยังสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำทั้งนี้กรมป่าไม้ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักจนเส้นทางหลักถูกตัดขาดในหลายจุดและปริมาณน้ำในคลองพระสะทึงได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ100ถึง120เซนติเมตรโดยเตรียมกำลังเจ้าหน้า

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนจึงขยายระยะเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยจากเดิมที่กำหนดไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันที่26กันยายนถึงเวลา 24:00 น.วันที่27กันยายน2569ขยายต่อเนื่องจนถึงเวลา 24:00 น.วันที่29กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนการดำเนินการดังกล่าวครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจณรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจณรงค์ S1 ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบการวางแผนเดินทางและเลือกใช้เส้นทางนพศรแก้วขำรายงาน
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็ว
2: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์ไทยบางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญจึงปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสุพรรณบุรีบุรีรัมย์นครสวรรค์พิจิตรชัยภูมิและราชบุรีซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสินของได้ตามปกติหากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสินของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสินของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.thหรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @ Thailand Post โดยไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนสร้างคอนเทนต์เล่นน้ำท่วมเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและสัมผัสโรคพร้อมแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นน้ำตามลำพัง
3: นายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่และสื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่คอนเทนต์กิจกรรมเล่นน้ำท่วมต่างๆเช่นนำรถจักรยานยนต์มาลากจูงอ่างที่มีคนนั่งไปตามถนนที่มีน้ำท่วมขังหรือนั่งนอนแช่น้ำท่วมว่าการกระทำดังกล่าวอาจต้องการสร้างรอยยิ้มหรือคลายเครียดแต่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายการลากอ่างไปบนถนนที่มีน้ำท่วมขังมีโอกาสคว่ำหรือชนเข้ากับสิ่งกีดขวางตกท่อระบายน้ำหลุมบ่อใต้น้ำขณะที่การตั้งโต๊ะนั่งริมถนนนอนริมฟุตบาทหรือการที่เด็กๆลงเล่นน้ำกลางถนนที่มีรถสัญจรผ่านอาจถูกรถชนรวมไปถึงกรณีการรวมตัวกันไปเล่นน้ำท่วมที่ใกล้แหล่งน้ำเสี่ยงเกิดเหตุจมน้ำสูงที่ผ่านมาพบเกิดเหตุเด็กจมน้ำจากการเล่นน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้การแช่น้ำท่วมยังมีความเสี่ยงจากโรคที่มากับน้ำท่วมเช่นโรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิสโรคอุจจาระร่วงโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังเชื้อราน้ำกัดเท้าท่านนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ำท่วมห้ามปล่อยให้เด็กออกไปเล่นน้ำตามลำพังหรือปล่อยให้ลงไปเล่นน้ำบนถนนเด็ดขาดเพราะอันตรายถึงชีวิตสำหรับแนวทางปฏิบัติให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำหากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหากมีแผลที่เท้าควรปิดพลาสเตอร์ปิดแผลที่กันน้ำให้สนิทหลังลุยน้ำควรรีบล้างเท้าหรืออาบน้ำชำระร่างกายทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
4: คืน11มิถุนายน

0: ร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิทธิพลของพายุนอร์ทอีสเตอร์ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากเหตุต้นไม้ล้มทับในเขตบรุกลินนครนิวยอร์กนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารบ้านเรือนเกือบ 80,000 แห่งใน6รัฐไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวถูกยกเลิกโดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานโลแกนในนครบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์มีการยกเลิกเที่ยวบินขาเข้าและขาออกรวม171เที่ยวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าชายฝั่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอาจเผชิญน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงหลายระรอกในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่นางเคที่โฮคาวผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กระบุว่าบางพื้นที่อาจมีคลื่นสูงถึง6เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางใกล้ชายฝั่งหรือดำเนินกิจกรรมทางน้ำสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์เริ่มลงประชามติในวันนี้เพื่อตัดสินว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารมากขึ้นหรือไม่ซึ่งหากประชามติผ่านความเห็นชอบสวิตเซอร์แลนด์จะไม่สามารถร่วมมือทางทหารกับองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หรือพันธมิตรทางทหารกลุ่มอื่นเว้นแต่ประเทศถูกโจมตีนอกจากนี้สวิตเซอร์แลนด์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้เฉพาะมาตรการที่สหประชาชาติเห็นชอบด้านพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมองว่าการคว่ำบาตรรัสเซียจากสงครามในยูเครนทำให้สวิตเซอร์แลนด์สูญเสียความเป็นกลางและกระทบต่อบทบาทในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่าร้อยละ68ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้เปิดเผยว่ากลุ่มคนร้าย8คนใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่ผู้คนภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งทางตะวันตกของนครโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต17รายและได้รับบาดเจ็บอีก15รายโดยคนร้ายทำการค้นตัวและขโมยโทรศัพท์มือถือของเหยื่อบางรายพร้อมเผารถยนต์2คันก่อนหลบหนีซึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุและระดมเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการก่อคดีฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมเฉลี่ยวันละประมาณ60รายขณะที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้ส่งทหารเข้าช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ที่มีเหตุรุนแรงบ่อยครั้งในนครโจฮันเนสเบิร์กต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนยังคงโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยเป็นเหรียญทองที่2ของภูริพลในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญเงินเป็นของนักวิ่งจากจีนทำเวลาไป 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 20.56 วินาทีการแข่งขันคู่ราดรอบรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมชายพีทคุณาทิพย์เย่อ้นที่เอาชนะคู่แข่งจากอินเดียมาได้ลงสนามพบกับคู่แข่งจากทาจิกิสถานก่อนสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายไป0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสาร พลิกสถานการณ์หลังเสียเกมแรกก่อนเร่งเอาชนะอึ้งกาลองอังกุสจากฮ่องกง2ต่อ1เกม16-21 21-10 และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ56ปีของทีมชาติไทยตั้งแต่ปี1970โดยเกมต่อไปวิลกุลวุฒิจะไปพบกับอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 7:30 น.ส่วนประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สู้เต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8-21 และ9-21ส่งผลให้เมรัชนกยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมไตเติ้ลรุทธนาภักดิ์อูบทองจับคู่กับเจนเชิญนิสาสุดใจประภารัตพ่ายให้กับยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวันไปอย่างน่าเสียดาย0ต่อ2เกม18-21 และ14-21จบเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายเช่นกันการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยที่ชนะฟิลิปปินส์มา2ต่อ0เซตลงสนามรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A แมตช์ที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะญี่ปุ่นไป2ต่อ1เซต15-9 16-17 และ15-9 เก็บชัยชนะ2แมตช์รวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ได้สำเร็จการแข่งขันมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะนิกินาอุตตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3ต่อ2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทัพกำปั้นไทยโดยโฟกัสณัฐนิชาเตรียมดวลกำปั้นกับซูกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันที่29กันยายนนี้ส่วนการแข่งขันมวยสากลในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งพ่ายให้กับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันไป0ต่อ5ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบคัดเลือกกลุ่ม B ทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่ก่อนชนะไปได้3ต่อ2เซต25-23 20-25 25-23 23-25 และ25-23 ประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งไม่เพียงแค่จำนวนเหรียญรางวัลแต่พัฒนาการและสถิติต่างๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่ยกระดับขึ้นมาอย่างชัดเจนและพร้อมต่อยอดสู่เวทีโอลิมปิกเกมโดยกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้มาจากการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบช่วยยกระดับความฟิตและความสมบูรณ์ของร่างกายนักกีฬาจนพิสูจน์ให้ทุกสมาคมเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สำหรับช่วงครึ่งทางที่เหลือนักกีฬาไทยยังมีโปรแกรมลงชิงชัยและได้ลุ้นเหรียญทองอีกหลายประเภทซึ่งกกท.ยังคงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานบรรลุเป้าหมาย15เหรียญทองได้อย่างแน่นอนสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6ของตารางมี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี114เหรียญทองอันดับ2เป็นญี่ปุ่นมี33เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี18เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
6: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทา ศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ เบนดาริกาลิพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางหนึ่งที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเปิดรายการด้วยเพลงสดใสเลยนะคะ Daddy Believer จากผลงานของคณะ The Monkees ในปี1967ค่ะซึ่งในช่วงนี้ DJ ก็จะขอเปิดผลงานเพลงในยุค60ขึ้นไปนะคะซึ่งบางเพลงก็อาจจะมีการร้องโคเวอร์ในหลายๆเวอร์ชันตลอดทั้งชั่วโมงรายการเลยค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลง Daddy Believer อีกเช่นกันในเวอร์ชันของ Anne Murray ในปี1980นะคะสาวน้อยชาวแคนาดานั่นเองแล้วตามมาด้วย Daddy Believer อีกเช่นกันในเวอร์ชันของ Boy Zone 5หนุ่ม Boy Band ในปี2017ค่ะ2ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงนะคะมาเริ่มกันที่ Be My Baby จากผลงานของคณะ The Ronettes ในปี1963นะคะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักนะคะแล้วตามมาด้วย Be My Baby อีกเช่นกันในเวอร์ชันของ B. Miller ในปี2017ค่ะแล้วตามมาด้วย Something Stupidจากผลงานของแฟรงค์ซินาต้าคู่กับลูกสาวของเขาแนนซี่ซินาต้านั่นเองจากอัลบั้ม The World We Knew ในปี1967ค่ะ3ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง That's Right Your Songs

็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก่อนจากการดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงจากเมื่อสักครู่นี้นะคะ Something Stupid ค่ะในเวอร์ชั่นของ Robbie Williams กับ Nicole Kidman นะคะจากอัลบั้ม Swing When You Winning ในปี2001ค่ะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันทน์เขตบางกะปิติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยรับฟังรายงานสถานการณ์จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนโดยพบทีมงานช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางและลงเรือแจกถุงยังชีพอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนในสัตว์คลองจันทน์ซึ่งมีน้ำท่วมโดยรอบสูงประมาณ1.50 เมตรขณะเดียวกันประชาชนได้ขอให้เร่งนำเครื่องสูบน้ำ2 เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากห้องสูบน้ำของอาคารเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำสะอาดได้ตามปกติโดยนายกรัฐมนตรีสอบถามรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงภาคเอกชนร่วมกันนำเรือและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออกมาตรการเร่งด่วนช่วยผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งพักหนี้เติมทุนฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการ
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEจึงสั่งการให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เร่งออกมาตรการช่วยเหลือโดยให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อระยะยาวสูงสุด12 เดือนพร้อมขยายเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินและแฟกเตอริ่งสูงสุด180 วันโดยธนาคารยังมีสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูกิจการสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงวงเงิน10%ของวงเงินเต็มสูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ย7.05%ต่อปีผ่อนชำระนาน3 ปีและปลอดชำระเงินต้น12 เดือนโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลดดอกเบี้ยคงที่3%ต่อปีใน3 ปีแรกผ ู้ประกอบการติดต่อได้ที่สาขา SME D Bank เว็บไซต์ธนาคารหรือสายด่วน1357ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงพร้อมข้อมูลพยากรณ์ฝนและจุดน้ำท่วมขังทั่วประเทศ
10: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำของจิสดาเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ด้วยตนเองแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลจากดาวเทียมสถานีตรวจวัดระดับน้ำสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV พร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI แสดงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมแบบรายชั่วโมงรวมถึงพยากรณ์ฝนปริมาณฝนการแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่งจุดน้ำท่วมขังและข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังทั้งนี้จิสดาเปิดเผยข้อมูลดาวเทียมเมื่อวันที่26กันยายนพบพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายจังหวัดภาคกลางประมาณ 822,464 ไร่ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปเช็คน้ำได้ฟรีทั้งระบบ iOS และ Android โดยค้นหาคำว่าเช็คน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

0: Superman is not easy อีกหนึ่งงานจาก Five for Fighting
1: ส่งเพลงนี้มาส่งเป็นกำลังใจสำหรับทุกๆคนนะคะที่รู้สึกเหนื่อยล้าแล้ววันหยุดวันนี้ก็กำลังจะผ่านพ้นไปนะคะค่ำคืนนี้กำลังจะผ่านพ้นไปนั่นหมายความว่าในเช้าวันจันทร์ก็จะเริ่มเข้าสู่วันทำงานที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกอิดออดอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็มีแอบขี้เกียจบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะส่งกำลังใจแล้วก็ให้คุณได้รีแลกซ์กันกับรายการชั่วโมงสบายที่นี่ FM 93.5 คุณอยู่กับนุ่มนิ่มค่ะในค่ำคืนนี้มีเรื่องพูดคุยกันแบบสบายๆเช่นเคยแล้วก็มีเพลงเพราะมาฝากกันอีกแน่นอนที่สุดนะคะเป็นอีกหนึ่งชั่วโมงที่จะให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายในค่ำคืนนี้ค่ะ

0: เดินทางกันต่อกับนุ่มนิ่มนะคะที่นี่ FM 93.5 ฟังเพลงต่อเนื่องกันแล้วมาติดตามกันเรื่องของอายุกันดีกว่าค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะแต่หลายๆคนบอกว่าอยากจะหยุดตัวเลขนี้เอาไว้ตอนนี้เลยไม่อยากจะแก่เลยนะคะแต่ว่าเราหยุดเวลาไม่ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้พูดถึงเรื่องของอายุกันดีกว่าค่ะเราแก่หรือยังเป็นคำถามใช่ไหมหลายท่านบอกว่าไม่เคยแก่เลยค่ะในหัวใจเด็กอยู่เสมออะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรามักจะมีความเป็นเด็กซ่อนอยู่ในตัวของเรานะคะวันนี้มาเปิดสถิติกันค่ะว่าอายุเฉลี่ยของคนไทยในปี2569คนไทยของเรานั้นแก่แค่ไหนเมื่อเราไปเทียบกับชาติอื่นๆนะคะตัวเลขทางสถิติจากหลายสถาบันยืนยันตรงกันค่ะว่าไทยก้าวเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสังคมสูงวัยในระดับสุดยอดนั้นก็จะมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้จากการประเมินทางประชากรศาสตร์เชิงกลยุทธ์นะคะรวบรวมข้อมูลในปี2569ระบุเอาไว้ว่าประเทศไทยมีค่ามัธยฐานอายุหรืออายุกึ่งกลางของประชากรอยู่ที่ประมาณ 41.1 ถึง 42 ปีซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประชากรสูงวัยเป็นอันดับที่40ของโลกจากทั้งหมด169ประเทศค่ะซึ่งการสำรวจนี้นะคะก็ยังชี้ให้เห็นประเด็นที่น่าตกใจว่าโครงสร้างประชากรของไทยนั้นแก่กว่าประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหลายประเทศโดยระบุว่าค่ามัธยฐานอายุของไทยอยู่ที่ 41.9 ปีนั้นสูงกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอยู่ที่ 40.8 ปีและสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 39.5 ปีอย่างชัดเจนมีรายงานค่ะว่าในปี2569นั้นอายุเฉลี่ยประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่เพียงแค่32.1 ปีค่ะแต่ประเทศไทยกลับมีตัวเลขที่สูงกว่าเพื่อนบ้านนะคะโดยไทยถือเป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่มีประชากรสูงวัยที่สุดเป็นรองเพียงสิงคโปร์ในบางฐานข้อมูลนะคะเวียดนามอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 33.5 ปีค่ะอินโดนีเซียอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 31.8 ปีและฟิลิปปินส์อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 27.1 ปีซึ่งตัวเลขเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยกำลังแบกรับภาระทางโครงสร้างประชากรที่หนักอึ้งที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านยังมีวัยแรงงานที่อายุน้อยกว่ามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สังคมสูงวัยมาแล้วนะคะอายุเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 41.9 ปีโอ้โหไม่รู้ว่าแก่หรือยังแต่ที่แน่ๆก็แก่กว่าประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าอันดับประเทศที่มีโครงสร้างประชากรแก่ที่สุดเปรียบเทียบกับไทยจะมีประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสบายที่ FM 93.5

พูดถึงเรื่องของอายุของคนในแต่ละชาติก็จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตอากาศอาหารหรือแม้แต่สภาพของภูมิประเทศก็มีผลต่ออายุเฉลี่ยของประชากรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประเทศไทยของเราค่ะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 41.9 ปีนะคะสำหรับในอาเซียนซึ่งเป็นอายุเฉลี่ยที่มากกว่าเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าจากการรวบรวมข้อมูลของ GeoRank และ worlddata.info สามารถสรุปอันดับประเทศที่มีโครงสร้างประชากรแก่ที่สุดเปรียบเทียบกับไทยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือโมนาโกค่ะค่ามัธยฐานอายุก็จะอยู่ที่57.5 ปีนะคะอันดับที่2ค่ะเป็นญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่ 50.2 ปีอันดับที่4เป็นอิตาลีนะคะอยู่ที่ 48.8 ปีอันดับ7ไปที่เกาหลีใต้ค่ะ 47.0 นะคะอันดับ8อยู่ที่เยอรมนี 46.9 ไทยค่ะอยู่อันดับที่40ของโลกค่ะจากการสำรวจทั้งสิ้น196ประเทศนะคะอยู่ที่ 41.1 ถึง 42 ปีอันดับที่44เป็นของจีนค่ะอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 40.8 อันดับที่46สิงคโปร์ค่ะ 39.8 อันดับที่47สหรัฐอเมริกานะคะ 39.5 และอันดับที่145คือฟิลิปปินส์ค่ะ 27.1 นะคะก็เป็นอันดับที่นำประเทศต่างๆมาให้ได้ทราบกันว่ามีประเทศไหนบ้างที่มีอายุเฉลี่ยของประชากรของเขาอยู่ในระดับที่เท่าไหร่อย่างที่บอกไปค่ะประเทศไทยอยู่ในอันดับที่40ของโลกจากการสำรวจนะคะและสำหรับประเทศญี่ปุ่นที่ว่ากันว่าคนสูงวัยอายุยืนมากๆเป็นอันดับ2ของโลกนะคะสำหรับญี่ปุ่นอยู่ที่ 50.2 ปีค่ะข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็ระบุว่าอัตราเจริญพันธุ์ร่วมของไทยลดต่ำลงเหลือเพียง 0.86 นะคะซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนที่ 2.1 ไปมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ World Population Review นะคะยังเสริมข้อมูลว่าอัตราการเกิดของไทยในปี 2569 ก็มีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ6ถึง7คนต่อประชากร 1,000 คนโอ้โหซึ่งถือเป็นสถิติต่ำเป็นประวัติการแล้วก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะคน 1,000 คนจะมีเด็กเกิดใหม่แค่6ถึง7คนเท่านั้นในปีนี้นะคะซึ่งสถานการณ์นี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งปรับตัวทั้งในด้านสาธารณสุขและโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อที่จะรองรับประชากรวัยทำงานที่ลดลงและผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองอ่ะก็เป็นเรื่องของอายุค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขสำคัญที่สุดเลยคือการดูแลรักษาสุขภาพของคุณไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่อย่าลืมดูแลนะคะรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าลืมทำจิตใจให้สดชื่นสดใสอยู่ตลอดเวลาก็แล้วกันความเครียดจะได้ไม่มาเบียดเบียนสุขภาพของคุณนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของ AI ที่จะเข้ามาทดแทนพนักงานนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เสี่ยงที่จะโดน AI แย่งไปติดตามกันได้กับรายการชั่วโมงสบายในช่วงหน้านะคะ

อยู่ด้วยกันกับนุ่มนิ่มที่นี่รายการชั่วโมงสบายนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะและแน่นอนนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กำลังสร้างความกังวลนะคะว่าอาจเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้เนื่องจากหลายองค์กรก็เริ่มนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกันแล้วทีนี้ AI ค่ะเตรียมก้าวสู่ระดับมนุษย์ในสายงานออฟฟิศโดย CEO ของ Microsoft AI นะคะเขาก็เชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์จะพัฒนาจนมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามนุษย์ในการทำงานสายออฟฟิศเลยซึ่งการทำงานเทียบเท่ามนุษย์ที่เราคิดว่าโอ้โหอีกยาวนานห่างไกลมากๆแท้จริงแล้วค่ะเขาบอกว่าจะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะต่อจากนี้เขาคาดการณ์กันว่างานด้านการธนาคารการเงินการตรวจสอบบัญชีและประกันภัยจะถูกดึงเข้าสู่ระบบอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างแพร่หลายในสถานที่ทำงานจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศของคุณมุสตาฟาสุไลมาน CEO ของ Microsoft AI นะคะเขาออกมาระบุค่ะว่างานที่ต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีผู้จัดการโครงการหรือนักการตลาดงานเหล่านี้ค่ะส่วนใหญ่จะถูกขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบในอีก 1-2 ปีข้างหน้าทีนี้ไปดูกันค่ะว่ากลุ่มงานที่เสี่ยงและรอดในยุคปัญญาประดิษฐ์มีอาชีพอะไรบ้างผลการศึกษาล่าสุดสอดคล้องกับมุมมองของบิลเกตนะคะที่ระบุถึงกลุ่มอาชีพที่อาจจะได้รับผลกระทบและถูกแทนที่ก่อนเป็นอันดับแรกโดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มงานจัดการข้อมูลธุรการและฝ่ายบริการลูกค้าค่ะพนักงานในสายการผลิตนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปทนายความและวิศวกรเครื่องกลในทางกลับกันนะคะอาชีพที่คาดว่าจะยังคงอยู่รอดก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนักชีววิทยาและโปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชาญการเขียนโค้ดในระดับสูงนั่นเองการพัฒนาทักษะใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญฝึกตัวเองอยู่เสมอนะคะเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและอย่าลืมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจะได้ไม่ตกยุคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากกันเพราะว่าตอนนี้ในชีวิตประจำวันของเราค่ะถูกแทนที่ด้วย AI ค่อนข้างเยอะถ้าจะสังเกตให้ดีในสื่อโซเชียลมีเดียตอนนี้ก็แทบจะแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าอันไหนภาพจริงหรืออันไหนภาพที่ AI สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณกันสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการกับที่นี่ค่ะ FM 93.5 ในรายการชั่วโมงสบาย

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันแบบเต็มอิ่มนะคะให้คุณได้ติดตามกันกับรายการชั่วโมงสบายที่ FM 93.5 ทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่หลังข่าว3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่มแบบนี้นะคะนุ่มนิ่มดูแลคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันในชั่วโมงพักผ่อนของหลายๆท่านในวันอาทิตย์วันนี้อยู่บ้านฟังเพลงหรือใครที่กำลังทำงานอยู่ก็อย่าลืมแบ่งเวลาในการที่จะพักผ่อนด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะติชมรายการสามารถที่จะเขียนอีเมลส่งมาได้นะคะที่ mail.to.numnim@gmail.com วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ที่ FM 93.5

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบลพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 1,000 ไร่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานการณ์น้ำอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่5ตำบล8หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,000 ไร
6: ่ว่าที่เรือตรีธราธิพหลพินโยในอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านตะกอและบ้านสาเหลาตำบลบ้านชวนสถานการณ์น้ำในพื้นที่น้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องมีการติดตั้งเครื่องหมายเตือนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว3เครื่องพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ5ตำบลค่าเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบในพื้นที่3ตำบล3หมู่บ้านรวม9ครัวเรือนโรงเรียนในตำบลบ้านชวน1แห่งขณะนี้ระดับน้ำทรงตัวมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักมาเพิ่มระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันเพชรรัตน์วังระหาสวทชัยภูมิรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงพื้นที่อำเภอแกลงติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกต่อเนื่องโดยหลายพื้นที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
7: นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนหลังหลายจุดมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงโดยเฉพาะบริเวณถนนสุขุมวิทและถนนสาย344ช่วงหน้าโรงพยาบาลแกลงต่อเนื่องถึงสามแยกประแสมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีน้ำท่วมขังในระดับสูงและกระทบต่อการเดินทางของประชาชนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในอำเภอแกลงครอบคลุมตำบลบ้านนาตำบลทุ่งควายกินและตำบลทางเกวียนโดยพบว่าสถานการณ์ท่วมในหลายจุดกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมทั้งนี้จังหวัดระยองได้ประกาศให้อำเภอแกลง15ตำบลและอำเภอเมืองระยอง1ตำบลเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางจังหวัดระยองขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดตามประกาศจากทางราชการอนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
1: อังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานทัพที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการหลังตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีวัตถุระเบิดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าประตูหลักของฐานทัพและอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่รวมถึงหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของกองทัพอังกฤษเข้าตรวจสอบรถยนต์หลายคันหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลายรายในคดีเกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพแห่งนี้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านทำให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านขู่โจมตีตอบโต้อังกฤษหากปล่อยให้สหรัฐนำเครื่องบินทิ้งระเบิดบินออกจากฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตฟังเพลินๆไปกับรายการเพลินใจ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับพลอยใสที่มาพร้อมกับสาระดีๆแล้วก็เพลงสากลเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้เพลินใจไปตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะค่ำคืนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพใจใกล้ตัวกันค่ะในยุคที่การแข่งขันสูงภาวะเศรษฐกิจก็ไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่แล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมากมายในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามคืนนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันไขความกระจ่างไปพร้อมๆกันว่าทั้งสองอย่างนี้มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็คุณผู้ฟังจะได้ตระหนักรู้ถึงสุขภาพใจของตนเองไปพร้อมๆกันค่ะในทางจิตวิทยานะคะคุณผู้ฟังภาวะซึมเศร้าหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกเศร้าดิ่งท้อแท้หรือว่าหมดหวังซึ่งก็เป็นปฏิกิริยาการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ค่ะเมื่อเราต้องเผชิญกับความสูญเสียความผิดหวังหรือความเครียดในชีวิตประจำวันโดยอาการนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆค่ะแล้วก็จะสามารถค่อยๆหายไปได้เองเมื่อเวลาผ่านไปหรือว่าเมื่อเราได้รับการซัพพอร์ตทางอารมณ์จากคนรอบข้างครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆค่ะโดยที่เราเนี่ยยังคงสามารถดำเนินชีวิตใช้ชีวิตประจำวันทำงานหรือว่าสื่อสารกับผู้คนได้ตามปกติค่ะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะโรคซึมเศร้าจัดเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งค่ะซึ่งก็จะเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของสารเคมีในสมองเช่นเซโรโทนินและโดปามีนไม่ใช่เพียงแค่ความอ่อนแอทางจิตใจของเราค่ะผู้ป่วยโรคซึมเศร้านะคะจะมีอารมณ์ที่เศร้าดิ่งหรือว่ารู้สึกสูญเสียความสุขในสิ่งที่ตนเองเคยชอบอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน2สัปดาห์ขึ้นไปค่ะโดยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบความคิดพฤติกรรมการนอนหลับการใช้ชีวิตประจำวันจนไม่สามารถดำเนินชีวิตหรือว่าทำงานได้ตามปกติเลยค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังก็ได้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้ากันไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะพลอยใสจะพาไปดูแรงกระตุ้นผลเสียแล้วก็ข้อควรระวังค่ะภาวะสองอย่างนี้เริ่มคุกคามเราแต่ว่าตอนนี้นะคะเราสลับไปฟังเพลงสากลเพราะๆผ่อนคลายอารมณ์กันก่อนค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
2: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
1: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
1: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
2: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเพลินใจช่วงที่2ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้กล่าวถึงความแตกต่างของภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้ากันไปแล้วช่วงนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของโรคซึมเศร้ากันค่ะโรคซึมเศร้านะคะก็เปรียบเสมือนกับภัยเงียบที่ค่อยๆกัดกร่อนชีวิตของเราค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันผู้คนหลายๆคนก็ได้ประสบกับโรคนี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าโรคนี้เนี่ยไม่ใช่โรคที่ใหม่แล้วก็เป็นโรคที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมองข้ามอีกต่อไปค่ะดังนั้นมาฟังกันค่ะว่าอะไรคือปัจจัยที่กระตุ้นให้ทำให้เกิดโรคนี้แล้วก็หากว่าเราปล่อยไว้จะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างไรบ้างค่ะสาเหตุของโรคซึมเศร้านะคะไม่ได้มาจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งแต่ว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันค่ะทางด้านพันธุกรรมที่ทำให้บางคนเนี่ยมีแนวโน้มไวต่อความเครียดมากกว่าปกติร่วมกับปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมค่ะเช่นการประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตความเครียดสะสมจากการทำงานโรคเรื้อรังทางกายการถูกปฏิเสธหรือว่าบาดแผลทางใจในวัยเด็กสิ่งเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้สารเคมีในสมองเกิดการหลั่งผิดสมดุลจนเกิดอาการนี้ขึ้นมาค่ะผลเสียของโรคซึมเศร้านะคะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในความคิดของเราเฉยๆแต่ยังส่งผลต่อร่างกายอย่างรุนแรงด้วยค่ะผู้ที่ประสบกับโรคซึมเศร้านะคะมักจะมีอาการเบื่ออาหารจนน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วค่ะหรือว่าทานอาหารมากเกินปกติมีปัญหาการนอนหลับอ่อนเพลียเรื้อรังแล้วก็ข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือความรู้สึกหมดหวังไร้ค่านำไปสู่ความคิดทำร้ายตัวเองได้ค่ะดังนั้นการประเมินและคอยสังเกตอาการของตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญที่สุดโดยที่เราเนี่ยไม่ควรที่จะมองข้ามเลยแหละค่ะเพราะว่าผลกระทบของมันเป็นเรื่องที่ส่งผลทั้งทางกายและทางจิตใจค่ะช่วงหน้านะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายพลอยสายมีวิธีสังเกตและแนวทางการรับมือและการฟื้นฟูจิตใจมาฝากกันด้วยค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันห่างไกลของภาคเหนือเมื่อกว่า63ปีก่อนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อราษฎรในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่10เมษายน2505พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต5ค่ายดารารัศมีจังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโรงเรียนเพื่อชาวเขาและประชาชนที่อยู่ห่างไกลณบ้านปางควายตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ปีต่อมาโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชาวเขาเผ่าเยา100คนพระองค์ได้พระราชทานชื่อว่าโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งคำว่าเจ้าแม่หลวงคือถ้อยคำที่ชาวเขาเอ่ยขานพระนามด้วยความเคารพรักอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างราษฎรบนดอยกับแม่แห่งแผ่นดินต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้ดุจแสงแห่งพระเมตตาส่งสว่างนำทางชีวิตผู้คนในถิ่นภูเขาสืบสารพระราชปณิธานเปลี่ยนผืนป่าทุรกันดารให้กลายเป็นแผ่นดินแห่งปัญญาสืบไป
2: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
3: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินใจแล้วนะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้รู้จักกับโรคซึมเศร้ากันไปอย่างเจาะลึกพอสมควรเลยค่ะดังนั้นนะคะในช่วงท้ายนี้พลอยใสก็อยากจะนำวิธีการสังเกตอาการของคนใกล้ชิดรวมไปถึงอาการของตนเองพร้อมกับแนวทางการรักษาและฟื้นฟูจิตใจเบื้องต้นมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะการสังเกตคนรอบข้างหรือว่าตัวเองนะคะสามารถดูได้จากสัญญาณเตือนเช่นแยกตัวเองออกจากสังคมเลิกทำสิ่งที่ตัวเองเคยชอบมากๆหรือว่าเป็นงานอดิเรกพูดถึงความรู้สึกหมดหวังบ่อยๆหรือมีอารมณ์หงุดหงิดเกรียวกราดผิดปกติค่ะหากพบว่าตนเองนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยมีอาการเหล่านี้สิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็คือการรับฟังอย่างไม่ตัดสินค่ะหลีกเลี่ยงการพูดประโยคประเภทที่ว่าอย่าคิดมากไปเลยหรือว่าสู้ๆนะพยายามเข้าไว้แต่ว่าให้เน้นการรับฟังและการอยู่เคียงข้างอย่างเข้าใจค่ะแล้วก็ให้กำลังใจว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้อยู่เพียงลำพังสำหรับการแก้ไขและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนนะคะสามารถรักษาให้หายหรือว่าดีขึ้นได้ด้วยการพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยยาปรับสารเคมีในสมองค่ะควบคู่ไปกับจิตบำบัดด้วยสำหรับการดูแลตัวเองนะคะควรพยายามออกไปรับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าออกกำลังกายเบาๆเพื่อกระตุ้นสารเอนโดฟินค่ะนอกจากนี้ก็ให้นอนหลับให้เป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอให้เวลาตนเองนะคะได้ทำกิจกรรมที่ชอบทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายสมองแล้วก็หากต้องการคำปรึกษาฉุกเฉินนะคะก็สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการเพลินใจแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังจำไว้นะคะว่าภาวะซึมเศร้าหรือว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรมองข้ามค่ะสาระดีๆในคืนนี้นะคะเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่าน หากคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกว่าอาการเหล่านี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตให้เข้าพบแพทย์หรือว่าจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาโดยตรงคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะอย่าลืมรักตัวเองให้เหมือนกับที่รักคนอื่นด้วยนะคะราตรีสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำนนทบุรีกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำ
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำคลองบางแพรกและท่าน้ำนนหอนาฬิกาจังหวัดนนทบุรีพร้อมกำชับฝ่ายปกครองเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมเน้นย้ำการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรักษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยอย่างเข้มงวดสำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และใกล้เคียงกับภาวะน้ำหนุนในช่วงเดียวกันของทุกปีแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอปากเกร็ดซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนบางส่วนทั้งนี้ฝ่ายปกครองและเทศบาลนครนนทบุรีเร่งเสริมแนวกระสอบทรายบริเวณท่าน้ำนนพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับทุกภาคส่วนเร่งรับมืออุทกภัยอุดจุดเสี่ยงเตรียมศูนย์อพยพและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด
10: นายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือทั่วประเทศที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยสำหรับจังหวัดอ่างทองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กำชับทุกภาคส่วนให้เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการทั้งการอุดจุดเสี่ยงและจุดเปราะบางเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอตรวจสอบวงเงินทดรองราชการให้เพียงพอรวมถึงจัดเตรียมผู้ประกอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อรองรับประชาชนหากเกิดอุทกภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสัปดาห์หน้าผู้บริหารจังหวัดอ่างทองเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงผู้อพยพชั่วคราวในแต่ละอำเภอที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเร่งติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกต่อเนื่องปริมาณอ่างห้วยส้มเต็มความจุกำชับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีสั่งการโครงการชลประทานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังลงพื้นที่จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุทกภัยขนาดใหญ่บริเวณบ่อตกกุ้งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อติดตามและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการหมุนเพลงรัติการเช่นเคยนะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกมาทุกวันนะครับกรุงเทพนี่ก็เจิงน้ำหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยกันนะครับเป็นความห่วงใยจากผู้ดำเนินการซึ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็ตกกันทุกวันถือเป็นห่วงเวลาแห่งฝนฟ้าจริงๆนะครับในช่วงนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะรอบนอกนี่ก็มีฝนฟ้าตกลงมาเยอะหลายพื้นที่ก็ท่วมกันไปมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของธรรมชาติก็ว่าได้นะครับในช่วงนี้ฝนฟ้าตกลงมาก็คงจะทำให้หลายคนอดเป็นห่วงอดเป็นกังวลไม่ได้ครับถึงการใช้ชีวิตในทุกวันนี้บางคนต้องไปทำงานต้องฝ่าฟันกับวิกฤตต่างๆฝ่าฟันกับฝนฟ้าฝ่าฟันกับสภาพน้ำท่วมในบางพื้นที่ซึ่งก็คงจะต้องดูแลกันไปนะครับในช่วงนี้หลายคนก็คงจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากเพราะว่าคงไม่มีใครมาช่วยเราได้ดีเท่ากับตัวเรานะครับก็เป็นความห่วงใยจากผู้ดำเนินการนะครับขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยแล้วก็เกิดความสบายใจนะครับในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติจริงๆนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติที่หลายคนคงมิอาจห้ามได้นะครับกับฝนฟ้าซึ่งปีนี้หลายคนเป็นห่วงว่าจะมีฝนหรือเปล่าในเวลานี้ก็ปรากฏถึงฝนที่ตกมากเกินไปทำให้หลายพื้นที่เกิดสภาพน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับขอได้รับความห่วงใยจากผมและกันทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเดินทางด้วยความปกตินะครับในเร็ววันเป็นเรื่องที่หลายคนคาดการณ์กันไว้นะครับในจุดนี้ทุกวันนี้เช้าบ้างบ่ายบ้างสายบ้างก็ตกๆหยุดๆนะครับกับสภาพฝนในกทมในขณะนี้นะครับคงจะต้องดูแลกันไปนะครับในจุดนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับกับบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้ก็นำเอาเสียงร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติที่หลายคนคงรู้สึกยินดีและก็ดีใจด้วยนะครับกับการได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับหลายคนก็เฝ้านะครับเฝ้ารอว่าเมื่อไรจะได้สักทีก็ปรากฏว่าได้มาแล้วในวัย90เศษนะครับกับวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินที่หลายคนชื่นชมศิลปินที่อยู่กับวงการเพลงมายาวนานตั้งแต่อายุ10กว่าจน90กว่าเป็นผู้ที่อยู่กับวงการเพลงมาโดยตลอดนะครับในช่วงหนึ่งอาจจะมีการไปทำธุรกิจร้านอาหารบ้างหรืออื่นๆบ้างแต่ก็ยังไม่ทิ้งวงการเพลงครับยังร้องเพลงในหลายพื้นที่ด้วยกันหลายคนที่มีโอกาสติดตาม Facebook ก็คงมีโอกาสได้เห็นนะครับว่าคุณวงจันทร์ไพโรจน์นั้นทุกวันนี้ก็มีความสุขกับการได้ไปร้องเพลงยังสถานที่ต่างๆตามคำรับเชิญของเจ้าของงานนะครับเป็นผู้ที่รักษาตัวรักษาร่างกายดีๆนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถร้องเพลงได้เป็นอย่างดีในวัย90กว่านะครับซึ่งก็คล้ายๆกับคุณสมศรีม่วงสอนเขียวก็มีโอกาสไปด้วยกันหลายครั้งด้วยกันนะครับกับ2นักร้องท่านนี้90กว่าแล้วทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นปูชนียบุคคลของวงการเพลงบ้านเราก็ว่าได้นะครับบทเพลงที่หลายคนคงคุ้นอย่างแม่พิมพ์ของชาติอุทยานดอกไม้หมดหวังเสียแล้วแล้วก็อุทิศรักก็ล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังนะครับจากนักร้องท่านนี้วงจันทร์ไพโรจน์นะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากนักร้องท่านนี้ซึ่งค่ำคืนนี้ก็มีความยินดีนะครับที่จะนำเอาเสียงร้องของคุณวงจันทร์ไพโรจน์มาให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกนึกถึงกันเพื่อเป็นความสุข

็ผ่านไปนะครับกับ4บทเพลงไพเราะจากเสียงร้องของคุณบงจันทร์ไพโรจน์ซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราที่หลายคนภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับในการเชิดชูเกียรติครั้งนี้ซึ่งก็ทำให้คุณบงจันทร์ไพโรจน์หรือแม่จิ๋มนั้นรู้สึกถึงความดีใจแล้วก็รู้สึกได้ถึงความอิ่มเอมใจกับเกียรติยศที่ได้ในครั้งนี้นะครับปีที่ผ่านมานะครับที่ได้ก็มีการแสดงความยินดีจากหลายท่านด้วยกันนะครับรวมทั้งบุคคลในวงการซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายคนต่างก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งในเกียรติยศที่ได้รับครั้งนี้นะครับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาตินั้นเป็นเกียรติยศครั้งสำคัญที่สุดของนักร้องนักดนตรีหรือผู้ประพันธ์หรือศิลปินทั้งหลายนะครับที่มีโอกาสได้ทำงานในแวดวงของศิลปินทุกท่านนะครับหลายคนที่มีโอกาสดีแล้วก็มีผลงานที่ดีก็จะมีโอกาสสูงนะครับในการที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็มีโอกาสที่ดีนะครับกับแม่จิ๋มหรือคุณบงจันทร์ไพโรจน์นั้นก็เป็นนักร้องอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเราที่อยู่ในวงการมายาวนานตั้งแต่อายุ10กว่าจน90กว่าเป็นอีกท่านหนึ่งหรือเป็นนักร้องคนหนึ่งในวงการที่สามารถยืนอยู่ในวงการได้อย่างมีเกียรติแล้วก็มีผลงานที่ดีมีผลงานที่เด่นมีผลงานอย่างมากมายในวงการที่ครูเพลง

จำนวนไม่น้อยก็ประพันธ์ไว้ให้รวมทั้งตัวของท่านเองก็มีโอกาสได้ประพันธ์บทเพลงเพื่อการร้องอัดบันเสียงเป็นที่นิยมฟังของท่านผู้ฟังจำนวนมากเลยนะครับกับค่ำคืนนี้ก็นำเอาบทเพลงจากเสียงร้องของแม่จิ๋มวงจันทร์ไพโรจน์มาให้เราฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกเพื่อเป็นการนึกถึงท่านนะครับที่ได้สร้างผลงานเพลงต่างๆไว้มากมายประดับไว้ในวงการนะครับซึ่งณวันนี้ท่านก็ยังมีโอกาสไปร้องเพลงในสถานที่ต่างๆตามคำประเชิญนะครับเอาละครับมาฟังบทเพลงในช่วงต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกลงมาอยู่บ่อยๆรักษาตัวเองรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลทรัพย์สินต่างๆคอยฟังข่าวด้วยนะครับการเตือนภัยของหน่วยงานที่มีโอกาสได้เตือนภัยในห่วงเวลาต่างๆนะครับคงจะทำให้หลายคนได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ล่าสุดเพื่อการตัดสินใจในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการเอาของขึ้นสู่ที่สูงหรือเตรียมในการที่จะอพยพกันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับเป็นความห่วงใยของรายการมนต์เพลงรัติการนะครับในช่วงนี้มาฟังบทเพลงกันต่อจากรายการมนต์เพลงรัติการนะครับ

ก็นำเอาทำนองเพลงสากลจากเสียงร้องของแพทบูนมาใส่เนื้อไทยนะครับกับบทเพลงที่ชื่อ Love Letter in the Sand หลายคนที่ฟังบทเพลงสากลคงยังจดจำก็ได้กับเสียงอันไพเราะของแพทบูนที่ร้องบทเพลงนี้และในเวลาต่อมานะครับก็มีครูเพลงที่มีความสามารถในการนำเอาทำนองเพลงสากลมาใส่เนื้อไทยนะครับเกิดความไพเราะในรูปแบบของเพลงไทยรวงทองรันทมก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างไพเราะแล้วก็สวยงามเป็นที่ประจักษ์ของผู้ฟังแฟนเพลงชาวไทยนะครับก็คงจะทำให้หลายคนเกิดความสุขได้นะครับกับการติดตามรับฟังบทเพลงเพลงนี้พร้อมทั้งอาจจะรับฟังบทเพลงสากลที่ชื่อ Love Letter in the Sand ก็คงจะทำให้หลายคนเกิดความซาบซึ้งมากขึ้นนะครับกับบทเพลงเพลงนี้บทเพลงต่อมาก็เป็นบทเพลงที่ชื่อเกียรติยศในกรงทองนะครับซึ่งก็เป็นบทเพลงที่หลายคนคงอาจจะไม่ได้ฟังมานานค่ำคืนนี้ก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันกับบทเพลงที่มีความไพเราะนะครับแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีชื่อเพลงที่สง่าจริงๆแล้วก็ให้ความหมายที่ดีน่าติดตามน่ายกย่องจริงๆกับผู้ที่ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเกียรติยศในกรงทองปิดท้ายด้วยบทเพลงที่ชื่อซายูนาระอลากอนก็นำเอาทำนองเพลงของญี่ปุ่นมานะครับซายูนาระเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่คุณรวงทองรันทมได้ร้องไว้ไพเราะแล้วก็เป็นที่ซาบซึ้งของนักฟังเพลงในยุคก่อนนะครับในยุคก่อนนั้นหลายคนที่ติดตามรับฟังบทเพลงคงจะทราบนะครับว่านักประพันธ์บทเพลงไทยมีการนำเอาทำนองเพลงสากลที่ได้รับความนิยมมาใส่เนื้อไทยจำนวนมากเลยนะครับหลายครูเพลงก็นำเอาแนวทางนี้มาประพันธ์เนื้อไทยใส่ทำนองเพลงสากลซึ่งก็เป็นที่นิยมฟังของนักฟังเพลงไม่น้อยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายบทเพลงที่นำมาใช้นั้นเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเมื่อมาใส่เนื้อไทยก็ทำให้เกิดความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งหลังจากที่ทำนองเพลงอาจจะได้รับความนิยมมาแล้วก็ใส่เนื้อไทยเข้าไปก็ยิ่งทำให้เกิดความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะครับกับบทเพลงต่างๆหลายบทเพลงในอดีตนะครับหลายคนที่ติดตามและฟังบทเพลงในยุคก่อนคงจะทราบนะครับว่าก็จะมีนักประพันธ์บทเพลงไทยนำเอาทำนองเพลงสากลทำนองเพลงญี่ปุ่นทำนองเพลงจีนมาใส่เนื้อไทยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันจากนักร้องระดับคุณภาพซึ่งก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามรับฟังบทเพลงต่างๆเหล่านั้นได้รับความสุขแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินใจนะครับกับบทเพลงที่เผยแพร่สู่สาธารณชนนะครับหลายคนที่มีโอกาสติดตามฟังก็คงจะรับรู้ได้ถึงความไพเราะแห่งบทเพลงนั้นๆนะครับบทเพลงที่มีคุณค่าต่อวงการเพลงนะครับในยุคหลังก็คงจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งก็คงทำให้หลายคนไม่กล้าที่จะนำเอาบททำนองเพลงในต่างประเทศนะครับมาใส่เนื้อไทยซึ่งก็เป็นแนวทางที่น่าจะถูกต้องทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของลิขสิทธิ์นี้ก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ได้จดลิขสิทธิ์ไว้ดังนั้นก็คงจะต้องให้ความเคารพกันนะครับในจุดนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะดูแลผลงานของนักประพันธ์นะครับก็ทำให้หลายคนได้รับประโยชน์กันไปนะครับในจุดนี้ซึ่งหลายคนคงจะมีโอกาสได้รับรู้รับทราบกันในเรื่องนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะมีบทเพลงที่หลายคนเคยชื่นชอบมาให้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสากลแล้วก็บทเพลงไทยในรายการมนต์เพลงรัตติการโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับกับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการดูมันดูแลสุขภาพแล้วก็คอยดูถึงข่าวที่เกิดขึ้นจากเรื่องของฝนตกนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากในกรุงเทพตกหยุดๆในแต่ละวันนะครับเรื่องที่หลายคนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านั่นก็เป็นผลที่จะเกิด

็ผ่านไปนะครับกับบทเพลงไพเราะจากนักร้องที่หลายคนชื่นชอบหลายคนคงยังคิดถึงกันอยู่นะครับกับนักร้องท่านนี้ที่มีผลงานเพลงไพเราะมากมายนะครับเริ่มต้นจากวงสุนทรภรณ์แล้วก็มาเป็นนักร้องอิสระในช่วงหลังก็เป็นนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงลูกกรุงบ้านเรานะครับหลายคนฟังแล้วคงยังคิดถึงนะครับกับคุณรวงทองทองลั่นทมซึ่งก็มีไปร้องเพลงในหลายพื้นที่ด้วยกันหลายคอนเสิร์ตก็มีการเชิญนักร้องท่านนี้ไปร่วมในเวทีคอนเสิร์ตนะครับเป็นอีกท่านหนึ่งของวงการเพลงที่เป็นนักร้องระดับคุณภาพที่ดีเป็นระดับที่หลายคนชื่นชมชื่นชอบแล้วก็หลายคนต่างก็ให้ความเคารพนับถือนะครับในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่อีกท่านหนึ่งของวงการเพลงบ้านเรานะครับรวงทองทองลันทมหลายคนคงยังจดจำก็ได้ครับกับนักร้องท่านนี้กับ4บทเพลงที่ผ่านไปแรมพิศวาสนี่ก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูพยงมุกดานะครับซึ่งก็เป็นผู้ประพันธ์บทเพลงนี้ให้กับคุณรวงทองทองลันทมได้ร้องไว้ที่จริงร้องหลายท่านด้วยกันนะครับกับบทเพลงนี้จุดหมายรักสลักพื้นทรายก็เป็นบทเพลงต่อมา

ผลกระทบต่อวงจรชีวิตของหลายคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะครับต้องมันฟังข่าวกันให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็จะมีฝนตกค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับเป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นความต้องการที่จะให้ทุกๆคนได้รับความปลอดภัยจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากดูแลรักษาร่างกายกันให้ดีนะครับด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความห่วงใยจากผมทวีศักดิ์สุขทงชัยกูลผู้ดำเนินรายการนะครับกับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนําธรรมะมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยในช่วงของสมการชีวิตด้วยเพื่อว่าเราจะมีประเด็นอะไรข่าวสารหรือข้อมูลใดๆที่จะมีธรรมะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้บ้างสัปดาห์นี้เรามีประเด็นอะไรกันบ้างคุณสมบูรณ์ครับ
0: ครับสัปดาห์นี้นะครับก็นอกจากข่าวสถานการณ์อะไรต่างๆกันแล้วเนี่ยเราอยากจะเริ่มต้นเรื่องของคำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ส่งมานะครับคำถามท่านผู้ฟังฮะบอกว่าเมื่อเจอคนท็อกซิกเนี่ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนและควรจะวางใจอย่างไรรับมืออย่างไรคนท็อกซิกเนี่ยก็คือคนที่มีพฤติกรรมที่มีทัศนคติเชิงลบแสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำที่บั่นทอนสุขภาพจิตคนอื่นๆเขานะครับสร้างความอึดอัดวิตกกังวลเช่นใช้คำพูดเหน็บแนมประชดประชันนะฮะแล้วก็ชอบสร้างความขัดแย้งไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนท็อกซิกใครไปอยู่ด้วยก็จะรู้สึกโอ้โหอึดอัดลำบากใจนะฮะนอกจากนั้นถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือคนในองค์กรที่มีลักษณะท็อกซิกก็คือจะชอบควบคุมวงการให้ตามความต้องการของตัวเองพอไม่เป็นไปตามความต้องการของตัวเองปุ๊บก็ลงโทษและบางครั้งพอตัวเองเนี่ยประสบสิ่งที่ทำผิดตัวเองก็ไม่ยอมรับผิดมักโทษผู้อื่นกับสิ่งรอบๆข้างไม่พูดคำว่าขอโทษชอบหาแพ้รับบาปนี่คือคนท็อกซิกพอเจอคนแบบนี้สิครับแหมบรรยายสมาคมมายาวคุณบอกท็อกซิกเนี่ยพอไม่รู้จักไม่ต้องอธิบายพฤติกรรมเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้ยเราจะใช้ธรรมะข้อไหนครับพระอาจารย์ในการจะรับมือคนแบบนี้ฮะ
1: โอเคคุณชมพลให้นิยามไว้ถูกต้องมากเลยแล้วก็คือเป็นสัมภาษาที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้นะว่าอธิบายคนที่ท็อกซิกว่าเป็นยังไงเนาะคือถ้าพูดในทางศาสนาก็คือจะหมายถึงว่าคนที่เขามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็จะมันมากจนกระทั่งว่ามากระเทือนคนอื่นเขาเนาะกระเทือนคนอื่นเขาเนี่ยก็คือทำให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับความลำบากจากพฤติกรรมของตัวเองที่ไม่ดีแต่ในทางพระพุทธศาสนาเราก็จะเรียกว่าเป็นคนพาลพอพาลสละลอลิงนะคนพาลในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงแบบภาษาไทยที่เราใช้กันนะมักจะมีความหมายเจาะจงเรื่องเป็นคนอันธพาลใช้กำลังอะไรเงี้ยนะแต่คนพาลในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะหมายถึงคนที่โง่พาละเนี่ยแปลว่าโง่นั่นคือไม่ฉลาดจะแยกแยะกุศลกับอกุศลออกกันไม่ได้แล้วเขาก็เลยไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วพอทำสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วมันก็มากระเทือนคนอื่นและทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการเบียดเบียนไปด้วยลักษณะนี้ในปัจจุบันเราก็เรียกว่าเป็นคนท็อกซิกและเป็นคนท็อกซิกทีนี้ประเด็นแรกก่อนอยากจะอธิบายตรงนี้ให้เข้าใจว่าการที่เราจะไปเลเบลใครคำว่าเลเบลเนี่ยนะคือหมายว่าเราจะไปตราหน้าว่าเขาเป็นคนพาลเหรอตราหน้าว่าคนพาลนี่จะตรงข้ามกับบัณฑิตนะตรงข้ามกับบัณฑิตเราจะไปตราหน้าว่าคนนี้เป็นคนพาลคนนี้เป็นบัณฑิตเนี่ยอุ้ยเราการที่เราไปพูดกล่าวหาว่าเขาเป็นคนพาลคือเขาอาจจะพาลนิดหน่อยพาลนี่หมายถึงโง่นะหมายถึงว่ายังไม่ฉลาดอะ
0: ทำไม่ถูก
1: ทำไม่ถูกอันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยเช่นอาจจะอารมณ์เสียบ้างขึ้นลงบ้างนี่ก็ธรรมดานะของคนแต่ไม่ถึงขนาดผิดศีลไม่ถึงขนาดว่าแบบไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วเราว่าเขาเนี่ยทำไมคุณไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยไอเราเองเป็นคนพาลเองนะคือหมายความว่าที่ว่าอย่าไปว่าคนอื่นเขาท็อกซิกตัวเองท็อกซิกก่อนเปล่า
0: ครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราเห็นแต่โทษคนอื่นความดีคนอื่นเขาไม่เห็นเลยนะเราเห็นแต่โทษเขาเรานี่เป็นคนผ่านเองเราเป็นคนท็อกซิกเองนะเพราะว่าสมมติถ้าเรามองจากมุมของคนที่เขาท็อกซิกเขาว่าเอ้ยนี่ที่คุณจงบนอธิบายมาทั้งหมดนะเป็นคนแบบว่าเห็นแก่ตัวนั่นเนี่ยคือเขาก็เห็นแต่โทษของคนอื่นเขาไม่เห็นประโยชน์หมายถึงว่าเห็นความดีของคนอื่นเขาไม่เห็นโทษตัวเองเห็นนิดเดียว
0: ครับ
1: ความดีของตัวเองเห็นมากมีน้อยก็ตามเห็นเยอะโทษของคนอื่นมีนิดเดียวเห็นแบบบักใหญ่เลยยิ่งใหญ่มากความดีคนอื่นมีเยอะ ไม่เห็นเห็นนิดเดียวเอ้ยเราแบบนี้เราเป็นคนท็อกซิกเหมือนกันเราต้องระวังข้อนี้ก่อนว่าเราอย่าเป็นคนผ่านซะเองเราอย่าเป็นท็อกซิกซะเองก่อน
0: ครับ
1: เราถึงจะเริ่มมาใช้ธรรมะได้นะเพราะว่าถ้าเราแยกไม่ได้ว่าอะไรคือผ่านอะไรคือบัณฑิตอะไรคือท็อกซิกอะไรคือไม่ใช่ท็อกซิกแยกไม่ออกไม่รู้เนี่ยเราเป็นคนนั้นแล้วเราเป็นคนนั้นเลยเออจริงๆคุณจงบอกเพราะว่าคนโง่เนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองโง่นะคนโง่จะคิดว่าตัวเองฉลาดเสมอถูกปะ
0: ใช
1: ่เออ
0: ครับ
1: เพราะคนโง่เนี่ยต่อให้เขานั่งใกล้คนฉลาดที่สุดใกล้ติดกันเลยเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนฉลาดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาคิดว่าฉันเก่งอยู่แล้วความรู้มันไม่ไหลมาเลย
0: นี่พระอาจารย์เขาเคยมีคำพูดนี้นะพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยสมัยเรียนกฎหมายนักศึกษาห้องนี้ไม่มีคนโง่ในโลกนี้ไม่มีความโง่มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: ตั้งใจคำนี้ก็เลยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีคนโง่และความโง่ในโลกนี้มีแต่ความไม่รู
1: ้
0: วันนี้เราจะมาเติมเต็มความรู้ในห้องเรียนนี้ก็เลยบอกว่าเออพอผมฟังอาจารย์ก็เออดีนะเราไม่โง่แต่ว่ามีคำว่าไม่รู
1: ้
0: ใช่ไหมพระอาจารย์
1: ใช่
0: คืออวิชชาป่ะอันเดียวกันไหม
1: มันจะมีสองมุมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้พอเราพูดถึงว่าถ้าเราเป็นคนฉลาดเนี่ยคนฉลาดเขาจะรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็จะว่าคนฉลาดที่สุดเนี่ยยังสามารถเรียนรู้จากคนโง่ได้เพราะว่าพออยู่ใกล้คนโง่ปุ๊บเห็นคนโง่ทำไม่ดีปุ๊บอ๋อเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำเขาจะเรียนรู้ทันทีเลยคนฉลาดเพราะนั่นอย่างที่คุณชมบนว่าไม่รู้เนี่ยแหละมีแต่ความไม่รู้ถูกต้องเลยเพราะว่าพอเขารู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีเนี่ยคนฉลาดเนี่ยนะแล้วก็เห็นตัวอย่างของการทำไม่ดีเขาเรียนรู้ได
0: ้
1: ความรู้เขาเพิ่มขึ้นได้ความไม่รู้เขาลดลงได้โอ้นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความไม่ดีความไม่รู้ก็ลดลงเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยตรงจุดที่อาจารย์คุณสมบูรณ์อธิบายไว้เนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรกับไม่รู้หมายถึงว่าพอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรเนี่ยนะแต่ตรงนั้นเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าภาษาที่เราพูดไม่ได้หรือกฎหมายมาตราที่เราไม่เคยอ่านแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่แต่ว่าฉันยังไม่รู้หรอตอนนี้อันนี้คือไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่หนึ่งไม่รู้แบบที่ชนิดที่ว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรนี่ไม่รู้แบบที่หนึ่งกับไม่รู้แบบที่สองนี่คือไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้อันตรายกว่าไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ด้วยอย่างเช่นกฎทางฟิสิกส์กฎทางวิทยาศาสตร์หรือว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าด้วย
0: ใช
1: ่เนี่ยเราไม่รู้ด้วยว่าเราไม่รู้อะไรนี่ก็แบบหนึ่งอันนี้คือนัยยะที่หนึ่งนะอีกนัยยะหนึ่งก็คือความไม่รู้ชนิดที่เป็นอวิชชาแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปไม่เหมือนกันแต่ความไม่รู้ในวิชาการทั่วๆไปคุณไปรู้คุณไปเรียนคุณก็รู้ขึ้นมาใช่ไหมแต่ความไม่รู้ที่เป็นอวิชชาเนี่ยเป็นความไม่รู้ชนิดที่ทำให้เราไม่บรรลุธรรม
0: ครับ
1: คือถ้าเรารู้ว่าอะไรคืออวิชชาเราจะบรรลุธรรมได้แต่พอเราไม่รู้เนี่ยเราก็เลยไม่บรรลุธรรมนี่คือเป็นเฉพาะเรื่องการบรรลุธรรมนี่ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งทีนี้กลับมาถึงจุดที่เรียกว่าคนท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกคือเป็นคนพาหรือบัณฑิตเนี่ยนะพอเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอเคคนพาเป็นอย่างนี้บัณฑิตเป็นอย่างนี้ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ไม่ท็อกซิกเป็นอย่างนี้ความรู้ของเราเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยสามารถนำธรรมะมาใช้ได้ละเพราะว่าเราแยกแยะได้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีตามนิยามที่คุณทรงบนอธิบายไว้ตอนแรกนั่นเลยนะทีนี้พอเรารู้แล้วและนี่คือปัญญาในข้อที่หนึ่งแยกแยะให้ได้ธรรมะข้อไหนข้อที่หนึ่งนี้คือปัญญาในการแยกแยะเราแยกแยะว่าส่วนดีเขามีส่วนไม่ดีเขาก็มีคนเราเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลว 100% ทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าดี 100% ทุกอย่างเหมือนกันมันจะมีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีอันนี้เราต้องแยกก่อนนะว่าเขาไม่ดีตรงนี้เช่นไม่ดีเวลาทำงานไม่ดีเวลาประชุมเออแต่เวลาเขาอยู่ตรงนี้เขาดีก็ต้องแยกกันออกให้ดีแล้วทีนี้ตรงไหนที่ไม่ดีเดี๋ยวตรงไหนที่ไม่ดีเราต้องระมัดระวังอย่าอะไรอย่าให้อารมณ์เราขึ้นต้องอดทนพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบจริงๆท่านพระสารีบุตรเปรียบเทียบว่าถ้าเหมือนเวลาเราร้อนมากๆเลยนะคุณผู้ชมเดินทางมาร้อนแล้วก็น้ำเราก็หมดแล้วแล้วแดดก็แรง พอไปถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งปรากฏหนองน้ำแห่งนั้นเนี่ยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยมีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็คนที่เขามาถึงปุ๊บเขาเลยบอกโอ้ยทำไมที่นี่มีจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยวะไม่กินแล้วไปดีกว่าแต่อีกคนหนึ่งนะเขาเดินมาด้วยกันเขาบอกเขามีจอกแหน่ขึ้นเต็มแล้วก็แหวกจอกแหน่ออกสิแล้วก็กวักน้ำมากินนะ
0: ครับ
1: คุณจะวันว่าคนไหนฉลาดกว่ากันนะ
0: คนหลังฮะแหวกจอกแหน่ฮะ
1: เออคนหลังนี่เขาฉลาดกว่านะเพราะว่าเขารู้จักที่จะแหวกออกใช่ไหมแล้วก็กินน้ำของมันอย่างเดียวอันนี้เป็นอุปมาที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นว่าคนเรามันมีทั้งดีทั้งไม่ดีดีเนี่ยคืออยู่ข้างล่างบางทีเป็นน้ำใสๆให้เราดื่มกินได้ไม่ดีคือจอกแหน่ที่มันบังอยู่ก็เคี่ยวเคี่ยวมันออกไปคนเราไม่ดีมีเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาตรงส่วนที่เขาไม่ดีเนาะยุ่งเฉพาะส่วนที่เขาดีก็พอแล้วตรงไม่ดีทำยังไงเคี่ยวออกดีเคี่ยวออกนี่คือทำยังไงเป็นอุปมาหมายว่าคุณต้องระมัดระวังอดทนเอาตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ตอนนี้เขาจะไม่ดีเราก็ไม่ไปยุ่งแต่ตรงนี้เขาจะแบบว่าเป็นบ้าๆบอๆแล้วก็หลีกออกจ้ะ
0: ครับ
1: ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาตรงจุดนั้นเนาะก็ระมัดระวังเอาตรงข้อนี
0: ้
1: นี่ก็เป็นอุปมาที่หนึ่งนะยังมีอีกเรื่องหนึ่งเช่นว่าเวลาที่เขาเดินทางไกลแล้วก็แดดร้อนๆอย่างที่ว่าเนี่ยเกิดมีน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคน้ำขังอยู่ในรอยเท้าโคในรอยเท้าโคคือเมื่อก่อนมันเป็นทางเกวียนคุณสมบัติทางเกวียนเนี่ยหมายความว่ามันจะเละยิ่งกว่าทางลูกรังอย่างนี้อีกนะทางลูกรังนี่เขายังเอาหินเอาดินอะไรมาใส่ไว้ใช่ไหมแต่ทางเกวียนเนี่ยมันเละมากหมายความว่าเวลามันควายวัวมันเดินไปเนี่ยมันจะเป็นแง่งๆขึ้นมาแหลมๆขึ้นมาตามรอยกีบของรอยเท้าโคพอแดดมันร้อนๆปุ๊บพวกนี้มันจะเป็นร่องให้น้ำขังได้ถ้ามีฝนตกชนิดที่ไม่ใช่ฤดูกาลมันตกมาปุ๊บเนี่ยมันจะขังอยู่ในรอยเท้าโคเหล่านั้นเวลาที่ชาวเดินทางนักเดินทางทั้งหลายเขาเดินทางมาถึงปุ๊บด้านน้ำก็หมดเขาจะมากินน้ำในรอยเท้าโคเนี่ยเขาจะเอามือกวักขึ้นมาไม่ได้เพราะมันจะทำให้น้ำมันขุ่นเขาก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเลยเหมือนสุนัขกินอาหารอย่างเงี้ยเขาเอาปากไปจ่อกินไม่ได้เอาอุ้งเท้ามันตักอาหารขึ้นมากินเหมือนมนุษย์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นการลงไปกินเนี่ยมันเลยต้องแบบไปจ่อปากกินนะคุณกินอาหารเหมือนวัวเหมือนควายเอางี้แล้วกันเอ้าแล้วมันแล้วคุณต้องทำขนาดนั้นน่ะโอ้ก็อากาศมันร้อนมันเหนื่อยมันน้ำไม่มีแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้สิอดทนเอาอันนี้ก็เป็นอุปมานะอันนี้เหมือนกันว่าไอ้ความดีบางคนมันมีน้อยก็ตามก็เอาแค่ความดีส่วนที่น้อยก็แล้วกันส่วนที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจนี่คือทั่วๆไปนะเรารับมืออย่างนี้ทั่วๆไปนะควรจะวางใจอย่างนี้ว่าเออให้มีอุเบกขาให้มีความอดทนในส่วนที่เขาไม่ดีเราก็ไม่ยกไปยุ่งเกี่ยวส่วนที่เขาดีเราพอยุ่งได้ก็ยุ่งไปนะนี่คือประการที่หนึ่งควรรับหมายถึงว่าวางใจอย่างนี้รับมืออย่างนี้ด้วยความอดทนและด้วยอุเบกขานี่คือสำหรับคนทั่วไปนะสำหรับคนทั่วไปเพื่อนร่วมงานคนรู้จักกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสำหรับคนที่เรารักนะหมายความว่าถ้าเป็นลูกอย่างเงี้ยลูกเราเป็นคนไม่ดีไอ้เราแค่นี้มันไม่พอเราต้องพยายามยังไงให้เขากลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้หรือสำหรับพ่อแม่เช่นบางทีลูกกับพ่อแม่เนี่ยมีปัญหากันว่าพ่อแม่ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพ่อแม่เราต้องช่วยแกอย่าให้เขาเป็นคนท็อกซิกอย่าให้เขาเป็นคนผ่านแล้วทำยังไงให้เขาเป็นคนมีปัญญาทำยังไงให้เขาเป็นคนที่แยกแยะความผิดความดีได้ไม่ท็อกซิกขึ้นมาได้มีเมตตาได้ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงแนะนำนะข้อมูลนี้อยู่ในกินติสูตรเนาะว่าเอ้าถ้าบอกว่าเราจะเตือนเขาอะให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะจากคนไม่ดีให้เป็นคนดีขึ้นมาจากคนท็อกซิกให้เป็นคนมีเมตตาจากคนพาให้เป็นบัณฑิตขึ้นมาเงี้ยถ้าเราแนะนำเขาเนี่ยเราจะต้องยากเราจะต้องคิดวิธีเราจะต้องหาจังหวะพูดอันนี้คือความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าให้มองอย่างนี้ว่าให้เห็นความลำบากที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พยายามบอกก็เถอะพยายามแก้ก็เถอะแต่เขาจะดีแต่ถ้าเขาจะแก้ได้นะบอกเขาเลยดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าบอกว่าถ้าเราบอกเขาด้วยความพยายามของเราแหละเป็นเรื่องลำบากแต่เราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยบอกแต่ถ้าบอกปุ๊บเนี่ยเขายังจะแบบ โอ้ยไม่เกิดความแบบไม่พอใจเกิดความขัดเคืองขึ้นแต่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเขาพอจะเปลี่ยนได้อยู่นะแต่เขาอาจจะหงุดหงิดหน่อยก็อาจจะแบบว่าว่าเราบ้างนั่นนี่โน่นแต่เขาจะพอจะเปลี่ยนแปลงได้อยู่นะเออให้บอกให้เห็นว่าความขัดเคืองที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกจะให้บอกให้บอกยังดีกว่าที่ว่างั้นก็ไม่บอกแล้วกันฉันก็ไม่ได้สนจะให้เธอดีขึ้นยังไงไม่ได้ถ้าเป็นคนที่หมายว่าเป็นคนใกล้ชิดกับเรานะ
0: ครับ
1: เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นญาติสนิทอะไรเงี้ยเราเพื่อนสนิทเงี้ยเราควรจะบอกเขาให้เห็นว่าความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยบอกก็เสียแต่ถ้าผมว่าเขาจะขัดเคืองมากด้วยแล้วก็จะไม่เปลี่ยนด้วยเข้าใจไหมจะขัดเคืองมากด้วยไม่เปลี่ยนด้วยเดี๋ยวบ้านแตกแน่นอนมีปัญหาแน่นอนเอาอุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาไว้ก่อนแต่อย่าเพิ่งบอกตอนนี้ให้หาจังหวะในภายหลังเพราะว่าคนเราเนี่ยพอมันเร่าร้อนมากๆนะเหมือนคนท็อกซิกมากๆเนี่ยเขาจะมีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในนั่นคือเขามีความอึดอัดบางประการที่อยู่ข้างในอยู่แล้วทำให้เขาแบบว่าระเบิดออกมากลายเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆนี้ไม่ดีแล้วก็มีผลกระทบ

0: หนะที่ว่าถ้ามีช่องเราก็ค่อยบอกถ้าไม่มีช่องเราก็อุเบกขาไว้ก่อนนะเราจัดการอย่างนี้นะรับมือแบบนี้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเวลารับมือนี่นะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยก็ด่ากลับถ้าเขาด่ามาเราด่าตอบเราก็เป็นคนท็อกซิกพอแบบเดียวกันกับเขาแหละเราก็เป็นคนพาลด้วยกันนะเพราะว่าเขาว่ามาเราว่าตอบเป็นสองเท่าสามเท่าอย่างเงี้ยนะเขาด่ามาคำหนึ่งเราด่ากลับสองคำอย่างเงี้ยเราก็เป็นพวกเดียวกันก็คือมีคุณธรรมแบบเดียวกันคุณธรรมที่นี่คือด่าว่าคนอื่นเห็นโทษคนอื่นมากเห็นความดีเขาน้อยไงมาเราไม่เล่นเกมนี้เลยเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมนี้เราก็เป็นคนชั่วคนพาลเหมือนกันก็เป็นคนท็อกซิกเหมือนกันยิ่งเอาเรื่องที่เขาท็อกซิกไปนินทาคนอื่นฟังพอกันเลยคนท็อกซิกแบบเดียวกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องไปพูด
1: ครับ
0: ถ้าเรื่องดีๆของเขาเอาไปพูดได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นคนท็อกซิกแบบเดียวกันนะเข้าใจไหม
1: คร
0: ับ คือหมายความว่าไม่ให้ความไม่ดีคืออกุศลเหล่านั้นเนี่ยมันคลืบคลานมาถึงเราเพราะว่าถ้าสมมติเขาทำอกุศลเขาทำความไม่ดีแล้วเราก็เลยเออท่านทำความไม่ดีด้วยเขาด่ามาเราเลยด่าด้วยเราแสดงว่าความไม่ดีเนี่ยมันคืบคลานมาหาเราแล้วขยายผลมาแล้วเรารับความไม่ดีต่อมาแล้วเป็นโรคติดต่อมาเลยซึ่งมันไม่ถูกไงเราจะหยุดวงจรที่ไม่ดีใช่ไหมความไม่ดีไม่ให้มันคืบคลานมาไปถึงคนอื่นผ่านตัวเราหรือไม่ให้มาถึงเราเราก็อย่าทำไม่ดีแบบเดียวกันนั้นก็ใช่ไหมเราจะไม่ทำไม่ดีเราจะทำความดีได้อดทนอุเบกขามีเมตตาจะทำอย่างนั้นได้ไงต้องมีสติสติต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราก็เลยจะรับมือแบบนี้ได้เท่านั้นไม่ว่าจะด่าตอบว่าตอบไม่ใช่เป็นวิธีการรับมือที่ถูกต้องเลยเราก็รับมืออย่างที่ว่าเราจะทำให้เราแก้ไขสถานการณ์ได้ความชั่วนั้นไม่สืบต่อแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันก็ต้องพยายามให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ช่วยกันดึงไปในทางที่ดีได้ด้วยนั่นเองเช่นกัน
1: ครับคำถามท่านผู้ฟังครับถามว่าอะไรคือเหตุของการได้คู่ที่ดีเป็นกัลยาณมิตรนะฮะต้องสร้างเหตุนั้นได้อย่างไรครับ
0: คู่ที่ดีในที่นี้หมายถึงคู่ชายหญิงนะถ้าอาจารย์จะตีความในที่นี้นะชีวิตคู่เนี่ยเช่นสมมติถ้าปัจจุบันนี้ชายอาจจะคู่ชายหญิงอาจจะคู่หญิงก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะขอให้เป็นคู่แล้วกันที่คุณจะมีความรักกันสร้างครอบครัวกันว่างี้นะในยานี้โดยคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคู่กรรมแบบว่าเนี่ยฉันจะต้องมาเจอเธอทุกชาติไปก็ต้องมาเจอทุกกันอย่างนี้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นด้วยในที่นี้เขาหมายถึงนะเขาจะเอาที่ดีๆ ด้วยนะ
1: คู่สร้างคู่สมแบบนั้นใช่ไหม
0: คู่สร้างคู่สมใช่คำนั้นนะเป็นกัลยาณมิตรให้กัลยาณธรรมเกิดขึ้นเนี่ยจะสร้างได้อย่างไร
1: ก็คือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันชักนำในสิ่งที่ถูกต้องนะฮะไม่ไปหาอบายมุขนะฮะมีผิดก็ตักเตือนไม่ชักนำไปทางเสื่อมเสียแนวนั้นแนวนั้น
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่บ้านเนี่ยต้องมีความเสมอกันในสี่อย่างด้วยกันแล้วก็คือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาสี่อย่างเนี้ยต้องเสมอกัน
1: ครับ
0: คือถ้าไม่เสมอกันนะมันจะต้องมีเรื่องให้ได้ว่ากันต้องให้ได้จึ๊ขึ้นอย่างเงี้ยเช่นสามีจะไปทําบุญให้ทานนี้ให้คือมีจาคะจาคะคือการให้การบริจาคเดี๋ยวภรรยาก็เออทําด้วยแต่ทําไม่เท่ากันสามีอาจจะอยากทํา100ภรรยาอาจจะอยากทํา50ความไม่เสมอกันเนี่ยมันทําให้ได้ต้องจื้อขึ้นมาละไม่เสมอกันในเรื่องจาคะไม่เสมอกันในเรื่องศีลนี่ก็ด้วยสามีภรรยามีศีล5อย่างนี้ครบเลยแต่สามีดันเดี๋ยวขอกินเหล้าหน่อยอันนี้เดี๋ยวมันได้มีปัญหา
1: การพนันสูบบุหรี่อะไรแบบนี
0: ้คือเราไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเป็นอบายมุขเพลย์บอยอะไรงั้นก็ได้นะเอาแค่ว่าบางทีบางข้อมันไม่เสมอกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องกันละอย่างเอาแค่ว่าการให้ทานเนี่ยไม่ผิดศีลใดๆด้วยซ้ำแต่ให้ไม่เท่ากันก็ไปคนละที่ละศรัทธามีไม่เท่ากัน

0: ครับ
1: คนหนึ่งศรัทธาสายมูคนหนึ่งศรัทธาสายปัญญาเงี้ยมันก็ไปหาอาจารย์คนละอาจารย์ละอย่างเงี้ยมีพิธีกรรมคนละแบบละอะอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คนนี้ก็จะมีพวกเครื่องรางของขลังอะไรเยอะเลยอีกคนหนึ่งไม่มีมีแต่ตำราหนังสือคัมภีร์มันก็คนละอย่างละมันจะต้องปรับจูนกันให้มันเข้ากันได้คือคนจะอยู่เป็นกลุ่มได้พระพุทธเจ้าน้อยที่สุดเลยนะคือต้องมีสองอย่างคือศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันศีลและทิฏฐิต้องเสมอกันแต่ทิฏฐิในที่นี้ก็หมายถึงพวกศรัทธาพวกปัญญาพวกนี้แหละคือทิฏฐิศีลคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาทิฏฐิคือข้อปฏิบัติทางใจพวกปัญญาพวกศรัทธาพวกนี้ต้องเสมอๆกันถ้าไม่ตรงกันอยู่กันไม่ได้ถ้าผิดก็ต้องผิดให้มันเหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าพวกโจรอย่างเงี้ยนะโจรผิดศีลเหมือนกันขโมยเหมือนกันมีชู้เหมือนกันปล้นฆ่าเหมือนกันกินเหล้าเหมือนกันอยู่กันได้คุณสมบัติทำไมพวกแก๊งเหล้าพวกแก๊งกินเหล้าอ่ะเขาก็อยู่กันได้เพราะว่าเขาก็ผิดศีลเหมือนกัน
0: ครับ
1: พวกโจรยังสามัคคีกันได้ทำไมสามัคคีกันได้เพราะศีลและทิฏฐิเขาเสมอกัน
0: ครับ
1: นี่ตรงนี้ต้องเสมอกันถึงอยู่กันได้แต่ทีนี้ถ้าเสมอกันในทางที่ว่าให้เป็นกัลยาณธรรมด้วยนะในคำถามของคุณท่านผู้ฟังที่ถามมานี่เอาวันนี้ก็ต้องเสมอกันในทางดีเท่านั้นศรัทธาก็ต้องศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเอาถ้าเป็นทิฏฐิก็ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นศีลก็ต้องศีล5อย่างน้อยถ้าเป็นจาคะการให้การบริจาคก็มีจิตใจที่จะแบ่งปันอยู่เสมอๆจิตใจเสมอกันแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นคู่ที่จะเจอกันจะสร้างเหตุไปด้วยกันได
0: ้ครับ
1: อันนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้เราเจอเนื้อคู่ทีนี้ประเด็นที่อยากจะพูดถึงจุดนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยชีวิตคู่ของคนไทยเราคือเบื้องนี้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเนาะบางเช่นไม่แต่งงานบ้างไม่มีแฟนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะมีบางส่วนที่จะคิดว่าต้องมาหาคู่สิพระอาจารย์อยากจะพูดตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรื่องชีวิตคู่ถ้าบอกว่ามีแล้วไม่ดีนะอย่ามีจะดีกว่าโอเคไหมถ้ามีแล้วมีคู่เนี่ยนะแล้วเกิดแบบเป็นคู่ที่ไม่ดีไม่ลงกันเถียงกันทะเลาะกันโอ้ไม่มีดีกว่าถูกไหมอยู่คนเดียวดีกว่าโอเคไหม
0: ปัญหาน้อยกว่า
1: ใช่ใช่ใช่
0: แล้วแต่คนอยู่ร่วมกันพระอาจารย์โอกาสที่ไม่มีปัญหามันยาก
1: ทีนี้ปัญหาเนี่ยเราก็ยังกลับมาที่ข้อหนึ่งไงว่าท็อกซิกเนี่ยท็อกซิกระดับไหนอะสมมุตินะมันจะไม่ลงกันมันจะไม่ลงกันระดับไหนมันก็ต้องมีบ้างที่มันต้องลงกันมากกว่าที่ไม่ลงกันแล้วกันนะถ้ามันจะมีที่ลงกันดีกว่าไม่ลงกันเนี่ยนะมันก็พอไปได้มากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าจะแบบว่าจำเป็นต้องมีนะแต่ไม่ลงกันก็เอาไปก่อนแล้วกันนะให้แบบว่ามีชีวิตคู่ไปโอ้อย่าทำอย่างนั้นเพราะว่ามันจะทุกข์มากก็ใช่ไหมถ้าจะมีต้องมีให้ดีแล้วกันก็ให้เกิดกัลยาณธรรมไม่เราอดทนเขาก็ต้องอดทนกันทั้งคู่เพราะว่าพอชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวของฝ่ายสามีฝ่ายภรรยาแล้วก็ของเราอีกต่างหากอีก
0: ครับ
1: เนอะมันก็เลยเป็นหลักเรื่องหลายอย่างแล้วก็ถ้าจะมีแล้วก็มีที่ดีแต่ถ้าหาที่ดียังไม่ได้ก็จะต้องไม่มีก็ยังจะดีกว่านะคำว่าดีในที่นี้ก็เลยต้องไม่มีเกณฑ์ในการวัดด้วยนะแต่ว่าเอาดีก็คือเอาศรัทธาศีลจาคะปัญญานะมาเป็นเกณฑ์ในการวัดนะไม่ใช่ว่าหน้าตาตี๋ๆมวยๆอย่างนี้ฉันชอบไม่ใช่เอาดีอย่างนั้นไม่ได้ดูเกณฑ์อายุไม่ใช่ดูอย่างนั้นแต่ดูที่คุณธรรม4อย่างอันนี้จะทำให้เรารอดได้มีความสุขได้ในชีวิตครอบครัวนี่เป็นบาง
0: ครับที่พระอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าการมีคู่ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีอาจารย์ตอบไปแล้วว่าเราต้องสร้างเหตุนั้นได้ยังไงมีแบบที่ไปขอให้ได้คู่ที่ดีขอพรพระแบบนี้พระอาจารย
1: ์
0: ไปกราบไหว้อะไรทำนองนี้สายมูได้ผลไหมครับ
1: ก็ลักษณะการอ้อนวอนขอร้องในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะ ท่านก็จะให้สร้างเหตุเนาะเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งใดโดยที่เพียงการอ้อนวอนการขอร้องเนี่ยแล้วก็จะสำเร็จทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรในโลกนี้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะไม่ได้เพียงการอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้เราตั้งเจตนาในการทำความดีเนี่ยพอเราตั้งเจตนาในการทำความดีเช่นฉันต้องการจะมีเนื้อคู่เอางั้นให้มีศรัทธาศีลจาระปัญญาเสมอกันงั้นคุณตั้งอยู่ในศรัทธาศีลจาระปัญญาก่อนนะพอคุณตั้งอยู่ในศีลศรัทธาจาระปัญญาพอเราตั้งจิตอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะดึงดูดสถานการณ์คนหรือเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้เข้ามาในชีวิตของเราเราก็ดูไปแค่นี้เองโดยที่ไม่ต้องไปอ้อนวอนการขอร้องแต่ให้สร้างเหตุที่ถูกต้องแล้วก็การที่เรามีกัลยาณมิตรเนี่ยนะคุณโยนมันดีกว่าไม่มีก็ใช่ไหมกัลยาณมิตรเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตคู่ก็ได้จะเป็นเพื่อนกันก็ได
0: ้
1: เพื่อนในที่ทํางานเพื่อนที่เจอกันทั่วไปแล้วเป็นกัลยาณมิตรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าดีกว่าไม่มี
0: ครับ
1: ดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะดูดกัลยาณมิตรขึ้นมาได้แล้วเราก็ต้องทําตัวให้เราเป็นคนดีก็จะไม่งั้นคนดีมันจะไม่มาหาเราก็จะไปทางอื่นถ้าเราทำเป็นคนไม่ดีก็จะดึงดูดคนที่ไม่ดีอย่างแบบนี้มาเหมือนกันแล้วก็ลักษณะที่ว่าชีวิตคู่เนี่ยเลยจะทำให้เราไปมองแล้วเรื่องของกามเรื่องของชู้สาวเรื่องของชายหนุ่มหญิงสาวกันซะมากแต่ถ้าเราตั้งจิตดีด้วยว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยโอ้เรามีได้มากกว่าแค่ว่าระหว่างคู่ชายหนุ่มหญิงสาวเท่านั้นเองนะเพราะว่าเพื่อนเรามีได้หลายคนไงเพื่อนดีๆเรามีได้หลายคนอันนี้ดีกว่าอีกใช่ไหมเราไม่ได้หาความสุขทางกามทางตาทางหูแต
0: ่
1: มีความสุขจากคุณธรรมคือธรรมะที่เรามีอยู่ในใจด้วยการทำสิ่งนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเรามีธรรมะนั้นแล้วเราตั้งอยู่ในธรรมนั้นคนรอบตัวเราก็จะมีกัลยาณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาด้วยได้นั่นเอง
0: ครับคำถามต่อไปครับเราจะจัดการกับความทุกข์จากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับก็สรุปก็คือว่าถ้าคาดหวังแล้วมันผิดหวังนะครับพระอาจารย์ทำยังไงไม่ให้มันผิดหวังน้อยหน่อยก็แล้วกันเอาอย่างนี
1: ้นี่แหละคือจุดสำคัญเลยคุณสมพลแล้วถ้าพระอาจารย์จะบอกว่าเอาถ้าคุณหวังแล้วคุณผิดหวังงั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นให้ความหวังเราสำเร็จขึ้นมาอันนี้คือเราจะพูดแย้งกับพระพุทธเจ้าเลยเอ้าทำไมงั้นน่ะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าเหตุของความทุกข์เนี่ยคือความอยากถ้าเราปรารถนาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะทุกข์ทันที
0: ครับ
1: เพราะนั่นคือเงื่อนไขของความสุขไงเราว่าต้องมีสิ่งนี้นะจึงจะมีความสุขถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขมากๆคุณยิ่งจะทุกข์มากไม่ใช่สุขมากดิ
0: ครับ
1: เพราะมันต้องตรงข้ามกันว่าคุณอย่าสร้างเงื่อนไขของความสุขให้มันมากเลยถ้าคุณสร้างเงื่อนไขของความสุขให้น้อยๆหน่อยหรือไม่ต้องมีนะความสุขคุณจะมากเลยเพราะนั้นถ้าเราไม่ปรารถนาพูดง่ายๆคือคุณอย่าไปปรารถนาว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่ต้องไปปรารถนาเลยเพราะปรารถนาทุกแน่นอนงั้นไม่ต้องปรารถนาเอาไม่ปรารถนาทำอะไรอ่ะทำความดีเลยมีสติมีความเพียรมีปัญญามีสติมีความเพียรมีปัญญามีความอดทนเราสุขได้ปัจจุบันเลยเพราะโดยที่ไม่ต้องมาตั้งว่าเอ้ยคนอื่นเขาต้องมีความเพียรนะคนอื่นก็ต้องมีปัญญานะคนอื่นก็ต้องมีความอดทนนะคนอื่นต้องมีเมตตานะเนี่ยโลกเราต้องมีเมตตาฉันจึงมีความสุขถ้าเราปรารถนาอย่างนี้นะคุณสมบูรณ์เราทุกข์ก่อนเลยเพราะคนอื่นเขาก็จะเป็นแบบของคนอื่นเขาก็อาจจะมีปัญญาก็ได้เขาอาจจะมีเมตตาก็ได้เขาจะไม่มีก็ได้ถ้าเขามีเราถึงจะสุขถ้าเขาไม่มีเราถึงจะทุกข์เราถึงจะเป็นทุกข์งั้นหรอโอ้งั้นคุณทุกข์ก่อนเลยเพราะเราพยายามจะไปทำให้เขามีไงพอการที่เราพยายามที่จะให้เขามีเนี่ยหมายความว่าคุณพยายามที่จะจัดการความผิดหวังของเราเราไม่อยากผิดหวังเราอยากสมหวังเราก็เลยไปพยายามจัดการความผิดหวังโดยการที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นทำให้เขาเป็นอย่างนี้คุณจัดการความผิดหวังแล้วคุณจะผิดหวังก่อนแน่นอนเพราะคุณมีเงื่อนไขของความสุขมากคุณจะทุกข์มากไงเพราะคุณต้องไปจัดการนั่นนี่คุณยิ่งถูกมาเอาใหม่เราไม่ควรคิดอย่างนั้นสิ่งเราควรคิดคือว่าถ้าเราจะสมหวังถ้าเราจะมีความปรารถนานั่นนี่โน่นน่ะแล้วให้มันแบบว่าสำเร็จแล้วจึงจะค่อยได้ เราทำไมไม่เอาความสำเร็จนั้นน่ะมาตอนนี้เลยล่ะเช่นยังไงต้องโลกต้องมีเมตตานะต้องมีความอดทนนะต้องมีอุเบกขานะคุณก็เอามาทำตอนนี้เลยดิก็ให้ตัวเรามีความอดทนมีความเมตตามีอุเบกขามีปัญญาสมมติเรามีตอนนี้เลยนะถ้าเรามีคุณธรรมนั้นตอนนี้แล้วเลยเราไม่ต้องไปรอคนอื่นเลยเรามีตอนนี้เลยพอเรามีตอนนี้เลยปึ้งปุ๊บเราจะมีความสุขทันทีเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลธรรมถูกไหมคุณสมบัติกุศลธรรมเนี่ยนำมาซึ่งสุขอกุศลธรรมนำมาซึ่งทุกข์นะหมายถึงว่าอกุศลธรรมเนี่ยจะให้ผลเป็นทุกข์กุศลธรรมให้ผลเป็นสุขถ้าเราเอากุศลธรรมมาตั้งไว้เราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีโดยไม่ต้องไปรอว่าคนอื่นจะต้องเป็นยังไงโอเคพอเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ทันทีเนี่ยเราจะทำอะไรด้วยเมตตาด้วยปัญญาด้วยอุเบกขาด้วยความอดทนการกระทำของเราทุกอย่างทุกก้าวที่ทำไปเนี่ยมันแฮปปี้เลยมันไม่ต้องไปรอให้เขาปรารถนาต้องมาตั้งความปรารถนาว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือสิ่งนั้นต้องอย่างนี้เกิดขึ้นไม่เลยเรามาทำเลยเดี๋ยวทีนี้ถ้าผมว่าเป็นเรื่องสิ่งของข้าวของนะอย่างเช่นว่าคุณต้องมีเงินล้านอย่างเงี้ยคุณถึงจะมีความสุขโอเคนะสมมติเราตั้งเงื่อนไขอย่างนี้นะซึ่งมันผิดใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าคุณมีเงินล้านแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะมีความสุขเพราะอะไรมันก็ซื้อของนั่นนี่โน่นได้โอเคซื้อของมาแล้วยังไงต่ออีกเราถามจี้ลงไปดูอ๋อฉันก็จะได้พักสักทีไม่ต้องทำงานหนักโอเคพักแล้วคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้พักเฉยๆหรอกคุณต้องทำอะไรสักอย่างฉันก็จะไปอะไรอ่ะปฏิบัติธรรมมั้งบางคนจะว่าอย่างนี้หรือบางคนอาจจะฉันก็จะไปให้ทานได้สิให้ทานคนนี้คนนี้ฉันให้ได้ฉันแบบไปทำบุญนั่นนี่เขาก็จะว่าไปงั้นใช่ปะเอาแล้วถ้าคุณจะไปทำอย่างนั้นเนี่ยสมมติคุณจะให้ทานคุณให้ตอนนี้ไม่ได้เหรอคุณจะปฏิบัติธรรมคุณจะปฏิบัติตอนนี้ไม่ได้เหรอก็ได้อยู่เหมือนกันนะก็ให้เท่าที่เขาได้ใช่ไหมสมมติถ้าสมมติฉันจะถูกหวยแล้วฉันก็จะไปซื้อนั่นนี่ให้ทานนั่นนี่จะให้จำนวนเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราให้เดี๋ยวนี้เราให้จำนวนน้อยหน่อยก็ได้นี่ก็ได้เหมือนกันนะเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงเราไม่ต้องไปรอตรงนั้นที่จะต้องให้สิ่งนั้นสมหวังขึ้นมาก่อนแล้วฉันได้เขาทำความดีไม่คุณเอาความดีตรงนั้นมาทำตอนนี้เลยเราจะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเรามีความสุขเดี๋ยวนี้เลยไงคุณสมบัติพอเราจัดการด้วยวิธีการอย่างนี้นะเหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิเหลือแต่ศีลเท่านั้นเลยที่มันจะเป็นผลผลิตของแนวความคิดแบบนี้นะแล้วก็คือมรรคนั่นเองและในแนวคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4จึงพูดโครงตรงนี้ไว้ชัดเจนสมุทัยนะไอ้เจ้าตัณหาเนี่ยความปรารถนานั่นนี่ต้องละนะไม่ต้องทำอย่าไปทำละเสียแล้วทำได้ทำอะไรก็จะเหลือศีลสมาธิปัญญาเราทำศีลสมาธิปัญญาเรามีความสุขเดี๋ยวนี้ตอนนี้เนาะโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอสิ่งอื่นภายภาคหน้าให้มันต้องเป็นยังไงพอเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเห็นช่องทางที่เราจะควรจะดำเนินไปไงในชีวิตของเราอะว่าการงานเราควรจะดำเนินไปทางไหนคำไหนควรพูดคนไหนควรคบสิ่งไหนควรทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นช่องทางเป็นแนวทางออกมานั่นเองเช่นว่า
0: ครับมีคำถามเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกวันนี้จะเห็นภัยพิบัติมีตลอดเวลานะครับคาดไม่ถึงนะฮะกรุงเทพเห็นอาจจะกลายเป็นเมืองบาดาลนะฮะน่าจะมีคนไม่น้อยที่วิตกเรื่องนี้อันนี้คือสิ่งที่คาดการไว้นะครับอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติฝึกจิตคลายกังวลทีครับ
1: เดี๋ยวผ่านอันนี้เป็นเรื่องนิทานชาดกที่พระอาจารย์เพิ่งเล่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะคุณสมบัติสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแต่เป็นเรื่องของช่างไม้กลุ่มหนึ่งที่เขาไปติดเกาะอยู่นะติดเกาะอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาไปรับงานรับเหมามานะแล้วก็ทิ้งงานนะทิ้งงานก่อสร้างเป็นจนช่างรับเหมาทิ้งงานหนึ่งกลัวความผิดก็เลยต่อเรือหนีจากเมืองพาราณสีประเทศตรงนั้นเนี่ยนะออกทะเลไปเลยไปอยู่ประเทศอื่นไปอยู่เกาะแล้วไปเจอเกาะแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มีข้าวน้ำปลาอาหารอะไรต่างๆเพียบพร้อมปรากฏที่เกาะนั้นเนี่ยมีเทวดาเขาดูแลอยู่เทวดาเนี่ยเขาจะไม่ชอบ คนที่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดไม่กลบไม่ฝังปรากฏว่าไอ้กลุ่มหนึ่งในกลุ่มช่างไม้พวกเนี้ยไปอยู่เสร็จปุ๊บดันไปกินเหล้าเมาเผลอเพลินประมาทไปอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดเทวดาก็เลยโกรธเขาก็เลยจะมาทำน้ำท่วมให้ท่วมเกาะแห่งนี้แล้วก็ซัดทุกคนให้ตายไปให้หมดเลยปรากฏว่าในกลุ่มเทวดาเนี่ยมีเทวดาตนหนึ่งก็มีเมตตากับพวกมนุษย์นะไม่อยากทำผิดศีลไม่อยากฆ่าสัตว์ก็เลยไปเตือนว่าเนี่ยวัน15ค่ําเดือนหน้านะขึ้น15ค่ําเดือนหน้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมให้ท่านระวังไว้ให้ท่านเตรียมที่จะอพยพไปอยู่ที่อื่นไอ้เทวดาที่จะไปฆ่ามนุษย์พวกนั้นก็เลยไม่ยอมเลยไปบอกข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ยท่านจะไปกังวลอะไรไม่ต้องกลัวหรอกน้ำไม่ท่วมหรอกมันไม่เคยท่วมเลยไปเตือนลักษณะแบบนี้สองข่าวถ้าสมมติเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณสมบุญข่าวเนี่ยเฟกนิวส์อย่างเงี้ยนะเฟกนิวส์อีกกลุ่มนึงบอกใช่อีกกลุ่มนึงบอกไม่ใช่แล้วเราไม่ต้องพูดถึงเฟกนิวส์ด้วยนะแม้แต่งานวิจัยบางอย่างเนี่ยเป็นสองผลตรงกันข้ามกันเป็นสองแนวความคิดอย่างเงี้ยนะ
0: เรื่องจะเชื่อใคร
1: โดยเฉพาะยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางด้านชีววิทยาเงี้ยสุขภาพอย่างเงี้ยกลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ได้กลุ่มหนึ่งบอกกินไข่ไม่ได้หรือกินไขมันกินน้ำตาลอะไรพวกเนี้ยโอ้งานวิจัยสารพัดเลยเรื่องการนอนเรื่องการอะไรอีกแล้วทีนี้เรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็จุดหนึ่งนะที่บอกว่าน้ำจะท่วมอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ท่วมหรอกแล้วท่วมถึงไหนอย่างนี้ใช่ไหมวิธีคิดตรงนี้พวกช่างไม้นี่เขามีแนวคิดดีคือเขาคิดอย่างนี้คุณสมบุญก็บอกว่าเอาสองอย่างเลยเอาสองอย่างนี่คือยังไงหมายความว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนฉันต้องรอดเขาคิดอย่างนี้หมายความว่าถ้าน้ำท่วมฉันก็มีเรือฉันก็ไปฉันก็รอดถ้าน้ำไม่ท่วมฉันก็ไม่ต้องไปฉันก็อยู่ที่นี่ฉันก็กินสบายเขาคิดอย่างนี้เลยเขาจึงเตรียมการไว้เสมอคนฉลาดก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณสมบุญไม่ว่าจะอยู่ในนัยยะของกัลลปุตตสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้กับพวกชาวกัลละมะนะชาวกัลละมะเนี่ยเขาก็มีพวกนักบวชเนี่ยมาบอกเขาเหมือนกันนั่นคือทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยก็มีศาสดานะที่บอกว่าพระเจ้ามีอีกศาสดากลุ่มหนึ่งบอกว่าเจ้าไม่พระเจ้าไม่มีอีกพวกหนึ่งบอกกรรมดีมีกรรมชั่วมีผลของกรรมมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ากรรมดีไม่มีกรรมชั่วไม่มีผลของกรรมไม่มีทุกอย่างเป็นเรื่องที่แบบว่าอุปโลกขึ้นมาเฉยๆโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาก็พูดกันไปใช่ไหมมีหลักฐานมีเรื่องราวเล่าอะไรก็อ้างกันไปประเด็นคือเราเป็นผู้รับฟังเราต้องฉลาดต้องฉลาดในลักษณะว่าสมมติชาติหน้าไม่มีสมมติชาติหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีเราก็ต้องอยู่สบายให้ได้ชาตินี้เราต้องอยู่สบายให้ได้เนาะถ้าชาติหน้ามีโอ้เราก็ต้องไปอยู่สบายมากกว่าเราต้องไปสวรรค์เราจะไม่เป็นนรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นชาติหน้าไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาตินี้เราจะอยู่สบายได้ไงก็ต้องมาคิดเออทำไงล่ะถึงจะอยู่สบายเออก็อย่าฆ่าสัตว์แล้วกันอย่าทำผิดกฎหมายเดี๋ยวคือการฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อะไรพวกนี้เป็นการผิดกฎหมายเนาะรักษาศีล5เนี่ยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนคุณรักษาศีล5ปัจจุบันนี้คุณอยู่เป็นสุขด้วยคุณไม่ต้องมีคดีความแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะด้วยการรักษาศีล5เนี่ยฉันไปสวรรค์ด้วยนะคุณจะได้2เด้งเดี๋ยวไม่ว่าออกหน้าไหนเราต้องได้ทั้งหมดชาวเรือหมายถึงพวกช่างไม้เขาทำยังไงเขาต่อเรือเขาต่อเรือเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่น้ำท่วมมาเขาก็รอดเวลาน้ำไม่ท่วมเขาก็อยู่ต่อเขาก็ไม่ต้องไปไหนเขาก็ต่อเรือขึ้นมาในลักษณะนึงแต่อีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่เชื่อคุณสมบุญเขาประมาทคำว่าประมาทนี่คือหมายว่าไม่เตรียมการใดๆเลยไม่เตรียมการใดๆเลยก็กินอยู่หลับนอนสบายใจพอน้ำท่วมมาปุ๊บโอ้พวกนี้ไม่รอดหนักกว่าเก่าคือถึงชีวิตเลย
0: ครับ
1: ในขณะที่การเตรียมการของเราเนี่ยเราเตรียมในจุดที่เราเตรียมได้ไงคือถ้าเราเตรียมไว้มากไอ้ความเสียหายมันก็น้อยถ้าเราไม่ได้เตรียมเลยเสียหายมากอาจจะถึงชีวิตได้แต่ถ้าเราเตรียมนิดหน่อยความเสียหายมันก็นิดหน่อยเข้าใจไหมมันก็เป็นสัดส่วนในการที่เราต้องเตรียมการไปเพราะฉะนั้นเตรียมการเนี่ยมันมีหลายมิติและมีหลายมิติจุดที่เตรียมการเนี่ยพระอาจารย์จึงอยากจะเน้นทางด้านมิติด้านจิตใจในมิติด้านจิตใจคือด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกคนเรามันก็มีทรัพยากรไม่เท่ากันเนาะ เงินเดือนไม่เท่ากันความสามารถไม่เท่ากันการเตรียมการภายนอกเราก็เตรียมในจุดที่เราทำได้แต่เรื่องจิตใจเนี่ยทุกคนทำได้หมายความว่าไงคำว่ารอดเนี่ยคุณสมบัติคือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะว่าคือรอดจากนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยรอดตรงนี้ถ้าสมมติเราตายวันนี้จากเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่สงครามภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นแล้วเราเกิดสิ้นชีวิตไปแล้วเราไปสวรรค์นี่คือเรารอดนะก็จะหมายรอดแบบตายแล้วไปสวรรค์นี่แบบที่หนึ่งแต่ในขณะที่ถ้าคนที่ไม่รอดคือคนที่รอดนี่คือไม่ตายเนี่ยอีกกรณีหนึ่งนะคือไม่ตายตอนนี้แต่รอดจากสงครามรอดจากภัยพิบัติใดๆแล้วเกิดกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเบียดเบียนคนอื่นโกหกแล้วก็เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ตายไปเนี่ยไปนรกนะพวกนี้คือไม่รอดนะเข้าใจปะไม่รอดเพราะไงชีวิตเราก็ประมาณ100ปีไม่เกินแล้วถ้าเราตายไปแล้วเราไปนรกเนี่ยโอ้ไม่คุ้มกัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เราไม่ได้แค่มองสั้นๆว่าเรารอดแค่ชาตินี้หรือมีอายุยืนไปอีก20 30ปีแล้วไงอ่ะถ้าไปนรกนี่โอ้ไม่คุ้มเลยแล้วเราจะทำไงให้จิตของเราไปสวรรค์นะให้อยู่ในแดนบวกให้เป็นกุศลธรรมนี่ต่างหากนะที่ว่าเราก็จะต้องมีความอดทนพอเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอ่ะเจอทุกขเวทนาเราอย่าแบบว่าเวล่ำให้คร่ำควรวญขี้บ่นว่าคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นนรกนะแต่ว่าให้มีความอดทนมีอุเบกขามีความเอื้อเฟื้อเมตตาอันนี้ไปสวรรค์นะไปสวรรค์ตอนนั้นเลยทุกขเวทนาก็ธรรมดานะสุขก็มีทุกข์ก็มีพอมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วอดทนเอานี่เราจิตเราไปสวรรค์ในทางตรงข้ามดูว่าถ้าสมมติเรามีสุขเวทนาแล้วเออฉันรอดแต่ฉันแบบว่า เห็นแก่ตัวเพลิดเพลินหลงระเริงในสุขเวทนานั้นนี่คุณก็ไปนรกเหมือนกันก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นเราทำจิตในทางด้านจิตวิญญาณของเราในทางด้านจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมมีความไม่ประมาทมีความอดทนมีอุเบกขาเราจะทำให้เรารอดได้เนี่ยแล้วก็เตรียมนี่คือทางใจนะส่วนทางกายทางวาจาเราก็เตรียมในส่วนที่เราเตรียมได้เนี่ยเช่นอาจจะเอาแค่ว่าอาหารเราเก็บไว้ในตู้เย็นกินน่ะเราก็ยังเก็บไว้เผื่อตอนเย็นกินไว้เสาร์อาทิตย์กินอย่างเงี้ยนะหรือคุณยังมีเงินเก็บมีเงินเก็บบ้างมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะคนที่เป็นคฤหัสถ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปรับสัดส่วนให้มันเหมาะสมนะครับอาชีพของเรากับการงานของเรานั่นเองด้วยการทำอย่างนี้โดยที่เอาจิตใจเป็นหลักปุ๊บเนี่ยจะทำให้เราคลายกังวลได้แน่นอนคือฮัทเรื่องข้าวของเงินทองเราอาจจะมีมากไม่เท่าคนอื่นแต่พอจิตใจเรารักษาไว้ดีได้เนี่ยนะเราคลายกังวลได้แน่นอนเรามั่นใจได้เลยว่าเรารอดเราจะไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนี้นี่คือที่เราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองเชิญพ
0: านมาดูสถานการณ์บ้านเมืองเราล่าสุดกันบ้างนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะบุกจับตอนนี้ก็คืออดีตเจ้าวาดวัดที่อยุธยานะครับเสพเมถุนก็คือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ะศรีกาคนสนิทซึ่งเป็นความผิดอาบัติไปประราชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือศึกเรียบร้อยเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการยักยอกเงินทำบุญไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวตำรวจก็สามารถยึดเงินยึดทรัพย์สินได้มูลค่าโอ้ยหลายร้อยล้านนะครับเป็นคดีที่สะเทือนใจชาวพุทธและคนไทยทั่วประเทศครับพระอาจารย์มีมุมมองยังไงเรื่องของแนวทางป้องกันการแก้ไขปัญหาหรือมุมมองในประเด็นนี้ยังไงครับ
1: เดี๋ยวไปคือพระอาจารย์ว่าสังคมที่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเนี่ยพระเจ้าว่านี่มันถูกต้องอยู่แล้วนะก็ไม่ถูกต้องเลยนะหมายความว่าถ้าเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาน่ะพระก็เป็นอย่างนี้แหละเอ้ยอย่างนี้อันตรายนะถูกไหมคุณสมบัติสมมติว่าพอพระทำไม่ดีอย่างเงี้ยปุ๊บโอ้ยไม่ได้เลยไม่ดีเลยอย่างเงี้ยถูกต้องแสดงว่าคุณยังสังคมเราเนี่ยยังแยกแยะถูกแยกแยะผิดเนี่ยได้อยู่นะคือไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดแต่ถ้าถึงขนาดว่าก็อนุญาตให้พระมีภรรยาไปเลยโอ้นี่ผิดแล้วนะเป็นเรื่องธรรมดาน่ะพระจะทำอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาโอ้อย่างนี้ไม่ถูกนะผมว่าเพราะว่าพอเห็นว่าอันนี้มันผิดเนี่ยก็เลยต้องมาพ ูดกันว่าไอ้มันไม่ดีเนี่ยไม่ดีเรื่องไม่ดีก็มาพูดกันเนี่ยอันนั้นคือถูกต้องไหมพระอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าเปรียบอุปมาไว้ว่าซากศพนี่อยู่ในทะเลเนี่ยจะถูกซัดขึ้นฝั่งเสมอเราอยู่บนฝั่งเนี่ยเราจะเห็นข่าวกับว่าฝั่งนี้คือหมายถึงว่าผู้คนจะอยู่บนฝั่งเนาะเราจึงจะเห็นข่าวว่ามันมีการทำไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าทะเลไม่อยู่ร่วมกับซากศพเป็นไปเป็นความมหัศจรรย์ข้อที่หนึ่งอะไรที่มันเป็นเศษสิ่งอะไรอยู่บนทะเลมันก็จะถูกซัดขึ้นบนฝั่งเช่นเดียวกันว่าความไม่ดีอะไรนะว่าในนี้คนทำผิดเนี่ยจะต้องถูกแฉถูกเปิดเผยถูกซัดขึ้นมาอยู่ร่วมกันกับคนดีไม่ได้แต่ซึ่งพระดีๆมีเยอะกว่าพระไม่ดีเข้าใจปะซึ่งพอมีพระไม่ดีองค์หนึ่งสององค์อย่างเงี้ยมันเลยเป็นข่าวดังขึ้นมามากเนอะเพราะว่ามันซากศพมันปรากฏขึ้นแล้วไงอันนี้เป็นเรื่องดีคุณสมบัติเรื่องดีในที่หมายความว่าให้เห็นได้ว่าประชาชนคนไทยเราเนี่ยยังมีจิตตั้งไว้อยู่ในกุศลธรรมรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลแล้วก็ช่วยกันกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลออกไปไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความศรัทธามีในสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ทีนี้จุดที่เราจะปรับปรุงพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะก็คือว่าศรัทธาเนี่ยเราควรจะตั้งไว้ในองค์กรนะในระบบนะไม่ใช่ในบุคคลแต่ที่ว่าบางคนรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากเพราะว่าโอ้เราดันตั้งศรัทธาไว้ในตัวบุคคลแต่ซึ่งถ้าศรัทธาในตัวบุคคลนี้ว่าพระเจ้าเตือนไว้แล้วนะว่าศรัทธามีโทษ5อย่างเป็นว่างี้นะศรัทธามีโทษ5อย่างนี่คือโทษ5อย่างทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการศรัทธาตัวบุคคลทั้งนั้นเลยเช่นบุคคลนั้นอาจจะลาสิกขาไปกรณีแบบนี้นะหรือว่าทำอาบัติแบบหนักๆอย่างนี้แล้วก็ต้องได้แบบไม่เป็นอยู่เป็นพระแล้วอย่างเงี้ยหรือว่าหนีไปที่อื่นหรือตายไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเสียใจอันนี้แสดงว่าเราตั้งศรัทธาไว้ผิดหมายถึงว่าวางคือศรัทธามีดีอยู่แล้วนะแต่ว่าดันเอาวางไว้ตรงในบุคคลมันก็เลยมีโทษตรงนี้เราควรจะเอาวางไว้ที่ระบบที่พระพุทธเจ้าวางไว้ในข้อศรัทธาเนี่ยคือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าด้วยนะเพราะว่าตัวพระพุทธเจ้าที่เป็นธาตุดินเนี่ยน้ำไฟลมเนี่ยท่านสลายไปแล้วตัวไม่อยู่แล้วอันนี้เคยเตือนพระวักกลิไว้ด้วยว่าจะมามีประโยชน์อะไรด้วยกายอันเน่าของตถาคตแต่ว่าถ้าจะมีศรัทธาให้ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าจะศรัทธาในสงฆ์หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้ศรัทธาในตัวคนกลผมหม่มเหลืองแต่ให้ศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นก็ไม่ใช่ของคนอื่นด้วยของเรานี่แหละให้เรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศรัทธาตรงนี้อยู่ในระบบของการปฏิบัติเนี่ยเอาข้อปฏิบัติดีมันยังมีอยู่เราจะมั่นใจได้เลยว่าสามารถพาเราพ้นทุกข์ได้แน่พอเราตั้งจิตไว้แบบนี้แล้วข่าวสารต่างๆมันก็จะทำให้เราสถานะของเราไม่เศร้าหมองแน่นอนหน่อยความกระทบกระทั่งเป็นภาษามันเกิดขึ้นแล้วเราบางทีเราก็แบบสะเทือนใจแหละอันนี้เป็นข่าวน่าสะเทือนใจแต่ด้วยความสะเทือนใจที่มากระทบปึ้งเนี่ยศรัทธาเรายิ่งจะมั่นคงมันก็ย้ำลงไปให้ทุบดินให้มันแน่นขึ้นน่ะว่าอ๋อความดียังมีอยู่ความไม่ดีก็จะต้องหลุดออกไปอย่างนี้ศรัทธาตั้งไว้อย่างเงี้ยก็จะสามารถปรับให้มีกำลังมากขึ้นได้นั่นเองเช่นบอล
0: ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะฮะที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับปรุณเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับมีหลักในการดำเนินชีวิตเหมือนมีเข็มทิศนำทางไม่หลงทางในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ทางรายการครับเวลาหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบาง
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่สั่งการและบูรณาการหน่วยงานเพื่อรับมืออุทกภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ที่กำลังเกิดภัยเช่นจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเรือประจำจุดพร้อมจัดตั้งโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดรองราชการส่วนพื้นที่ที่กำลังจะเกิดภัยเช่นปราจีนบุรีให้เร่งแจ้งเตือนและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางขณะที่พื้นที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภระบุว่าหากจังหวัดใดมีวงเงินทดรองราชการไม่เพียงพอสามารถขอขยายวงเงินมายังปภ.และกรมบัญชีกลางซึ่งจะเร่งอนุมัติภายใน1วันพร้อมระดมเครือข่ายมูลนิธิกว่า200แห่งและศูนย์ปภ.เขต18แห่งสนับสนุนเครื่องจักรเรือและรถประกอบอาหารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
6: นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากปริมาณน้ำป่าสะสมจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่ไหลทะลักลงสู่พื้นที่น้ำตกเหวนรกอย่างรุนแรงซึ่งความแรงของกระแสน้ำส่งผลให้โครงสร้างสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวพังทลายลงมาทั้งหมดจนไม่สามารถใช้งานได้จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้วยการขยายเวลาปิดบริการออกไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อเร่งสำรวจความเสียหายประเมินความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตามธรรมชาติช่วงฤดูฝนโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งจุดเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำตลอด24ชั่วโมง ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางเกิดดินสไลด์และหินถล่มเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงต้องปิดการท่องเที่ยวทุกแหล่งปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแนะนำ4ขั้นตอนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมจากอุทกภัยพร้อมเตรียมประชุมบริษัทประกันภัยวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำประชาชนเตรียมเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน4ขั้นตอนได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE @OIC Connect รวบรวมภาพถ่ายความเสียหายแจ้งเหตุบริษัทประกันภัยโดยเร็วเพื่อขอเลขที่เคลมและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้คปภ.กำหนดมาตรฐานประเมินความเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์5ระดับตั้งแต่ A ถึง E รวมถึงกรณีเสียหายสิ้นเชิงเพื่อเป็นเกณฑ์พิจารณาค่าสินไหมอย่างเป็นธรรมและในวันนี้คปภ.เตรียมประชุมบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเร่งรัดจ่ายค่าสินไหมประสานรถลากจูงและพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันสำหรับผู้ได้รับผลกระทบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสุทธพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะคะก็แจ้งกับคุณผู้ฟังกันนิดนึงนะคะว่าเราจะเจอกันในสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะจันทร์อังคารพุธและวันพุธเนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายในการจัดรายการทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและยังไงก็ตามนะคะกับประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนะคะเช้าวันนี้ค่ะในไทยรัฐนะคะพาดหัวข่าวเอาไว้นะคะว่าวิกฤตจมบาดาลร่มเกล้าคลองจันทร์มอรามนนทบุรีปทุมธานีปากน้ำอ่วมทั้งฝนเจอทะเลหนุนซ้ำปิดเขาใหญ่มีน้ำป่าบาดทะลักค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเดลีนิวพาดหัวข่าวสองพระองค์ทรงบวงใหญ่พระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ห้าแบงค์พักหนี้เปิดกู้ดอกถูกเคาะหยุด 28-29 กันยายนใน4จังหวัดค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในข่าวสดนะคะรามบางกะปิหนักยังจมมิดเตือน16จังหวัดฝนถล่มต่อกทม.เริ่มเบาลงหนูลุยซับน้ำตาชัดชาติสั่งด่วนระดมระบายน้ำค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในมติชนอนุทินสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนระดมสู้ท่วมทั่วประเทศรุดเยี่ยมให้กำลังใจชาวกทม.ดันบิ๊กโปรเจกต์ป้องภาคกลางเมืองกรุงยังวิกฤตหลายจุดชัดชาติลุ้นอีก 2-3 วันถนนแห้งปราจีนจันทบุรีระยองอ่วมค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะพาดหัวข่าวครม.สั่งหยุดพิเศษ 28-29 กันยายนรับมือน้ำท่วม4จังหวัดกรุงเทพยังวิกฤตหนักเปิดรับบริจาค24ชั่วโมงนายกบอกเสียใจเร่งกู้ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าว14มาตรการสู้ท่วมครม.เคาะ4จังหวัดหยุด 28-29 กันยายนชัดชาติลั่น2วันกทม.ปกติค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะจับตาเสียงข้างมากเลือกตั้งไม่โมฆะลุ้นมติ7-3 6-2ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดบัตรบาร์โค้ดค่ะและในหน้าเศรษฐกิจนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวนั้นก็บอกว่าน้ำท่วมกทม.ซ้ำเติมเศรษฐกิจค่าเสียหายหมื่นล้านภาคธุรกิจตั้งรับไม่ทันค่ะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาเริ่มกันกับเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนเลยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะกันออกมาแล้วค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็เป็นประเด็นกันออกมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะในการเดินทางไปญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษโดยเนี่ยนะคะกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนั้นก็เรียกว่ายังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะโดยเมื่อวานนี้เวลา 10:30 นค่ะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเนี่ยนะคะก่อนที่จะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยประกอบไปด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะและก็ยังมีผู้ราชการกรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณชยันต์เมืองสงฆ์และก็ยังมีอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีรวมไปถึงคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคอยรายงานนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการแถลงค่ะถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าสาเหตุน้ำท่วมครั้งนี้นะคะโดยรวมเนี่ยเกิดมาจากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วก็ตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะเกินกว่าอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ที่จะสามารถรองรับได้เนื่องจากปริมาณน้ำนั้นมีจำนวนมากค่ะส่วนน้ำเหนือนะคะกับการเร่งระบายน้ำเนี่ยผ่านกรมชลประทานมีการบริหารจัดการน้ำในระบบก้างปลาเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมาสมทบกับกรุงเทพมหานครรวมถึงระบายน้ำออกจากระบบเขื่อนโดยส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดโดยสำหรับพื้นที่กรุงเทพนะคะทางกระทรวงกลาโหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเอาเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกเรือยางเข้าไปสมทบในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้รับรายงานค่ะและประสานงานกับทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครโดยมีการรายงานสถานการณ์ให้ทราบตลอดเวลาและก็ยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงเพื่อผู้ประสบภัย เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องมีคนดูแลให้มาอยู่ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลแล้วนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าในส่วนการบริหารจัดการในพื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดที่ประสบภัยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคอยติดตามประสานงานและแจ้งให้ผู้ราชการจังหวัดนั้นได้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาด้วยนายกบอกว่าจะได้ทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียวค่ะไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนและหน่วยงานใดซึ่งในพื้นที่กรุงเทพเองก็ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วและรัฐบาลก็ต้องให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบและทุกหน่วยงานไม่มีแบ่งแยกพื้นที่ว่ากรุงเทพเป็นพื้นที่บริหารพิเศษทุกหน่วยนั้นต้องทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพราะว่ากรุงเทพนั้นเป็นนครหลวงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการศึกษาขนส่งและอื่นๆอีกมากต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันชุดข้อมูลเป็นชุดเดียวกันในการปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าสำหรับการเยียวยาค่ะก็จะมีการเร่งรัดนะคะในการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้กับประชาชนที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งถึงจะทำแผนฟื้นฟูในภาพใหญ่น้ำลดตรงไหนก็ให้เร่งดำเนินการนะคะในการทำแผนฟื้นฟูและชดเชยทันทีโดยได้แจ้งค่ะให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยสรุปรายงานสถานการณ์การช่วยเหลือประชาชนโดยแจ้งเนี่ยนะคะมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยทุกวันรัฐบาลจะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหัดใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาใช้เป็นแผนฟื้นฟูค่ะให้ประชาชนนั้นกลับไปใช้ชีวิตโดยเร็วที่สุดโดยนายกกล่าวว่าผมจะออกเป็นข้อสั่งการในช่วงนี้โดยรัฐมนตรีทุกคนนะคะในครม.จะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามและตนก็จะงดเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตนนั้นมีกำหนดการที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็จะงดการเดินทางเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครม.จะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกันกับสภาพการโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรียังกล่าวในตอนท้ายด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพค่ะแล้วก็เตรียมการเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยาปทุมธานีเพื่อดูสภาพการหน้างานและให้กำลังใจกับประชาชนตลอดจนรับฟังอุปสรรคการแก้ปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานก็หลังจากการแถลงข่าวเสร็จนะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปลมประชากรในเขตบางเขนโดยได้นั่งรถนะคะยกสูงของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปที่บริเวณนะคะจุดดังกล่าวซึ่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะพอไปถึงประชาชนก็มีการตะโกนแล้วก็บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วแล้วก็ตะโกนเรียกร้องให้นายกเนี่ยเดินไปลุยน้ำที่ท่วมขังอยู่ค่ะได้บอกอีกด้วยบอกว่าจะอุ้มนายกลงเรือไปดูสภาพความเป็นอยู่เพราะเลือกมากับมือเมื่อทีมงานนายกได้ยินนะคะก็ไปแจ้งให้นายกทราบค่ะก็เลยทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นเดินลงไปคุยกับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวนี้โดยชาวบ้านเองก็ได้ร้องขอนะคะสุขาเคลื่อนที่เนื่องจากใช้ชีวิตไม่สะดวกในช่วงน้ำท่วมค่ะในขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็ได้สอบถามว่าผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มีผู้สูงอายุหรือไม่หากมีขอให้ออกไปที่ศูนย์พักพิงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมลำบากเสี่ยงจะติดเชื้อโรคต่างๆได้ส่วนเรื่องสุขาเคลื่อนที่นั้นจะให้กทม.ดำเนินการจัดหามาให้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประชาชนอีกกลุ่มร้องเรียนกับนายกแล้วค่ะว่าข้าวที่นำมาแจกจ่ายนะคะเมื่อวันที่26กันยายนนั้นไม่เพียงพอทำให้นายกนั้นเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาสั่งการให้ทำโรงครัวเคลื่อนที่ที่ชุมชนแห่งนี้และเสร็จแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางค่ะไปที่ร้านลูกชิ้นพร้อมกับควักเงินนะคะให้จำนวน 3,000 บาทเพื่อให้ร้านลูกชิ้นเนี่ยนำลูกชิ้นไปแจกจ่ายคนในชุมชนและก็ยังได้เหมาร้านอาหารตามสั่งโดยให้เงิน 10,000 บาทและร้านก๋วยเตี๋ยว 5,000 บาทโดยให้นำเนี่ยไปแจกจ่ายกับคนในชุมชนพร้อมกับบอกว่าหากรอครัวเคลื่อนที่นั้นอาจจะไม่ทันการขอให้นำอาหารที่ได้จากตรงนี้ไปบริหารจัดการซะก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะนายกก็ไปต่อละค่ะที่ศูนย์พักพิงนะคะโรงเรียนบางเขนแขวงตลาดบางเขนในเขตหลักสี่กรุงเทพแล้วค่ะเพื่อมอบนะคะของบริจาคแล้วก็พบปากกับประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนในศูนย์พักพิงผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้รับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีนายกเองก็ตอบนะคะว่าเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วเราจัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่เร่งแก้ไขสถานการณ์ ซึ่งหลายที่ก็คลี่คลายไปแล้วและในพื้นที่คลองเปรมประชากรที่ลงพื้นที่วันนี้จะเห็นได้ว่ามีการรุกล้ำพื้นที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายคลองที่เคยกว้างก็แคบนี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาหลักที่ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่รอบคลองแต่กฎหมายหลักเราก็มีซึ่งเราก็อลุ่มอล่วยกันเรื่อยมาแต่ถ้าหากว่าจะเจอปัญหาแบบนี้ทุกปีก็ต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะนายกเองค่ะก็ได้ระบุนะคะว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะคะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะขอโทษกับประชาชนอะไรไหมนายกก็บอกว่าทำหน้าที่เต็มที่แล้วรู้สึกเสียใจกังวลใจมีความเป็นห่วงกับประชาชนอย่างเต็มที่และพยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นนะคะตอนบ่ายโมงค่ะนายกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานในการประชุมนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณห้องประชุมนะคะของทางปภ.แล้วค่ะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการร่วมประชุมนะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเน้นย้ำนะคะสิ่งสำคัญของการบรรเทาสาธารณภัยก็คือการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรฐาน

บัตรแห่งชาติมาเป็นกลไกในการจ่ายเงินเยียวยาจึงให้ปภ.ค่ะเร่งเตรียมการประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนอย่างเต็มศักยภาพที่สุดและต่อมาเนี่ยนะคะตอนช่วงบ่าย 2:30 น.ละค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะคะนายกค่ะก็เป็นประธานในการประชุมครม.นัดพิเศษเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้โดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หลังจากการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมครม.นั้นมีมติให้มีวันหยุดราชการ2วันเนี่ยนะคะก็คือวันนี้และก็พรุ่งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะส่วนธนาคารและตลาดหลักทรัพย์นั้นยังทำการตามปกตินะคะเนื่องจากว่าต้องเชื่อมต่อตลาดทุนอื่นๆทั่วโลกและนอกจากนี้ก็ยังมีการขยายทางด่วนและโทรเวฟรีไปอีก2วันตามประกาศวันหยุดอีกด้วยนายกรัฐมนตรียังบอกอีกนะคะว่าครม.เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่แล้วนะคะหยุดครม.นั้นหยุดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะคะซึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันธงชาติไทยเนี่ยนะคะนายกก็บอกว่าพวกเราเนี่ยจะมาเคารพธงชาติที่ทำเนียบรัฐบาลตอนเช้าและจากนั้นค่ะก็จะแยกย้ายกันไปลงพื้นที่และการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ค่ะยังมีตามปกติรวมไปถึงส่วนราชการที่ต้องมาสนับสนุนการประชุมครม.ยังคงต้องทำงานตามปกติโดยในวันนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเปิดศูนย์แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และจะรวมการสื่อสารทั้งหมดนะคะมาสื่อสารกับประชาชนและเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะสื่อสารอะไรกับประชาชนเนี่ยมาแถลงได้เลยและพอถามว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะต้องระวังพื้นที่ไหนเป็นพิเศษไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าดูจากพยากรณ์ต่างๆแล้วก็คือจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีตากจะเจอฝนหนักค่ะแต่ก็ทราบมาแต่เนิ่นๆก่อนแล้วจึงได้สั่งการให้ทางผู้ว่านั้นประสานกับทางปภ.แล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ดำเนินการตัดสินใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่โดยสำหรับการแจ้งเตือนที่ผ่านมานั้นก็มีการแจ้งเตือนมาโดยตลอดแต่มองว่าบางทีเนี่ยแจ้งแล้วประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆอย่าว่าแต่ประชาชนไม่รู้เรื่องเลยขนาดผมเองเนี่ยอ่านยังไม่รู้เรื่องและคนไม่ต้องรู้อะไรหรอกว่าสาเหตุมันมาจากอะไรจึงขอให้เน้นให้การสื่อสารนั้นใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจเพื่อให้ประชาชนนั้นเตรียมการในการอพยพและขนของให้ปลอดภัยเท่านั้นนายกเองนะคะยังบอกอีกด้วยบอกว่าโครงการทั้งหลายนะคะต้องใช้ความกล้าหาญค่ะและมีการวางแผนพอสมควรจะไม่ทำให้เสียโอกาสโดยจะทำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวไม่ให้มีสภาวะน้ำท่วมและน้ำแบบนี้อีกต่อไปแต่ยอมรับว่าคงไม่เสร็จในรัฐบาลของตนเนื่องจากใช้เวลานาน7ปีแต่ไม่เริ่มทำตอนนี้เวลา7ปีก็คงจะลดลงเรื่อยๆจึงเริ่มให้ซึ่งเป็นความกล้าหาญแต่เป็นหน้าที่เมื่อเจอแบบนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรก็จะถูกกล่าวหาว่ายกความเดือดร้อนไปให้กับรัฐบาลชุดต่อไปแต่คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนยังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มีรายงานแล้วค่ะว่าสำหรับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนั้นจะใช้งบประมาณ 1.6 แสนล้านระยะเวลา8ปีซึ่งตกปีละกว่า 10,000 ล้านบาทและโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกก็จะใช้งบประมาณอีก 90,000 ล้านบาทซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบในวันที่29กันยายนคือวันพรุ่งนี้ค่ะมาทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษค่ะก็แถลงนะคะว่าที่ประชุมครม.นั้นที่เป็นการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็มีข้อสั่งการของนายกค่ะรวมทั้งหมด14ข้อด้วยกันคือ 1. ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่ 2. ให้รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนให้ทราบทันท่วงทีโดยสทนช.และกรมชลประทานเป็นหน่วยหลักนะคะในการติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำกรมปภ.และกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยหลักให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายพร้อมให้สทนช.ค่ะประสานงานร่วมกันกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะและก็3ค่ะมอบหมายให้ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังแจ้งสถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้กับประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีและก็4มอบหมายให้ทางกระทรวงกลาโหมนะคะสนับสนุนรถบรรทุกทหารช่วยอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน5ค่ะให้กรมบัญชีกลางนะคะพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกทม.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายและระเบียบค่ะ6มอบหมายปภ.แจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบเป็นระยะ7ให้ทางกรม

0: ชลประทานปภ.กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยบูรณาการการสูบระบายน้ำร่วมกันกับกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกันและก็8ให้ผู้ว่าในภาคตะวันออกนะคะติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที9ค่ะให้ติดตามสถานการณ์น้ำที่เป็นน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงประชาชนท้ายเขื่อนเป็นสำคัญและก็10ให้ตำรวจนั้นได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนวางแผนการจราจรให้เหมาะสมไม่ให้กระทบการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของบ้านพักประชาชน11ค่ะให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตัดไฟฟ้าซ่อมแซมและเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อมค่ะและ12ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องนะคะประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่มห่มยาถุงยางชีพและเตรียมสถานพยาบาลรองรับกับผู้ป่วย13นะคะให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยรายงานข้อมูลนะคะไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมร่วมมือกันกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทจัดตั้งศูนย์แถลงข่าว14ให้สำนักงานกพ.ค่ะพิจารณามาตรการ Work From Home สำหรับหน่วยงานรัฐและขอความร่วมมือภาคเอกชนนะคะ Work From Home ในช่วงที่สถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายนอกจากนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลเองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าทางรัฐบาลนั้นได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC เพื่อให้การสื่อสารนั้นมีเอกภาพนะคะและก็ลดความสับสนของข้อมูลโดยจะทำข้อมูลกลางส่งตรงถึงประชาชนและจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันนะคะในเวลา 10:00 นค่ะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT และแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมไปถึงอัปเดตข้อมูลผ่านเพจตลอดทั้งวันค่ะส่วนความกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ว่าจะเหมือนวิกฤตน้ำท่วมปี54หรือไม่ทางโฆษกรัฐบาลเองก็ชี้แจงนะคะว่ามีความแตกต่างกันโดยปี54นั้นเกิดจากพายุซ้ำซ้อน5ลูกนำฝนตกหนักทางภาคเหนือและมีน้ำเหนือเนี่ยไหลลงมาตามทางสู่ภาคกลางและกรุงเทพแต่ว่าครั้งนี้มันเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วทำให้ฝนตกหมุนวนครอบคลุมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนสูงสุดถึง340มิลลิเมตรคิดเป็นมวลน้ำ248ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมากที่สุดในรอบ43ปีนับตั้งแต่ปี2526ในขณะที่ศักยภาพการรับน้ำของ4เขื่อนหลักในปัจจุบันยังรองรับได้สูงถึง 7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับการระบายน้ำนะคะในกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำแล้วก็เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อสูบน้ำเนี่ยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความสามารถในการระบายน้ำเฉลี่ย50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะในกรุงเทพนั้นจะคลี่คลายลงภายใน 2-3 วันนี้ค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วนั่นเองและนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เองก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วค่ะถึงสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์ถือว่าดีขึ้นเพราะหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่อยู่กลางกรุงเทพเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้ฝนตกหนักมา 2-3 วันนี้ทำให้คลองเต็มแล้วก็ล้นมายังถนนต่างๆวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำนั้นได้ขยับไปทางเมียนมาแล้วทำให้ฝนไปตกแถวจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแทนส่วนกรุงเทพนะคะฝนจะตกเหลือวันละ 10-20 มิลลิเมตรพื้นที่ใกล้คลองสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าการระบายน้ำนั้นไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะแม้จะดึงน้ำออกจากคลองแต่น้ำบริเวณใกล้เคียงนั้นก็จะเข้ามาแทนแต่พื้นที่ด้านข้างนั้นก็จะทยอยลงค่ะซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกหลายวันแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือชุมชนที่น้ำท่วมเช่นชุมชนเคหะร่มเกล้าที่มีประชาชนกว่า 30,000 คนเมื่อวันที่26กันยายนนั้นน้ำท่วมหนักมากหลายคนต้องการอพยพออกตอนนี้ก็ตั้งศูนย์อพยพในชุมชนและตอนนี้ไม่สะดวกแล้วเพราะว่ามีคนอพยพมาเป็นพันคนจึงมีการย้ายไปที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปัญหาหลักในตอนนี้ก็คือการดูแลคนที่ตกค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่คิดว่ามียอดรวมเนี่ยหลักหมื่นจึงต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ตอนนี้นำออกมาแล้ว 40-50 คนแต่ว่าก็ยังมีตกค้างอยู่ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้มีพื้นที่ไหนนะคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทางผู้ว่าเองก็ตอบค่ะบอกว่าทุกจุดเลยค่ะที่ยังมีปัญหาน้ำท่วมหนักๆอยู่นะคะ คือก็จะเป็นพื้นที่ใกล้คลองเช่นคลองแสนแสบย่านบางกะปิคลองเปรมประชากรบริเวณหลัก4คลองประเวศลาดกระบังสวนหลวงเราต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะพอถามว่าพื้นที่ชั้นในที่น้ำท่วมอยู่วันนี้จะสามารถระบายได้ไหมทางผู้ว่าเองก็บอกว่าตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะอย่างเช่นพื้นที่เอกมัยที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่รอบนอกค่ะอย่างบางกะปิอ่อนนุชรามคำแหงนะคะซึ่งในพื้นที่ชุมชนนั้นหากจะให้แห้งสนิทเลยเนี่ยก็คงต้องใช้เวลา2สัปดาห์แต่ถนนสายหลักค่ะคิดว่า 2-3 วันเนี่ยคงดีขึ้นและโรงเรียนของกทม.นะคะที่มีอยู่กว่า400แห่งก็ให้ปิดนะคะในวันที่28กันยายน1วันค่ะทางด้านของอธิบดีปภ.เนี่ยนะคะคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศเองก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยนะคะประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือนะคะมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางเนี่ยทำให้ปัจจุบันนะคะมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งหมด25จังหวัดด้วยกันค่ะมีพิษณุโลกนะคะเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวมทั้งหมดนะคะ128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือนและเนี่ยนะคะ 545,022 คนที่ได้รับผลกระทบและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตด้วยนะคะยังไงก็ตามค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ไปที่แฟลตนะคะการเคหะคลองจันทน์นะคะก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนายกก็ได้ลงเรือไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนนะคะที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งในพื้นที่นั้นเนี่ยนะคะปริมาณน้ำโดยรอบเนี่ยท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตรด้วยกันนายกก็ได้ให้กำลังใจกับประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งมีประชาชนออกมารับสิ่งของที่จำเป็นและอาหารแห้งซึ่งระหว่างการเข้าไปที่แฟลตคลองจันทน์นะคะก็มีประชาชนตะโกนเรียกนายกเนี่ยว่าให้เข้ามาโดยมีผู้ชายคนนึงก็ตะโกนถามทันทีที่เรือไปถึงด้านหน้าแฟลตนะคะว่าเข้ามาทำไมพร้อมกับแสดงสีหน้าไม่พอใจก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับไปว่านำน้ำมาให้ครับพร้อมกับวางแขนนะคะกันตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้แล้วก็ระหว่างออกจากแฟลตคลองจันทน์ค่ะก็มีประชาชนออกมายืนบริเวณระเบียงพร้อมกับตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีตลอดทางค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะคะก็กำลังเร่งระบายน้ำนะคะอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะฝนก็เริ่มเบาลงและสถานการณ์ต่างๆก็ทยอยดีขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่เนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบอยู่ก็คือฝั่งตะวันออกต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเนี่ยแหละค่ะเป็นทางหลักในการระบายน้ำเนี่ยนะคะออกแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะตอนนี้อย่างในพื้นที่เนี่ยนะคะของถนนเพชรบุรีเองตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะคะเมื่อช่วงประมาณสัก4ทุ่มกว่าที่ผ่านมาค่ะพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงวันนี้ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละเขาพาดหัวข่าวเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือในพื้นที่เขตล่มเกล้าคลองจันทน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะเนี่ยจะเป็นจุดที่หนักความจริงลาดกระบังเองเนี่ยนะคะก็หนักไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะและนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่บางพื้นที่อย่างนนทบุรีปทุมธานีปากน้ำนี่แหละค่ะซึ่งไงก็ตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเนี่ยนะคะก็มีการรายงานเอาไว้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาว่าฝนเนี่ยเบาลงแล้วนะคะอย่างกรุงเทพเองแล้วก็ปทุมเองเนี่ยฝนออกนอกพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่สำหรับนนทบุรีและสมุทรปราการนั้นยังมีฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเป็นระยะนะคะก็เรียกว่าแนวโน้มฝนโดยรวมนั้นลดลงและเนี่ยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงประมาณสัก4ทุ่มค่ะบริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้มีการปิดถนนนะคะเส้นงามวงวานแยกพงเพชรทั้งขาเข้าและขาออกนะคะก็เป็นเพราะน้ำเนี่ยนะคะมีคนเนี่ยเขาออกมาบรรยายเลยบอกว่าน้ำไม่รู้มาจากไหนเนี่ยนะคะทั้งที่ฝนก็ไม่ได้ตกเนี่ยแต่ว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันสูงขึ้นก็เลยทำให้ตอนช่วง4ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมีการปิดการจราจรแบบเด็ดขาดเนี่ยนะคะสำหรับในพื้นที่บริเวณหน้าเดอะมอลล์ค่ะส่วนตอนช่วง5ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นก็มีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยนะคะว่าฝนตกหนักค่ะทำให้น้ำป่าไหลหลากท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิแล้วนะคะแล้วก็ซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิกันเนื่องจากเนี่ยน้ำระบายไม่ทันยังไงก็ตามเนี่ยในประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะก็ระบุเอาไว้ว่ายังมี16จังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักมากเนี่ยจะมี ตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและพังงาค่ะส่วนพื้นที่ฝนหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือนะคะแล้วก็อีสานกลางตะวันออกและใต้รอบนี้เนี่ยนะคะมีจังหวัดศรีสะเกษกับอุบลราชธานีเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะคะและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลนั้นฝนโดยรวมลดลงค่ะแต่ว่าก็ยังตกได้เรื่อยๆแล้วก็บางจุดอาจจะตกหนักส่วนพื้นที่น้ำท่วมและน้ำขังก็ต้องระวังฝนตกเพิ่มนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยอาจจะสะสมมากขึ้นโดยเฉพาะกับพื้นที่ลุ่มแล้วก็ใกล้ทางน้ำนะคะซึ่งตอนช่วง4:30ถนนเพชรบุรีเนี่ยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาสูบน้ำหมดเรียบร้อยและแห้งหมดแล้วนะคะส่วนในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับน้ำแล้วค่ะเพราะว่าทางสำนักงานชลประทานที่13เนี่ยเขาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะคะท้ายเขื่อนเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า 2.50 เมตรค่ะและนอกจากนั้นนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะตอนนี้วิกฤตหนักเลยเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเกือบ3เมตรนะคะมีการประกาศยกระดับขึ้นธงแดงเตือนภัยขั้นสูงสุดแล้วนะคะและขณะเดียวกันน้ำป่าที่เขาใหญ่ค่ะก็ทะลักเข้าท่วมอำเภอปากช่องส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวนะคะก็เป็นน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วค่ะที่ทะลักเข้าท่วมอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็ทำให้มวลน้ำเนี่ยมันล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนตามแนวคลองทะลักเข้าท่วมนะคะถนนมิตรภาพสายเก่าส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวในขณะที่เนี่ยนะคะตอนนี้ที่เขาใหญ่เองเนี่ยนะคะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยก็ประกาศขยายเวลาในการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมทุกจุดนะคะเป็นการชั่วคราวโดยยังไม่มีกำหนดวันเปิดเลยนะคะหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณน้ำตกเหวนรกกระแสน้ำเนี่ยพัดสะพานข้ามนะคะไปยังจุดชมวิวพังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะเอาละค่ะจากเรื่องของฝนฟ้าเนี่ยนะคะเรามาตามกันกับประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างเนี่ยนะคะก็มีข่าวกันออกมาจากทางของนิด้าโพค่ะปรากฏว่านิด้าโพเนี่ยนะคะเขาไปเปิดเผยผลสำรวจเรื่องของการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3เนี่ยนะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นผลพวงมาจากน้ำท่วมหรือเปล่าล่ะปรากฏว่าการสำรวจคะแนนความนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่3ครั้งนี้สำรวจประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย 2,500 หน่วยตัวอย่างพอถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้พบว่าเนี่ยนะคะอันดับ1ค่ะ 24.72 ระบุว่าเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะ 19.80% ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 13.76% คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็นายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนะคะแล้วก็ 11.28% ค่ะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ 9.60% ค่ะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พอถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่า 35.40% นะคะเป็นพรรคประชาชนค่ะ 18.44% เป็นพรรคเพื่อไทย 12.08% เป็นพรรคภูมิใจไทย 9.80% เป็นพรรคประชาธิปัตย์และ 7.64% ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนะคะเมื่อวานนี้สำนักงานศาลปกครองนะคะมีการแจ้งว่าด้วยครม.ที่มีมตินะคะในการประชุมนัดพิเศษกำหนดให้วันที่28-29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการซึ่งอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุดและอาคารที่ทำการศาลปกครองกลางนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ตามมติครม.เพราะฉะนั้นศาลปกครองค่ะก็เลยปิดทำการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลางเป็นกรณีพิเศษนะคะในวันที่28-29กันยายนโดยให้เลื่อนนัดการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลออกไปก่อนและจะแจ้งวันนัดใหม่ให้คู่กรณีได้ทราบกันต่อไปเช่นเดียวกันกับนะคะคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาค่ะก็มีคำสั่งด่วนให้ยกเลิกการนัดประชุมวุฒิสภาครั้งที่11และครั้งที่12ซึ่งเดิมเนี่ยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28-29กันยายนในเวลา 9:30 นณห้องประชุมวุฒิสภาอาคารรัฐสภาและจะมีกำหนดนัดประชุมวุฒิสภาเมื่อไหร่จะแจ้งให้ทางสว.เนี่ยได้ทราบต่อไปและก็ช่วงเย็นนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานข่าวสารรัฐธรรมนูญนะคะได้ออกมาระบุแล้วค่ะเป็นเอกสารข่าวว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญนั้นกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมตินะคะในคดีเรื่องพิจารณาที่ต่อจุด30/2569และคดีอื่นๆนะคะในวันนี้ต อน 9:30 น.แล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยเนี่ยนะคะตอนช่วงบ่าย 2:00 น.นะคะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะคะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่กับการมีบาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยปรากฏว่าทางศาลรัฐธรรมนูญนั้นยังคงนะคะกำหนดการเดิมแล้วค่ะนะคะไม่เปลี่ยนแปลงโดยในคำแถลงนะคะที่เป็นเอกสารข่าวชี้แจงกันออกมาเนี่ยนะคะระบุเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าต่อมาคณะรัฐมนตรีนั้นเมื่อมีมติไปว่าให้วันที่ 28-29 กันยายนเนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษยังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้กำหนดนัดพิจารณาคดีแล้วแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยในคดีนี้เป็นการล่วงหน้าเอาไว้นานแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดนัดเดิมค่ะซึ่งได้แจ้งให้คู่กรณีทราบนัดแล้วดำเนินการต่อไปและเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการกำหนดนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นซึ่งได้กำหนดวาระการประชุมเอาไว้แล้วจนถึงเดือนตุลาคมกรณีนี้จึงเป็นการจำเป็นที่จะต้องดำเนินกระบวนการพิจารณาที่กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติรวมไปถึงนัดฟังคำวินิจฉัยตามกำหนดการเดิมต่อไปนะคะก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญละค่ะที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในมาตรา29คือถ้าว่าประชาชนท่านใดเนี่ยมีความสนใจรับฟังการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะที่กำหนดเอาไว้หน้าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญได้ นะคะตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปโดยสำหรับคดีนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะได้รับคำร้องเรียนแล้วก็ยื่นเรื่องให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญในมาตรา213เนี่ยนะคะกับกรณีที่ทางกกต.เนี่ยจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.นะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็มีการระบุรหัสที่เป็นบาร์โค้ดนะคะบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็รหัส QR โค้ดเนี่ยบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏว่าวันนี้พาดหัวของหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะก็จะลงเอาไว้นะคะว่ามีกระแสข่าวแนวโน้มคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมานะคะว่าคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งในวันที่28กันยายนนี้คาดการว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีมติ 7-2 หรือว่า 6-3 ว่าการเลือกตั้งเป็นความลับไม่โมฆะค่ะตรงกันข้ามกับเสียงข้างน้อยที่บอกว่าไม่ลับนะคะให้จัดการเลือกตั้งใหม่เฉพาะส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะอ่ะก็รอตามกันดูนะคะมติ 7-3 กับ 6-2 เนี่ยนะคะก็ชี้ขาดออกมาว่าเลือกตั้งนั้นน่ะนะคะก็ยังคงรับอยู่และก็ไม่เป็นโมฆะนั่นก็หมายความว่าก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะอ่ะก็รอติดตามดูวันนี้ลงรายงานกันเอาไว้อย่างนี้น่ะนะคะมาดูเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่านับไปแล้วเนี่ย 95.68% นะคะในการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นค่ะคุณพงศักดิ์นะคะตั้งวณิชพงศ์เบอร์2นะคะเป็นอดีตนายกอบจขอนแก่นหลายสมัยเนี่ยนะคะก็คะแนนนำผู้สมัครรายอื่นเลยค่ะมาตั้งแต่ต้นเลยจนถึง 20:55 นี่แหละนะคะก็ชนะแบบขาดลอยผลห่างจากอันดับ2เนี่ยมากกว่า 160,000 คะแนนเลยโดยหมายเลข1เนี่ยนะคะคุณวัฒนาช่างเหลาเนี่ยอดีตนายกอบจขอนแก่นนะคะได้คะแนนไป 242,014 คะแนนหมายเลข2คุณพงศักดิ์นะคะตั้งวณิกพงศ์เนี่ยอดีตนายกอบจขอนแก่นหลายสมัยนั้นได้คะแนนไป 403,281 คะแนนค่ะแล้วยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อคุณพงศักดิ์เนี่ยสามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างคุณวัฒนาไปได้สำเร็จค่ะก็ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นค่ะภายในบ้านพักนะคะของคุณพงศักดิ์กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนคุณพงศักดิ์นะคะซึ่งประกอบไปด้วยนักการเมืองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกนะคะสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็เรียกว่าไปรวมตัวกันแบบคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะนะคะเพื่อแสดงความยินดีและคุณพงศักดิ์เองค่ะก็ยังได้มอบเค้กวันเกิดให้กับภรรยาด้วยเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ67ปีของภรรยาพอดิบพอดีก็มีการหอมแก้มภรรยาโชว์ค่ะพร้อมกับบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดสำหรับวันครบรอบปีนี้ก็เรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงกรี๊ดกราดจากบรรดาผู้สนับสนุนเนี่ยนะคะที่ไปร่วมแสดงความยินดีค่ะคุณพงศักดิ์ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะว่าดีใจค่ะหลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงพื้นที่พบปะกับชาวขอนแก่นทุกตำบลทุกอำเภอในการปราศัยหาเสียงให้กับประชาชนได้เห็นหน้าแล้วก็ได้รู้จักมากขึ้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณชาวขอนแก่นทุกหมู่บ้านทุก26อำเภอรวมทั้งพี่น้องในเขตเทศบาลขอนแก่นที่สนับสนุนให้ตนเองนั้นได้รับชัยชนะในครั้งนี้ตนจะเข้าไปทำงานให้สมกับความต้องการของประชาชนที่เลือกตนเนี่ยเข้ามาทำงานสำหรับนโยบายแรกเลยที่จะเดินหน้าพัฒนาช่วยเหลือชาวขอนแก่นก็คือ แก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องเกษตรกรที่มีอยู่กว่าล้านคนในพื้นที่ทำไร่ทำนารวมกว่า4ล้านไร่ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยจะเดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเช่นการขุดลอกห้วยหนองคลองบึงสร้างฝายกักเก็บน้ำการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรรวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นคุณพงศักดิ์ก็บอกเลยบอกว่าหลังจากที่ได้พักนะคะงานการเมืองท้องถิ่นไปเกือบ2ปีมีโอกาสได้ฟิตซ้อมร่างกายฟิตความหนุ่มความแข็งแกร่งเพื่อกลับคืนมาทำงานรับใช้ชาวขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีความตั้งใจมีความสามารถในการระดมมันสมองรวมทั้งนำประสบการณ์นะคะนำพาชาวขอนแก่นให้ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะก็วันนี้ก็มีการลงเอาไว้เลยว่าถือว่าเป็นชัยชนะของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็สำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดเหตุอีกแล้วนะคะซุ่มยิงทหารชุดจรยุทธ์ค่ะเป็นอาสาสมัครทหารพลานค่ะที่เสียชีวิตนะคะในช่วงที่ลาดตระเวนพิทักษ์ที่ระแงะค่ะโดยนะคะตอนช่วงประมาณ 18:30 นเมื่อวานนี้นะคะได้เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์กองร้อยทหารพลานที่4515ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะ456935ได้ถูกยิงนะคะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านกูจิงรือปะหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นเหตุให้กำลังพลนั้นได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะในเวลาต่อมาก็คืออาสาสมัครทหารพลายสุกลันลาเตอายุ32ปีมีตำแหน่งเป็นพลปืนเล็กนะคะกองร้อยทหารพลานที่4515มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลสากออำเภอสุงไหป่าดีจังหวัดนราธิวาสค่ะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็ทราบว่าชุดปฏิบัติการจรยุทธ์นี้เนี่ยนะคะมี10เอกสุภชัยรักษาสัตว์เนี่ยทำหน้าที่หัวหน้าชุดได้ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนกดดันค่ะแล้วก็พิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายบริเวณบ้านกูจิงรือปะที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมการเนี่ยนะคะจัดตั้งฐานลาดตระเวนในพื้นที่นั่นแหละค่ะได้ยินเสียงอาวุธปืนเนี่ยดังขึ้น1นัดทำให้หัวหน้าชุดและกำลังพลเนี่ยเร่งเข้าตรวจสอบสถานการณ์ทันทีพอเข้าไปตรวจสอบนะคะในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พบอาสาสมัครทหารพลันสุกรันถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลนะคะบริเวณหน้าอกใต้ราวนมในขณะที่กำลังปลดเป้และสัมภาระส่วนตัวเพื่อเตรียมจัดตั้งฐานลาดตระเวนหลังเกิดเหตุนะคะเพื่อนร่วมชุดค่ะก็เร่งให้การช่วยเหลือแล้วก็นำออกจากพื้นที่เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการรักษาเป็นการด่วนนะคะแต่ว่าทางอาสาสมัครทหารพรานสุกรันนั้นก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนและในขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานรวมไปถึงตรวจสอบรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปและนะคะก็ยังมีประเด็นข่าวเรื่องของรัฐบาลที่ขยายฟรีนะคะทางด่วน8สายด้วยกันมอเตอร์เวย์ M6 M7 M9 ดอนเมืองโทเวย์นะคะก็ขยายขึ้นฟรีกันไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะของวันที่29กันยายนก็เรียกว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกแล้วก็ลดภาระในการเดินทางช่วงน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการขยายเวลาในการต่อภาษีรถใบขับขี่ใบอนุญาตขนส่งถึงวันที่30ตุลาคมอีกด้วยก็เป็นการแถลงกันออกมาเนี่ยนะคะจากทางคุณลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ออกมาเปิดเผยเอาไว้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับโครงการต่างๆของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในเวลานี้เนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีนะเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะจากน้ำท่วมที่วันนี้เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะที่คาดเอาไว้ว่าน้ำท่วมครั้งนี้ของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะไปซ้ำเติมกับเศรษฐกิจค่ะก็คาดว่ามีตัวเลขความเสียหายนับหมื่นล้านเลยทีเดียวเพราะว่าภาคธุรกิจเองก็ตั้งรับกันไม่ทันนะคะในขณะที่ภาครัฐเองก็กำลังเร่งออกมาตรการช่วยเหลือนะคะภาคธุรกิจอย่างคุณวราวุฒินะคะศิลปะอาชาค่ะก็ได้มีการสั่งการให้ SME แล้วก็ D-Bank ได้ออกมาตรการช่วย SME ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมโดยให้มีการพักหนี้ระยะยาว12เดือนพร้อมกับเติมทุนนะคะฉุกเฉินในช่วงนะคะในช่วงระยะเวลาที่ประสบเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้ในขณะที่นะคะทางด้านนะคะทางด้านของแบงก์เองค่ะตอนนี้ก็จับมือกันออกหลากหลายมาตรการเลยค่ะเพื่อช่วยกับสถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้ก็มีทั้งมาตรการพักหนี้ลดค่างวดและก็ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินเนี่ยนะคะเพื่อดูแลบรรดาผู้ประสบอุทกภัยค่ะ ในขณะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็เรียกผู้ประกอบการทุกช่องทางจำหน่ายสินค้าเนี่ยนะคะเพื่อหารือในการรับมือกับภาวะน้ำท่วมในเวลานี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการบินไทยเนี่ยนะคะก็มีการออกมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระล่าช้าค่ะเพราะว่าตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องของผู้ที่ดูเกี่ยวกับกระเป๋าเนี่ยนะหลายคนเนี่ยพอลงเครื่องที่กรุงเทพที่สนามบินสุวรรณภูมิปุ๊บเนี่ยปรากฏเจอปัญหาค่ะเรื่องของกระเป๋านะคะที่กว่าจะออกมาตามสายพานเนี่ยช้ามากทางนี้เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ค่ะทำงานเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมมากสืบเนื่องมาจากภาวะน้ำท่วมนั่นเองนะคะก็เลยมีคนไปทำงานเนี่ยจำนวนน้อยลงทำให้กระเป๋าเนี่ยนะคะที่มาตามสายพันเนี่ยล่าช้าค่ะปรากฏว่าได้มีการออกมาตรการล่าสุดกันออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นได้รับข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเที่ยวบินขาออกเนี่ยที่มีความล่าช้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับการใช้เวลารอรับสัมภาระเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาเนี่ยนะคะด้วยการเมื่อผู้โดยสารเช็คอินแล้วเนี่ยนะคะให้กรอกข้อมูลในเอกสารค่ะตามแนบพร้อมกับระบุหมายเลขแท็กกระเป๋าและจากนั้นเนี่ยนะคะจะมีการนำสัมภาระเนี่ยไปส่งให้ถึงบ้านค่ะและเมื่อเครื่องแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิแล้วเนี่ยไม่ต้องรอรับกระเป๋านะคะผู้โดยสารสามารถกลับบ้านได้เลยผู้โดยสารสามารถกรอกข้อมูลรอเอาไว้ก่อนแล้วก็เติมแท็กกระเป๋าเนี่ยแล้วก็สแกน QR code เนี่ยนะคะก็จะเป็นdelivery ให้เรียบร้อยเลยสำหรับกระเป๋าทุกใบเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีประกาศกันออกมาแล้วค่ะจากทั้งสายการบินไทยแล้วก็รวมไปถึงทางสนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของบรรยากาศนะคะการต้อนรับเนเน่รอยัลค่ะเดินทางกลับมาแล้วเนี่ยนะคะถึงที่ภูเก็ตแล้วก็จะมีบรรยากาศนะคะของการแห่แห่นต้อนรับกันแบบโอ้โหเรียกว่าภูเก็ตนั้นคึกคักล้นหลามกันเลยทีเดียวกับขบวนแห่เนเน่รอบเมืองนะคะเป็นบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็คึกคักสำหรับชาวจังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้เนี่ยนะคะประเด็นนี้ก็จะขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่นะคะสำหรับในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ทุกฉบับเลยล่ะอย่างไทยรัฐบอกว่าแห่ต้อนรับเนเน่ยายรอถึงสนามบินโผกอดนะคะหอมรับขวัญโชว์ตัวรอบเกาะภูเก็ตแล้วก็ ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์เดลีนิวเนเน่บินถึงภูเก็ตยายดีใจหอมแก้มดันด้นจากนครศรีธรรมราชนอนค้างคืนรอเจอผู้ว่า FC ต้อนรับพาแห่โชว์รอบเมืองวงโอโซนร้องเพลงค่ะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนเน่เองก็เปิดคอนเสิร์ตนะคะให้ได้ดูกันด้วยแล้วก็ในข่าวสดก็ลงเอาไว้บอกว่าภูเก็ตฉลองใหญ่รับเนเน่กลับบ้านจัดแห่รอบเมืองขึ้นโชว์ลีลากีตาร์ค่ะและจากข่าวของ เนเน่เนี่ยนะคะก็มาต่อกันที่เรื่องของเหรียญในกีฬาเอเชียนเกมกันนิดนึงค่ะก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะตอนนี้สำหรับประเทศไทยสรุปเหรียญเนี่ยนะคะอยู่อันดับ6ค่ะอันดับ1เนี่ยนะคะจีนเนี่ยโอ้โหนำริ้วเลย119เหรียญทองตามมาด้วยญี่ปุ่นนะคะ37เหรียญทองเกาหลีใต้อันดับ3นะคะ21เหรียญทองค่ะอันดับ4เป็นอุซเบกิสถานนะคะ10เหรียญทองอันดับ5เนี่ยเป็นคาซัคสถานนะคะ9เหรียญทองค่ะและไทยอันดับ6 9เหรียญทองเหมือนกันนะคะ7เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงค่ะซึ่งสำหรับเหรียญที่9ที่เราได้เนี่ยเราได้มาจากบิวภูริพลบุญสอนนะคะสามารถคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสถิติ 19.88 วินาทีเรียกว่าทุบสถิติเอเชียนเกมที่ตัวเองเพิ่งทำเอาไว้ในรอบรองนะคะพร้อมกับคว้าทองที่2ต่อจากวิ่ง100เมตรชายแล้วก็เป็นทอง200เมตรชายของไทยในรอบ52ปีด้วยค่ะโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับในบ้านเราเลยทีเดียวล่ะนะสำหรับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมงวดนี้เนี่ยนะคะทีนี้มาต่อกันกับในประเด็นนะคะโซเชียลมีเดียกันบ้างค่ะสำหรับในประเด็นโซเชียลมีเดียวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นนะคะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีละค่ะที่ได้เข้าไปตามจุดต่างๆเนี่ยนะคะที่น้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันแล้วก็โอ้โหโดนด่ากันเพียบเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคือรู้ทั้งรู้ว่าด่าเนี่ยแต่ว่าก็ยังเดินทางนะคะไปก็โดนตะโกนโหตะโกนไล่นะคะตะโกนด่าแต่ว่าก็ยังมีเสียงชมอยู่บ้างปละปลายแล้วค่ะก็จะเป็นโซเชียลนะคะจะก็บรรดาชาวเน็ตเนี่ยเขาจะลงเอาไว้เนี่ยอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของท่านนายกเนี่ยนะคะที่ลงพื้นที่แล้วก็โดนด่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงบรรดาคนที่เชียร์นายกเองก็จะลงเอาไว้ว่าถือว่าเป็นความกล้าหาญของนายกแหละคือรู้ทั้งรู้เนี่ยนะคะว่าโดนด่าเนี่ยแต่ว่าก็ยังไปและก็ยังเข้าพื้นที่ ก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมอะไรทำนองนั้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะนอกเหนือไปจากประเด็นนี้แล้วเนี่ยโอ้ประเด็นที่มีคนพูดถึงอ่ะมีเนเน่ด้วยนะคะที่ออกมาโพสต์ให้กำลังใจค่ะว่าหนูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังช่วยเหลืออยู่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยก็เนเน่ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมด้วยแล้วก็ประเด็นที่คนกำลังพูดถึงกันมากเลยนั่นก็คือเนี่ยนะคะพ่อหนุ่มคนนึงล่ะค่ะที่ขี่เจ็ตสกีกลางเมืองเลยที่น้ำท่วมเนี่ยนะปรากฏว่าตอนนี้จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะพันตำรวจเอกอุรมพรค่ะอุรมพรขุนเดชสำริดนะคะผู้กำกับสน.มักกะสันค่ะกับทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็สามารถจับคนขี่เจ็ตสกีนะคะที่ไปขับเจ็ตสกีโชว์น้ำท่วมอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นี่แหละก็ปรากฏว่าพ่อหนุ่มคนนี้ชื่อน้องสอนอายุ27ปีค่ะเป็นนักเรียนนอกกลับมาเมืองไทยแล้วก็พักอาศัยอยู่แถวๆรามอินทราเนี่ยนะคะก็อ้างบอกว่าไม่รู้วัฒนธรรมไทยโดนเพื่อนชาวต่างชาติยุดเนี่ยนะคะพอยุปุ๊บเนี่ยก็เอาเลยละค่ะก็ขับรถเนี่ยนะคะมากับเพื่อนคนไทยมาถ่ายคลิปแล้วก็นำเจ็ตสกีเนี่ยมาขี่โชว์บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่น้ำท่วมก็เลยทำให้เนี่ยนะมีหลายคนเนี่ยโอ้โหเจริญพรกันเป็นทิวแถวเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็โดนทัวร์ลงกันไปแล้วค่ะก็ว่ากันว่าโอ้โหจัดทีมมาถ่ายคลิปกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวตอนนี้โดนจับแล้วล่ะค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะก่อความเดือดร้อนรำคาญและวันนี้ค่ะจะนำตัวส่งฟ้องศาลและขอให้ศาลนั้นริบเจ็ตสกีค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ยังมีเรื่องของทีลมฟ้าอากาศค่ะซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้ไปมาเนี่ยทุกคนจะแห่ไปตามโพสต์ของทีลมฟ้าอากาศแล้วล่ะโดยเนี่ยหลายคนก็มองถึงเหตุการณ์ดราม่าที่ผ่านมาว่าทีลมฟ้าอากาศเนี่ยใช้คำถูกแล้วนะกับคำว่ามหาอุทกภัยส่วนรัฐบาลเนี่ยสอบตกกับการเตือนภัยล่าช้าในแง่ของการช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็มีบรรดาชาวเน็ตเนี่ยออกมาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็มีความเห็นไปทางด้านของทีลมฟ้าอากาศแต่ว่ายังไงก็ตามแหละค่ะในขณะที่ทางด้านของกรมอุตุเองตอนนี้ก็กำลังพยายามปรับตัวเนี่ยนะคะในการใช้คำสื่อสารกับประชาชนใหม่ในการพยากรณ์อากาศยกตัวอย่างเช่นตอนเที่ยงคืนฝนเบาลงอีกค่ะกทม.บวกปทุมธานีฝนออกนอกพื้นที่แล้วก็ขีดถูกนนทบุรีบวกสมุทรปราการยังมีฝนตกเดี๋ยวหยุดเป็นระยะแล้วก็เป็นอีโมจิเนี่ยนะคะฝนตกแนวโน้มฝนโดยรวมลดลงค่ะแล้วก็จะมีอย่างเช่น5ทุ่มฝนเริ่มเบาลงแล้วค่ะนนทบุรีรอบนี้ฝนขยับผ่านไปแล้วส่วนกทม.สมุทรปราการปทุมธานียังมีฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเอาใจไม่ถูกเลยแล้วก็แถมใส่อีโมจิแบบมีเหงื่อตกนิดๆแต่ข่าวดีก็คือแนวโน้มฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะนี่เป็นการปรับตัวในการรายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดค่ะหลังจากที่ถูกโจมตีออกมาอย่างมากมายนะคะส่วนเรื่องของน้องเนเน่ค่ะน้องเนเน่เองเนี่ยนะคะปรากฏว่าโดนกลับมาปุ๊บลงเครื่องก็คงน้องก็คงจะเหนื่อยนะคะเจ็ตแลกแล้วค่ะปรากฏว่าโดนดราม่าว่าดังแล้วหยิ่งนะคะก็เป็นประเด็นเลยบอกดราม่าสนั่นเนเน่รอยัลหยิ่งดังแล้วไม่ยิ้มนี่ก็เป็นประเด็นนะคะที่มีกันออกมาสำหรับเนเน่ละค่ะค่ะก็คงจะเป็นทั้งหมดนะคะคงจะเป็นทั้งหมดของข่าวคราวประจำวันนี้ล่ะนะคะก็ย้ำกันเอาไว้นะคะว่าสำหรับพื้นที่เนี่ยนะคะที่ตอนนี้ยังคงวิกฤตนะคะจมบาดาลกันอยู่ก็คือร่มเกล้าคงจันทร์แล้วก็มหาวิทยาลัยรามเนี่ยนะคะที่ยังหนักกันอยู่นะคะในช่วงนี้ละค่ะแต่ว่านอกนั้นสถานการณ์นั้นก็ดูจะคลี่คลายขึ้นนะคะก็ลองตามกันดูเป็นระยะนะคะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละพื้นที่นั้นมันก็จะมีพัฒนาการออกมาอ่ะวันนี้เอาเป็นว่าลากันเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันในเวลาเดิมค่ะกับรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรุษดมจิตดอนค่ะวันนี้ลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรุษดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
2: จ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
1: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุสของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยังชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
3: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
4: ทุกวันใน
3: ทุกวันวันการงานกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
2: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ